0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจนเวกาตรงนะคะก็ต้อนรับผู้ฟังหลายๆท่านที่มารับฟังเรากันในช่วง7โมงทั่วประเทศนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันผ่านทางเพจ Facebook นะคะใต้ไลฟ์ของรายการนะที่เพจ MCOTMCOT News FM 100.5 นะคะมีน้องธรเทพนะคะที่ทักทายเข้ามานะแล้วก็ของคุณลิซ่าไม่ทราบว่าเห็นใครบ้างนะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้านี้นะคะ
2: แต่ละค่ะก็มีหลายท่านเหมือนกันค่ะที่ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook Live นะคะพูดถึงสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่สุโขทัย26องศานะคะที่อุดรธานี25องศาอาเช้านี้ก็ยังไม่ร้อนนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายอาจจะมีร้อนแล้วก็อาจจะมีฝนด้วยในบางพื้นที่ด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันนะคะกับในหัวอัดของเราเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะในหัวอัดรองศาสตราจารย์อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะวันนี้นะคะจะมาดูประเด็นเรื่องของการค้าจีนค่ะไปดูกันเรื่องของการค้าจีนยุคใหม่กันค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับคุณแก้มครับ
1: ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะดูเรื่องการขาจีน
4: ครับ
1: ค่ะ
4: หัวข้อในการพูดคุยผมใช้ว่าการขาจีนยุคใหม่เดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับในความหมายของผมเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งประเทศจีนก็เป็นตลาดสำคัญในการส่งออกของสินค้าไทยนะครับในประเทศต่างๆที่เราส่งออกไปเนี่ยเราส่งออกไปมากที่สุดเนี่ยก็เป็นสหรัฐอเมริกาถ้าเทียบเป็น 100% นี่ก็ประมาณส่งไปสหรัฐประมาณ 21% จีนนี่ก็เป็นประเทศอันดับ2ที่เราสินค้าไทยต้องไปพึ่งตลาดเขาเยอะประมาณทั้ง 12% เกือบครึ่งของสหรัฐอเมริกาตลาดสหรัฐอเมริกาที่โตเยอะมากมายนะครับแต่วันนี้ในการพูดคุยเนี่ยผมใช้คำว่าการค้าจีนยุคใหม่ซึ่งก่อนจะไปถึงการค้าจีนยุคใหม่เนี่ยซึ่งผมหมายถึงอะไรมาฟังเรื่องของการที่จะตัดสินใจส่งสินค้าไปขายประเทศจีนมันก็ต้องรู้ทั้งเรื่องของรายได้ต่อหัวเรื่องของประชากรของเขาเรื่องของการเขตปกครองของเขาว่าเป็นแบบไหนก่อนนะครับเพื่อท่านได้เข้าใจมองจีนได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนั่นแหละครับเพราะผมขอเริ่มจากการที่เขตปกครองของจีนเนี่ยเขตปกครองของจีนเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นมณฑลนะครับแบ่งได้เป็นเขตปกครองตนเองแบ่งได้เป็นเทศบาลแล้วก็เขตบริหารพิเศษมณฑลก็เหมือนจังหวัดนะครับมณฑลก็เหมือนจังหวัดจังมณฑลของจีนเนี่ยมี22มณฑลแต่ต้องบวกอีก1ก็คือไต้หวันนะครับเพราะนั้น2+1นะครับเขตปกครองตนเองเนี่ยก็จะมีเขตปกครองตนเองมองโกเลียในอยู่ทางเหนือ
1: ค่ะ
4: เขตปกครองตนเองหนิงเซียใต้มองโกเลียเขตปกครองตนเองซินเจียงทางด้านทิศตะวันตกของประเทศจีนเขตปกครองตนเองทิเบตทางด้านตะวันตกเฉียงใต้เขตปกครองตนเองกวางสีอันนี้ถือว่าใกล้อาเซียนที่สุดนะครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนกวางสีนี่ที่สินค้าไทยผ่านไปกวางสีเพื่อจะไปกวางโจวแล้วก็ไปประเทศจีนนะครับเมืองเอกของกวางสีก็จะเป็นหนานหนิงนะครับหนานหนิงถ้าหนานจริงเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเจียงซูนะครับซึ่งขณะนี้ก็เจอน้ำท่วมอยู่นะครับหนานหนิงนะครับเทศบาลก็จะมีปักกิ่งก็ทางเหนือฉงชิ่งก็ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ฉงชิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮ้ก็อยู่ทางด้านตะวันออกนะครับอันนี้เป็นเทศบาลแล้วก็เทียนจินก็อยู่ใต้ปักกิ่งเราได้ไปมณฑลเราเขตปกครองตนเองแล้วมีเทศบาลแล้วก็เขตบริหารพิเศษก็มีฮ่องกงและก็มาเก๊ารวมแล้วเนี่ยเขตปกครองจีนก็เป็น33+1 1ในที่บวกก็เป็นไต้หวันนะครับ ภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งเป็น6ภูมิภาคแต่ภูมิภาคในประเทศจีนเราแบ่งเป็น7นะครับเขาแบ่งเป็น7ไม่ใช่เราแบ่งเป็น7มีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอันนั้นเป็นเขตปกครองอันที่2ก็จะเป็นประชากรจีนขณะนี้ประชากรจีนเนี่ยถูกอินเดียแซงไปแล้ว
1: อ
4: ินเดียเรารู้ว่า 1,400 ล้านคนหย่อนๆนิดๆนึงแต่อินเดียเนี่ยประมาณ 1,400 เกือบ100อ่ะ 1,480 70 80ประมาณนั้นนะซึ่งแซงประเทศจีนไปแล้วประชากรจีนในแต่ละมณฑลที่ผมพูดถึงซึ่งหมายถึงจังหวัดนะครับมณฑลก็เทียบเท่าจังหวัดแต่จังหวัดของจีนเนี่ยถ้าเป็นมณฑลก็ใหญ่ๆมากที่มีประชากรระดับเป็นร้อยล้านคนเนี่ยจะเป็นซานตงซานตงนะครับเหอหนานร้อยล้านนะครับแล้วก็กวางตุ้งกวางตุ้งรู้ทางใต้ซานตงเนี่ยดังๆที่เราคนไทยรู้จักก็น่าจะเป็นเบียชิงเต่าเมืองเอกก็จีหนานนะครับปักกิ่งเนี่ยปักกิ่งประมาณสัก20กว่าล้านคนนะครับเซี่ยงไฮ้ก็31ล้านอะไรประมาณนี้นะครับในพื้นที่ที่ใน32มณฑลของประเทศจีนเนี่ยพื้นที่ที่ใหญ่ก็จะเป็นเขตปกครองตนเองเช่นเขตปกครองซินเจียงจะมากที่สุดมองโกเลียในก็จะมากมีพื้นที่มากแล้วก็ทิเบตนะครับเราเห็นว่าพื้นที่ที่ใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่เขตปกครองตนเองของประเทศจีนมณฑลที่มีประชากรมากที่สุดก็จะเป็นกวางตุ้งซานตงเหอหนานเจียงซูตอนเหนือเสฉวนไล่ลงมานะครับจากร้อยล้านคนเพราะนั้นหนึ่งมณฑลของประเทศจีนก็เท่ากับมากกว่าประชากรของประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับหนึ่งมณฑลของประเทศจีนที่เทียบเท่าประชากรไทยก็น่าจะเป็นเหอเป่ย74-65หูหนาน70-60ในประมาณเนี้ยผมพูดถึงเขตปกครองผมพูดถึงประชากรผมพูดถึงพื้นที่เพื่อจะเห็นให้ท่านตัดสินใจได้ว่าในการทำมาค้าขายกับเขาเนี่ยต้องมองหลากหลายมิติทั้งประชากรและรายได้ผมสามารถแบ่งเป็นจากมณฑลทั้งหมดของประเทศจีนเนี่ยผมสามารถแบ่งเป็นสัก4ระดับได้นะถ้าใช้ภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเป็นเทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์4รายได้ต่อหัวของคนจีนเนี่ย 1,000 เฉลี่ย 1,300 ขออภัย 13,000 14,000 แล้วกัน 14,000ละเหรียญต่อคนต่อปี 14,000 เหรียญต่อคนต่อปีนี่ไปรายได้ต่อหัวคนไทยเนี่ยประมาณสัก 7,500 ก็คือเป็น2เท่าของประเทศไทยอ่ะรายได้ต่อหัวของคนจีนถ้าแปลงเป็นเงินบาทก็คนจีนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณสัก40,000 บาทประมาณ10บาทของคนไทยก็เกือบ 20,000 บาทก็คือคนจีนมีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อเดือนเนี่ยสูงกว่าคนไทยด้วยซ้ําไปเพราะนั้นในการเข้าไปเจาะมณฑลของประเทศจีนเนี่ยผมแบ่งเป็น3 4ระดับระดับที่1 2 3 4ระดับที่1ก็เป็นประเทศที่มีกลุ่มมณฑลที่มีรายได้สูงเกิน 40,000 กลุ่มที่2ก็จะเป็น 30,000 ถึง 40,000 กลุ่มที่3ก็ 20,000 กว่าถึง 40,000 นะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็ต่ำกว่า 25,000 นะครับซึ่งในกลุ่มที่เป็นรายได้สูงที่สุดกว่าเพื่อนใน4ระดับเนี่ยก็จะเป็นปักกิ่ง
1: ค่ะ
4: ปักกิ่งรายได้สูงสุดแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วก็รอมาจะมี4พื้นที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นทางใต้แล้วก็กวางโจว
1: อ
4: ันนี้คือกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดเพราะนั้นท่านจะทำมาค้าขายก็ประกอบการตัดสินใจอันนี้คือกำลังซื้อเยอะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นกวางโจวรองลงมาก็เป็นระดับ2เนี่ยก็จะเป็นในเจ้อเจียงในหังโจเจ้อเจียงนะมีเจ้อเจียงมีเสฉวนเมืองเอกของเสฉวนก็ฉงชิ่งนะครับแล้วก็อู่อั้นนี่ก็ที่เราได้ยินอู่อั้นก็เป็นเพราะว่าที่มีเป็นข่าวว่าเป็นที่กำเนิดของโควิด-19ในมณฑลใน

0: ั่งตะวันออกชั้นในเข้ามานะครับส่วนถ้าเป็นรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดก็จะเป็นฝั่งตะวันตกพวกซินเจียงทิเบตชิงไห่ก้านซูหยุนหนานนะครับหยุนหนานทั้งมณฑลนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณบิงผมคิดว่ารายได้ต่อหัวก็จะสูงอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเรียงรายได้ต่อหัวเมื่อกี้ถ้าเป็น4ระดับแต่ถ้าเรียงทั้งหมดเนี่ยรายได้ต่อหัวก็จะเป็นที่สูงก็จะมีเซี่ยงไฮ้กวางโจวเจียงซูก็เมืองเอกก็หนานจิงแล้วก็ปักกิ่งเจ้อเจียงเมืองเอกก็หังโจวเทียนจินก็อยู่ใต้ปักกิ่งนะครับซานตงเมืองเอกก็จีหนานเหลียวหนิงฟูเจียนเนี่ยเมืองเอกก็ฟูโจแล้วก็หูเป่ยก็เมื่อกี้เมืองเอกก็หูอันนะครับอันนี้เป็นที่ไล่เรียงกันมานะครับโอเคผมพูดถึงสภาพทั่วๆไปการเมืองการปกครองรายได้ต่อหัวประชากรของประเทศจีนสเต็ปต่อไปก็คือผมจะพูดว่าจีนยุคก่อนการค้าของจีนยุคก่อนการค้าของจีนยุคใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงการค้าของจีนยุคก่อนยุคก่อนคือยุคไหนอะยุคก่อนก็คือยุค2012นะครับ2012ก่อนปี2012ยุคใหม่ก็ตั้งแต่2013เป็นต้นมาก็คือตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ามารับตำแหน่ง2013มีวันเปวันลดอะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นเป็นยุคใหม่เป็นการค้าของจีนยุคใหม่จีนยุคก่อนก็คือออกปี2013ตั้งก่อนปี2013ก็เป็นยุคก่อนหลังปี2013ก็เป็นยุคใหม่ยุคก่อนกับยุคใหม่ของประเทศจีนเนี่ยเขาวางตำแหน่งของการค้าของเขาไว้อย่างไรในยุคก่อนเนี่ยก็คือก่อนปี2013เนี่ยยุทธศาสตร์การค้าของประเทศจีนวางตำแหน่งประเทศจีนก็เน้นส่งออกอย่างเดียวเลยเน้นส่งออกนะส่งออกด้วยสินค้าราคาถูกๆซึ่งเราก็ได้ยินคำว่าอะไรนะโรงงานของโลกนะโรงงานของโลกซึ่งโรงงานของโลกเนี่ยบางทีจินตนาการไม่ออกนะครับว่าโรงงานของโลกมันเป็นแบบไหนแต่ท่านทั้งหลายที่ได้แต่ถ้ามีโอกาสไปประเทศจีนท่านเห็นว่าโรงงานคำว่าโรงงานของโลกมันใหญ่จริงๆครับใหญ่มากใหญ่บอกว่าแบบ 2-3 สนามฟุตบอลนะครับเรียงกันนะใหญ่จริงๆครับคำว่าโรงงานแข่งขันกันเรื่องของจะเน้นเรื่องของการผลิตราคาถูกๆอันนี้ยุคก่อนนะครับแล้วก็รับจ้างผลิตเป็น OEM ส่วนใหญ่นะครับเน้นราคาถูกส่งออกเป็นหลักเวลาทำการตลาดก็ใช้ป้ายโฆษณาทีวีสิ่งพิมพ์นะครับใช้รายงานเข้มข้นแข่งขันกันด้วยราคาถูกอันนี้เป็นการค้าของจีนยุคก่อนยุคใหม่จาก2013จนถึงปัจจุบันเนี่ยเน้นเรื่องของการส่งออกที่เป็นนวัตกรรม
1: อาจารย์คะขออนุญาตนิดนึงเหมือนกับคุ้นๆว่าก่อนหน้านี้มันจะมีในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอะที่เขาเปลี่ยนจาก made in China เป็น made from China แนวประมาณนั้นในช่วง
0: made in China made in China 2025
1: อะไรประมาณนั้นไหมคะคือเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนคำหรืออะไรสักอย่างเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม
0: ่ครับก็เป็นยุคใหม่นี่แหละครับMade in China เนี่ย Made in China เนี่ยต้องการที่จะเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมภาคการผลิตของจีนเนี่ยให้เป็นการผลิตที่เป็นนวัตกรร
1: ม
0: มีเทคโนโลยีนะครับมากขึ้นแทนที่จะส่งสินค้าราคาถูกๆไปเนี่ยส่งเป็นสินค้าที่มีราคาที่เพิ่มขึ้นแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นราคาที่ประกอบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราประเมิน2025 Made in China 2025ซึ่งผ่านไปแล้วซึ่งผมคิดว่าเขาทำสำเร็จเราเห็นได้ว่ารถจน EV นี่ก็เป็นแชมป์ของโลกแหละแบตเตอรี่ EV นะครับโซลาร์เซลล์โรบอทอันนี้เป็น Made in China 2025ที่เขาทำมาสมัยก่อนแล้วก็ไปถึงผ่านพอ2025แล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับ7:15 เดี๋ยวมาต่อกันครับการค้าจีนยุคใหม่นะครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอก

0: เบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เราพูดกันมาหลายเรื่องนะครับทั้งอาหารกลางวันเด็กรถหลวงแป๊ะเชี้ยเงินทอนไปจนถึงทุจริตเชิงนโยบายเรื่องเหล่านี้ดูต่างกันแต่มีจุดร่วมเดียวกันครับนั่นคือถ้าเราเฉยปัญหาจะเกิดซ้ำไม่รู้จบถ้าเห็นเด็กกินไม่อิ่มแล้วไม่มีใครทักหรือเห็นการเรียกใต้โต๊ะแล้วเรายอมจ่ายระบบโกงก็จะยิ่งฝังรากลึกสำนักงานปปช.มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายแต่พลังที่สำคัญที่สุดคือประชาชนไม่ยอมทนกับสิ่งที่ผิดเมื่อการทุจริตลดลงผลลัพธ์คือเราได้ถนนที่ใช้งานได้จริงโรงเรียนที่มีคุณภาพและชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียภาษีไปกับปัญหาซ้ำๆครับต่อจากนี้ถ้าเจอเรื่องการโกงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อย่าทำเป็นไม่เห็นเรามีสิทธิ์ที่จะถามที่จะปฏิเสธและที่จะแจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลปปช.1205หรือช่องทางออนไลน์ของสำนักงานปปช.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไม่ต้องรอใครมาเปลี่ยนเริ่มได้จากมือเราเสียงเรานี่แหละครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ Good Morning ASEAN นะคะอ่ะการค้าจีนยุคใหม่ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนมุมมองมาเป็นเชิงเทคโนโลยี
4: ครับขอบคุณครับคุณแก้มครับขอบคุณคุณใน Facebook นะครับคุณวิทูลครับกลิ่นหอมหวนครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณไอไรน่านะครับถ้าออกชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเมืองหลวงของเสฉวนคือเฉิงตูนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปครับก็อยู่ในแผนที่ดูผิดไปครับขอบคุณครับมาต่อด้วยจีนยุคใหม่นะครับตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันหรือเรียกว่าไชน่า 2.0 ก็ได้นะครับจีนยุคเก่าเนี่ยเป็นไชน่า 1.0ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีนวัตกรรมไชน่า 2.0 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งการค้าจีนยุคใหม่เนี่ยสิ่งที่ผมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยแล้วต้องการสื่ออะไรต้องการสื่อว่าคนไทยโดยเฉพาะ SME และสินค้าไทยที่จะไปขายประเทศจีนเนี่ยต้องรู้ว่าระบบการค้าของจีนยุคใหม่เนี่ยเขาเป็นแบบไหนสินค้าจีนที่เขาผลิตด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมผู้บริโภคจีนเขาซื้อสินเวลาเขาซื้อสินค้าเนี่ยเขาดูจากอะไรนะครับการค้าจีนยุคใหม่เนี่ยเน้นนวัตกรรมเน้นเศรษฐกิจที่เป็นนวัตกรรมแข่งขันด้วยเทคโนโลยีเน้นผู้บริโภคจีนเน้นเรื่องคุณภาพเน้นเรื่องมาตรฐานนี่เป็นจีนยุคใหม่แหละไม่ใช่จีนยุคเก่าที่เน้นเรื่องของสินค้าราคาถูกสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นสื่อของการให้ผู้บริโภคจีนตัดสินใจก็คือเทคโนโลยีพวก e-commerce ไลฟ์สดโซเชียลมีเดียนะครับเดี๋ยวจะไปพูดถึงแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มของจีนเยอะแยะมากมายเลยที่ท่านที่เราจะต้องรู้จักแล้วก็เข้าไปใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการช่วยทำให้เราขายของในประเทศจีนได้ง่ายขึ้นนะครับเขาตัดสินใจด้วย AIเมื่อก่อนผู้บริโภคจีนเวลาจะซื้อสินค้าก็คงจะต้องดูตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆดูทีวีหรือดูจากไลฟ์สดนะครับดูจากแอปพลิเคชันต่างๆปัจจุบันมี AI เข้าไปช่วยตัดสินใจว่าสินค้าตัวนี้เป็นแบบไหน AI ก็จะไปให้คำตอบว่าสินค้าเป็นแบบไหน AI ก็ไปหาข้อมูลมาเพื่อจะประมวลให้ผู้บริโภคจีนตัดสินใจอีกทีนึงเมื่อก่อนเราดูคนไลฟ์สดแล้วเราตัดสินใจซื้อแต่ตอนนี้คนจีนก็จะไปถาม AI ว่าสินค้านี้เป็นอย่างไรมีคุณภาพดีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็สื่อไปถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทำสตอรี่เราไม่มีข้อมูลของสินค้าของเราในบนออนไลน์ AI มันก็หาไม่เจอ

าไม่เจอของเราก็ตกไปแพลตฟอร์มจีนที่เราจะต้องรู้สำหรับ SME ไทยเยอะเลย WeChat WeChat นี่ก็คือ LINE ที่เราใช้กันอยู่ในประเทศไทยแต่ WeChat จีนเนี่ยเป็นไม่เหมือน LINE ในแง่ของการสื่อสารเหมือนแน่ๆแต่ว่า WeChat จีนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แอปอ่ะเพราะว่าใช้สำหรับชำระเงินได้ด้วยใช้สำหรับลิงก์กับธนาคารได้ด้วยเพราะนั้น WeChat ก็คือ LINEWeibo นี่เป็น Facebook เพราะนั้นถ้าเราใช้ Facebook ไม่สามารถสื่อถึงคนจีนได้ต้องคุณต้องไปใช้ Weibo ถ้าอยากโหลดก็ต้องเป็น Weibo International เต้าหยินนี่ก็คือ TikTok มารอรู้ TikTok แต่ถ้าจีนต้องเป็นเต้าหยินถ้าอยากจะใส่สินค้าไปก็ต้องไปเต้าหยินที่เป็นที่แต่คนจีนที่จะใช้เยอะๆที่เหมือนกับ TikTok อ่ะเขาใช้เสี่ยวหงชูหรือ Red Note คุณลิซ่าลองไปโหลดดูก็ได้ Red Note นี่เขาคล้ายๆกับ TikTok แต่ผมคิดว่าเสี่ยวหงชูเนี่ยดีกว่า TikTok เพราะว่าในเสี่ยวหงชูเนี่ยแยกเป็นประเภทแยกเป็นหมวดของสินค้าและหมวดของกิจกรรมเช่นเรื่องของการเดินทางอาหารเครื่องสำอางนะครับสุขภาพคนเขาแยกเป็นลายหมวดเลยซึ่งถ้าคนจีนอยากจะรู้เขาก็ไปดูแต่ละหมวดแต่ละหมวดแต่ TikTok ไม่ได้แยก TikTok ก็รวมกันหมดเลย TikTok รวมกันหมดเลยคนจีนดูเถาเฉียนนี่ก็เป็น Google ที่เป็น Google ที่สื่อถึงข่าวต่างๆนะครับไม่ได้มี Google ทั่วไป Google ทั่วไปเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลแต่นี่จะเป็นเถาเฉียนนี่ก็จะเป็นข่าวที่ออกมาปัจจุบันว่าเป็นข่าวอะไรอะไรต่างๆที่ออกมาบอกถึงผู้บริโภคถึงคนจีนไคโชนี่ก็เป็นคล้ายๆ TikTok แต่ว่าไม่ดังเท่านะอันดับหนึ่งที่คนจีนใช้ก็จะเป็นเสี่ยวหงชูหรือ Red Note แล้วก็ตามด้วยเต้าหยินแล้วก็มีไคโชไปตู้นี่ก็เป็น Google ถ้าเราไปจีนเนี่ยเราจะใช้ Google ไม่ได้เราต้องไปตู้นะครับเถาเป่านี่ก็เป็น marketplace เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นค้าออนไลน์เถาเป่า Tmall JD.com พินตัวก็เป็น marketplace เหมือนกันแล้วก็บิลิบิลินี่ก็จะเป็นคล้ายๆ YouTube นะครับนี่คือการค้าจีนยุคใหม่ที่ใช้แพลตฟอร์มเยอะมากสิ่งที่ SME ไทยจะต้องรู้เนี่ยผมไปพยายามคัดว่ามีอยู่สัก15แพลตฟอร์มจีนที่ SME ไทยอยากจะไปขายของที่ประเทศจีนผมแบ่งเป็น marketplace ก็คือเป็นที่ซื้อขายออนไลน์ในทุกสินค้าทุกประเภทแล้วก็มีโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นกลุ่มแพลตฟอร์มที่เป็นคอนเทนต์3ส่วนนะครับที่ผมคิดว่ามี15แพลตฟอร์มที่ SME ไทยหรือผู้ประกอบการไทยที่อยากจะขายกับจีนนี่มีสัก15แพลตฟอร์ม1เป็น marketplace ก็คือพื้นที่ในการซื้อขายออนไลน์2เป็นโซเชียลมีเดีย3แล้วก็เป็นแอปแพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์พวกไลฟ์สดอะไรต่างๆเนี่ย marketplace ซื้อขายออนไลน์ก็จะมี Alibaba อันดับ1 1688ถาเป่า Tmall JD.com พินตัวนะครับอันนี้ก็เป็นซื้อขายออนไลน์กันอีกสิ่งที่ SME ไทยต้องรู้คือโซเชียลมีเดียจีนนี่เขาใช้อะไรเขาใช้ WeChat เขาใช้ Weibo เขาใช้ไปตู้เขาใช้เถาเฉียนนะครับแล้วก็เป็นสูงที่เป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆพวกไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยจะมีเต้าหยินเสียงหงชูไคโชบิลินะบิลิแล้วก็ชื่อคู่นะชื่อคู่มีชื่อปู่ในชื่อปู่นี่เป็น AI อีกอันนี้ชื่อคู่เป็นคอนเทนต์แล้วก็เป็นไลฟ์สดนะครับเพราะนั้นนี่คือ15แพลตฟอร์มจีนที่เป็นการค้าจีนยุคใหม่ที่ SB ไทยจะต้องรู้ถ้าเราจะลุกไปที่ประเทศจีนเพื่อจะทำการค้ากับประเทศจีนผมคิดว่าผมมี

0: ทั้งหลายที่ทำการค้าก่อนจะรู้แต่ผมเสริมแล้วกันผมมีอยู่สักประมาณสัก10ขั้นตอนถ้าอยากจะทำมาค้าขายกับจีนบนการค้าจีนยุคใหม่นะครับอันที่หนึ่งก็คือก็แน่นอนที่สุดครับเป็นเรื่องการศึกษาตลาดวิเคราะห์ว่าสินค้าวิเคราะห์คู่แข่งเลือกเมืองที่จะที่ผมบอกในเบรกแรกว่าเมืองต่างๆที่ผมแบ่งเป็น4ระดับระดับที่มีรายได้สูงได้รายได้ปานกลางรายได้ต่ำควรจะเลือกเมืองไหนในการที่จะเอาของเราไปขายกำลังซื้อเขาเป็นเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องทำวิจัยด้านการตลาดเพิ่มเติมเป็นระดับแรกก่อนว่าจะขายเมืองอะไรขายใครนะครับขายคนรายได้ที่ระดับเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายล่ะของคุณเป็นใครนะครับกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นอะไรเป็นใครต่อมาก็เป็นการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับตลาดจีนและก็มาตรฐานของประเทศจีนประเทศจีนก็มีมาตรฐานเยอะมากในช่วงของการค้าจีนยุคใหม่นะครับตอนนี้7โมงเท่าไหร่นะครับ
1: 26ค่ะได้อีก2นาทีนิด
0: ๆครับสิ่งสำคัญที่สุดผมคิดว่าเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์เรื่องของโลโก้เรื่องของเรื่องราวเรื่องสตอรี่เรื่องของจุดขายเรื่องของคุณภาพมาตรฐานอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราน่าจะรู้กันถ้าเราเป็นนักธุรกิจสิ่งสำคัญในยุคใหม่ของการค้าจีนเนี่ยเราจะหาให้คนจีนรู้จักสินค้าไทยได้ยังไงอินฟลูเอนเซอร์เป็นเรื่องสำคัญ KOL นะครับอินฟลูเอนเซอร์จีนซึ่งผมคิดว่าน่าสามารถติดต่อจากเอเจนซี่ในเมืองไทยก็น่าจะมีว่าเราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์จีนได้อย่างไรเพื่อจะทำให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักให้กับคนจีนปัจจุบันมันต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วอินฟลูเอนเซอร์อีกอันก็คือผู้บริโภคจีนที่เข้าไปรีวิวสินค้าเขาไปใช้แล้วเขารีวิวแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าก็ดีอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเข้าไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ในฐานะผู้บริโภคการกระตุ้นยอดขายในการค้ายุคใหม่ของประเทศจีนก็ต้องคนจีนก็มาตัดสินใจด้วยการดูการไลฟ์สดในการขายของดูการไลฟ์สดในการขายของไม่ว่าจะเป็นในเต้าจิ๋นไม่ว่าจะเป็นในเสียงหงชูนะครับนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคนจีนตัดสินใจจาก AI ซึ่ง AI จีนมีเยอะแยะมากมายเลย AI จีนนะครับ AI จีนมีทั้งที่เป็นเต้าเปล่า DeepSeek Kimi ทงจี้ว่านเสียวหยันฉือปูกลุ่มพวกนี้ AI พวกนี้มีหลาย AI ที่รองรับภาษาไทยผมคิดว่าคนไทยน่าจะเคยใช้ DeepSeek DeepSeek เนี่ยรองรับภาษาไทยเด้าเปล่านี่ก็ยอมรองรับภาษาไทยแต่เด้าเปล่าเนี่ยต้องเสียเงินนะแต่ DeepSeek ไม่เสียเงิน Kimi KIMI ก็รองรับภาษาไทยและก็ไม่ต้องเสียเงินส่วน AI ตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่เคยลงใช้นะครับผมใช้ก็จะเป็น DeepSeek แล้วก็ Kimi นี่รองรับภาษาไทยซึ่งฟรีแล้วนักฟังที่เป็นผู้ประกอบการหรือท่านฟังทั่วไปก็ลองไปใช้AI ของประเทศจีนที่ฟรีอยู่เป็นยังไงครับ 7:29 นาที
1: อันดับแรกก็จะต้องไปเสิร์ชใน AI ก่อนว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยสะกดเป็นภาษาจีนพินยินยังไงนะว่าแต่ละแพลตฟอร์มนะคะที่อาจารย์ลิสต์มาโอ้เยอะแยะมากมายเลยน่าสนใจนะคะเราก็ต้องไปศึกษานะว่าแพลตฟอร์มไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจของเราด้วยนะคะนะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขา
0: ขอบคุณครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่10 กรกฎาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายหลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาธครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท้าววันนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะก็จะมีพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนะคะรวมไปถึงมีมติเกี่ยวกับการกู้เงินวิกฤตพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งเมื่อเย็นวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าเพื่อนำมากระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระพลังงานค่ะ
0: หยิบยกประเด็นนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของ MCOT นะครับศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ครับประชุมปรึกษาในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1 ใน 5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระจะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยครับว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมาตรา5 วรรค 1ที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้(1)เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมาตรา5 วรรค 1โดยเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากจำนวน7 คนครับก็ได้ลงมติให้นะครับว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เป็นผลออกมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกจากไทยรัฐครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยนะครับพาดหัวไว้ว่าอย่างนี้ครับว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านฉลุยศาลวินิจฉัยไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนจับตาโครงการถลุงแฉส่งแคตตาล็อกรอแล้วหนูบินเปิดการค้ามาเลศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญและมีมติ7-2วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินเฉพาะส่วนปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน200,000 ล้านบาทเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอนุทินตีปีขอบคุณตุลาการเร่งวินิจฉัยรับปากใช้ทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดครับ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็อยู่ระหว่างการเยือนมาเลเซียค่ะระบุว่าขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนที่กรุณาเร่งทำวินิจฉัยของพ.ร.ก.ดังกล่าวด้วยความรวดเร็วรัฐบาลจะมีความมั่นใจว่าใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประชาชนค่ะรัฐบาลก็ทำงานด้วยความสบายใจกรณีที่ว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนนั่งเฝ้าทุกปะ

0: ทุกสตางค์และชื่อเพราะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นเงินกู้ทำงานไม่ใช่งบประมาณค่ะดังนั้นก็ต้องใช้เงินทุกบาทให้คุ้มค่าดอกเบี้ยที่ได้มาเป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำมากซึ่งทางกระทรวงการคลังสามารถเจรจาเรื่องดอกเบี้ยเหลือ 1.2% นะคะดังนั้น เมื่อต้นทุนถูกขนาดนี้เงินทุกบาทที่นำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มไปสร้างประโยชน์ที่ให้เกิดการหมุนเวียนเป็นรอบๆมันก็จะเกิดขึ้นได้หลายรอบและทุกรอบที่เกิดขึ้นจะสามารถจัดเก็บเงินในรูปแบบของภาษีต่างๆเข้ามาได้เมื่อมีดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะนำงบประมาณมาไม่เพียงพอในการจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่ค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนด้วยนะคะมติศาล7-2ชี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้400,000 ล้านฉลุยอนุทินขอบคุณยันใช้คุ้มค่าพรรคประชาชนลุยเช็คงบพลังงานปปช.ฟันเกรียงกลุ่มญาติหัวประมูลสร้างถนนอุบลชัชชาติรับตำแหน่งผู้ว่าเปิดตัวทีมบริหารลุยงานค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยนะครับสำหรับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมาธิการปปช.แต่ว่าทางกสท.เบี้ยวนัดไม่เข้าไปชี้แจงประเด็นนี้ครับแต่มสว.เข้าไปชี้แจงแล้วก็อธิบายถึงความไม่ชอบมาพากลครับเมื่อวานนี้นายอัศพลสันไตรภพประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งพบว่ามีผู้ทุจริตสูงถึง 5,000 คนจากผู้ได้รับการบรรจุทั้งหมด 15,000 คนครับประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุมเมื่อวานนี้ก็คือประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแจ้งติดธุระกทันหันและไม่มีตัวแทนมาชี้แจงครับทำให้กรรมธิการยังไม่ได้รับคำตอบสำคัญว่าจะสั่งพักงานผู้ทุจริตทั้ง 5,000 คนทันทีหรือไม่และจะสามารถเลื่อนผู้สอบผ่านตัวจริงในบัญชีสำรองขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ฉับไวแค่ไหนย้ำหากครั้งหน้าไม่มาอีกครับจะใช้อำนาจเรียกตามกฎหมายขณะที่เมื่อวานนี้อธิการบดีของมสว.และผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบได้เข้าชี้แจงกระบวนการออกและก็ตรวจข้อสอบและหลักฐานแฟลชไดรฟ์ทั้งหมดนะครับเพื่อใช้เวทีกรรมธิการชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมซึ่งการสอบนะครับทุจริตแบ่งเป็น4กลุ่มก็คือ1กลุ่มคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.2กลุ่มส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.3มสว.และ4ตัวประสานงานซึ่งคาดว่าเส้นทางการเงินน่าจะอยู่ที่กลุ่ม4เพราะว่ามีการประสานงานแล้วก็มีการจ่ายเงินกันนะครับโดยกรรมธิการยืนยันจะก่อติดคดีนี้ร่วมกับปปช.เพื่อเร่งวินิจฉัยลงโทษทางวินัยและส่งฟ้องศาลอาญาพร้อมลุยตรวจสอบว่าต่อไปเนี่ยจะมีผู้อยู่เบื้องหลังที่ทุจริตในตำแหน่งที่สูงกว่าระดับอธิบดีอีกหรือไม่นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับมสว.ปูดสท.จุ้นผลสอบอนุทินลั่นคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอมทุกหน่วยแข่งกันทำงานขอประชาชนสบายใจได้ผบตร.นั่งหัวโต๊ะแบ่งหน้าที่คณะทำงานจ่อเรียกส้มกริดพร้อมทั้ง 6,000 รายให้ปากคำขีดเส้น20วันก่อนสรุปรายงานนายกกรรมธิการปรับโกงเผยมสว.ปูดสท.แทรกแซงผลการสอบขู่ประธานกสท.ห้ามเบี้ยวนัดหน้างัดพ.ร.บ.อำนาจเรียกตัวครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่มาเลเซียนะครับการพูดคุยหารือของทั้งสองประเทศชื่นมื่นครับเห็นชอบในการจะลุยการค้าการลงทุนแล้วก็ดับไฟชายแดนเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียครับในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสุรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยมีรัฐมนตรีหลายท่านตามคณะไปด้วยนะครับตอนบ่ายโมงนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินได้หารือเต็มคณะกับอันวาอิบราฮิมโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของทั้งสองประเทศนะครับประเด็นสำคัญการหารือครั้งนี้ก็คือการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนโดยวันนี้ครับ10กรกฎาคมนายกของทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และก็ด่านบุกิตายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญหลายด้านทั้งการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองโกลาปาริสชานเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดให้ใช้ระบบเดียวกันการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปันจังการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นภาพหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยอย่างไทยรัฐครับมีภาพประกอบเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลโชว์ลีลาเป่าแซกโซโฟนเพลง My Way ครับโดยมีอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียหยิบไมค์ขึ้นร้องเพลงคลอตามทำให้บรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นไปอย่างชื่นมื่นระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับไทยผนึกมาเลลุยการค้าลงทุนดับไฟชายแดนไทยมาเลชื่นมื่นอนุทินโชว์เป่าแซกโซโฟนเพลง My Way ด้านอันวาหยิบไมค์กอดคอร่วมร้องเพลงสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายกหนุนเอกชนไทยในมาเลเซียรับฟังข้อเสนอต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันทุกภาคส่วนครับ
2: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้นะคะก็เริ่มต้นในการทำงานแล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีการไปรับหนังสือรับรองจากกกต.แล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ย่านเสาชิงช้าเพื่อที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะพร้อมกันกับบรรดาผู้ที่จะมาเป็นทีมรองผู้ว่าที่ปรึกษาด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มาพร้อมกันทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับเปิดตัวด้วยโดยนายชัชชาติระบุนะคะว่าก็จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะสิ่งที่จะทำอย่างแรกเลยนะคะโดยการถอด261นโยบายออกมาในช่วงที่จะนำแผนกำหนดตัวชี้วัดให้กับคณะทำงานลูกจ้างกรุงเทพมหานครรู้ว่าการทำงานหน้าที่ของตัวเองคืออะไรยังมีโครงการต่างๆที่ยังคงค้างอยู่นะคะ100วันแรกแต่ก็จะมีการก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องที่ค้างมาจากสมัยการหาเสียงเรื่องที่กังวลเรื่องการทุจริตความโปร่งใสในคดีต่างๆนะคะก็จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเมื่อวานนี้ค่ะก็มีภาพของการเปิดตัวมีรองผู้ว่า4คนด้วยกันนะคะก็เป็นทั้งรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญค่ะ3

0: วันนี้ก็เป็นรองผู้ว่าที่อยู่ในสมัยที่แล้วด้วยนะคะแต่ที่เพิ่มมาค่ะก็คือนายพรพรหมวิกิตเศษนะคะที่เข้ามาเพิ่มในตำแหน่งรองผู้ว่าแทนโควต้าของนายจักรพันธ์ขิวงามซึ่งตัวของนายจักรพันธ์ขิวงามค่ะไปเป็นที่ปรึกษานะคะโดยเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลค่ะตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒินะคะนอกจากนี้ค่ะนายชัชชาติภารกิจแรกที่ทำเมื่อวานนี้เลยก็คือการลงพื้นที่ไปดูน้ำท่วมอุโมงค์สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็ลงไปที่ถนนประชาธิปกติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในช่วงประมาณสักก่อนทุ่มหนึ่งค่ะโดยผู้ว่าชัชชาติก็มาที่วงเวียนใหญ่นะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุค่ะว่ามันเหมือนกับมีบ่อสำหรับรับน้ำอยู่ด้านล่างมีการรั่วซึมทำให้ดินซุดนะคะวิธีการแก้ไขทางรฟม.กับผู้รับจ้างก็จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของกทม.ก็จะดูแลความปลอดภัยด้านบนค่ะดูแลสถานการณ์ด้านนอกก็ต้องดูอัตราน้ำที่รั่วลงไปในอุโมงค์ว่ามากน้อยแค่ไหนมีดินมากแค่ไหนมีการซุดตัวหรือไม่มีการเอียงของตึกเท่าไหร่นะคะอันดับแรกค่ะมีการสั่งอพยพประชาชนจากอาคารริมถนนประชาธิปก3อาคารรวม60คนออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวประมาณ1เพื่อความปลอดภัยโดยอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดค่ะมีการอพยพประชาชนออกไปแล้วส่วนอาคารที่เหลือก็คือตึกธนาคารเก่าไม่มีคนอยู่กำลังรีโนเวทมีตึกอื่นที่ไม่มีอันตรายแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของการจราจรเพื่อความปลอดภัยลดความสั่นสะเทือนก็แนะนำให้ปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกมาจนถึงอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนะคะก็คือวงเวียนใหญ่ค่ะมีการปิดการจราจรฉะนั้นคนที่ใช้สะพานพุทธต้องเลี้ยวไปที่สี่แยกบ้านแขกไปทางอิสรภาพนะคะแล้วก็ไปทางลาดย่าได้หรือว่าจะไปทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาค่ะก็ทำให้การจราจรในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ตลอดในช่วงเวลาของการซ่อมแซมต้องวางแผนการเดินทางเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะนโยบายชัดชาติลุย100วัน261โครงการจ่อรื้อปมทุจริตแก้น้ำท่วมและฝุ่น PM 2.5 รฟม.ยันไม่พบรอยร้าวใหม่เหตุน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้ามีภาพด้วยค่ะเป็นภาพบรรยากาศอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบุรณะบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งมีการทรุดตัวจากการก่อสร้างโดยประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็มีทั้งคลินิกทันตกรรมที่เกิดรอยร้าวขึ้นบริเวณผนังและพื้นทำการอพยพชั่วคราวเนื่องจากว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยค่ะ
1: แล้วก็เมื่อคืนนี้ครับทางเขตคลองสานได้สั่งห้ามใช้อาคารใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้ารั่วหวั่นกระทบโครงสร้างเสียงอันตรายประสาทรฟม.จัดที่พักชั่วคราวให้ครับออกตอน 21:21 นาทีเมื่อคืนนี้นะครับเพจ Facebook สำนักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเผยแพร่ประกาศสำนักงานเขตคลองสานครับเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารภายหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาประกาศระบุว่าเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์อาคารบริเวณใกล้เคียงรวมถึงทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครโดยจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นครับพบว่าอาคารที่ได้รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและก็ทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจึงเห็นควรให้หยุดใช้อาคารเนื่องจากหากยังมีการเข้าใช้อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับด้วยเหตุนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าและก็ห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร2544โดยจะให้มีผลจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับผู้จัดการรายวัน360องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับเขตคลองสานสั่งห้ามใช้อาคารใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้ารั่วหวั่นกระทบโครงสร้างเสี่ยงอันตรายประสานรฟม.จัดที่พักชั่วคราวสำนักงานเขตคลองสานออกประกาศห้ามเขาใช้อาคารบริเวณได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าย่านวงเวียนใหญ่ประชาธิปกหลังพบความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารใกล้เคียงเบื้องต้นประเมินอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมประสานรฟม.จัดที่พักชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังมีประเด็นรายละเอียด5คำถามสำคัญครับก่อนตัดสินใจซื้อประกันก่อนตัดสินใจซื้อประกันครับลองใช้5คำถามวัดใจดูครับเพื่อเช็คทั้งแบบประกันและตัวแทนไปพร้อมกันครับก็คือ1นี่คือประกันประเภทอะไร2เบี้ยประกันภัยคงที่หรือว่า

0: เพิ่มตามอายุ 3. มีอะไรบ้างที่เบิกไม่ได้ 4. ถ้าปีหน้าส่งเบี้ยประกันไม่ไหวทางออกมีอะไรบ้างและ 5. ขอดูใบอนุญาตตัวแทนโดยต้องตรวจสอบบัตรตัวแทนและก็เลขที่ใบอนุญาตสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์คปภ.ครับ www.oic.or.th หรือว่า LINE @oicconnectเพื่อความมั่นใจเป็นตัวแทนถูกต้องตามกฎหมายจริงครับทั้งนี้ตัวแทนที่ดีจะไม่กลัวคำถามยากและก็ต้องตอบข้อสงสัยได้ถูกต้องโดยตัวแทนมืออาชีพต้องกล้าบอกทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพื่อให้คุณตัดสินใจอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ซื้อเพราะเชื่อคำพูดสรุปคือต้องถามให้ครบวางแผนให้ดีก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยตัวแทนต้องอธิบายข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเพราะประกันที่ดีครับต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ตรงกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นใกล้ตัวค่ะก็คือเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ14กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็จะชงครม.ยกเรื่องเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะโดยเฉพาะเรื่องการปลดล็อกตัดปมลดหย่อนภาษีบิดามารดาหนี้เกษตรกรเข้ากระบวนการคัดกรองนะคะก็จะเดินหน้าประกาศผล17กรกฎาคมประเด็นนี้ค่ะอยู่ในไทยคลังชงยกเรื่องเกณฑ์บัตรคนจนส่งเสียพ่อแม่ได้คลังปักธง14กรกฎาคมชงครม.ยกเรื่องเกณฑ์โครงการบัตรคนจนให้สอดคล้องสถานการณ์จริงปลดล็อกตัดปมลดหย่อนบิดามารดาหนี้เกษตรกรก่อนเข้ากระบวนการคัดกรองเดินหน้าประกาศผล17กรกฎาคมมีประเด็นเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยนะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะสุภจีชงแผนแก้ทุนจีนทะลักชูโมเดลบริษัทไทยถือหุ้นใหญ่สุภจีกลางยุทธศาสตร์แก้โจทย์หินทุนจีนทะลักเสนอโมเดลโคครีเอชั่นดึงจีนลงทุนซัพพลายเชนไทยชูเงื่อนไขถ่ายทอดเทคโนโลยีไทยถือหุ้นใหญ่แก้ปัญหาสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าลดขาดดุลการค้าเรื้อรังงบ DEP 70พุ่ง 33% สตช.ทะลุ 5.5 พันล้านอัดคราว AI ค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของตำรวจครับเมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรรวบคนไทยทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์และนายหน้าครับรับแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติให้กุมารจีนที่มาจากการจับกลุ่มสแกมเมอร์นำมาสู่เรื่องของการขยายผลพบว่าทำเป็นขบวนการครับมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่เขตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรวจพบ5ปีลูกจีนมีพ่อไทยแจ้งเกิดแล้ว164คนมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพแจ้งเกิดทิศเป็นภาพของตำรวจและกรมการปกครองครับจับกลุ่มนางสาวสิริพรนิตทีมเจ้าหน้าที่เขตธนบุรีและนางสาวสุนีสถิตมโนธรรมร่วมกันรับจ้างทำสูติบัตรเถื่อนให้กับลูกจีนเทาได้สัญชาติไทยเพื่อให้ได้สิทธิ์ต่างๆในไทยครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับจับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเขตแก๊งแจ้งเกิดทิพย์ลูกจีนสัญชาติไทยบิ๊กรานนำทีมสืบนครบาลบูรณาการฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรเมื่อคนไทยเกิดน้อยแต่ทุนจีนเทาจ้างปั้นพ่อทิพย์สวมสัญชาติเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและราชการมีส่วนรู้เห็นพบเคสเด็กจีน1รายเจ ชื่อพ่อทิพย์ก็คือผู้ถือหุ้นบริษัทสัญชาติจีนสร้างตึกสตง.ครับ
1: ปวช.ชี้มูลเกรียงกันตินันอดีตส.ส.เพื่อไทยและภรรยาปมหัวประมูลถนนอุบล26โครงการมูลค่ารวม43ล้านบาทนะคะเป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะฟันตระกูลกันตินันเกรียงและภรรยาปปช.

0: ต่อจี้มูลหัวประมูลทำถนนที่อุบล43ล้านส่งให้อัยการฟ้องคดีปปช.ชิมูลรจนากันตินันกับพวกฟันอาญาเกรียงการกันตินันคดีแบ่งจ้างสร้างถนน26โครงการมูลค่า 43.2 ล้านบาทหัวประมูลเลี่ยงปรากฏราคาเอื้อเอกชนเครือญาติส่งอัยการฟ้องคดีส่วนอีกฉบับกรุงเทพธุรกิจมีประเด็นกลต.ค่ะกลต.รับปมสุภาภรณ์ข้อมูลเท็จเจาะเอาผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์กลต.รับติดต่อสุภาพรพิมพ์พงษ์ได้แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดรายละเอียดได้พร้อมแจงปมรายงาน 246-2 พบผิดปกติทุกรายการเร่งถอดรายงานที่ได้มา6หุ้นออกจากระบบจ่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลักทรัพย์กรณีนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อเอาผิดมาตรา 32/1 และขยายผลส่งต่อพนักงานสอบสวนต่อไปบล.เอเชียพลัสหนุนใช้ระบบปิดสมุดทะเบียนอัตโนมัติแก้ปมรายงานหุ้นล่าช้าค่ะ
1: มีเรื่องของคนรวยนะครับเพราะว่านิตยสารฟอฟเปิด10มหาเศรษฐีไทยประจำปี2569ครับพบว่าเจ้าสัวเมืองไทยยังคงพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องสำหรับความรวยนะครับจากอานิสงส์จากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและก็แรงหนุนจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศทำให้ทรัพย์สินรวมของเศรษฐี50อันดับแรกปรับขึ้นไปถึง 10% แต่ระดับ 1.87 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ช่วงที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านรวมถึงความตึงเครียดบริเวณชายแดนกัมพูชาสำหรับปีนี้ครับแชมป์รวยที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นเจ้าสัวเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวบิ๊กบอสแห่งอาณาจักรเครื่องดื่มชูกำลังระดับโลกเรดบลูซึ่งนั่งแท่นอันดับหนึ่งเป็นปีที่3ติดต่อกันถือครองทรัพย์สินสูงถึง 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยสูงถึง 1.54 ล้านล้านบาททำยอดขายระเบิดระเบ้อทั่วโลกนะครับเกือบ 1.4 หมื่นล้านกระป๋องขณะที่อันดับ2ยังคงเป็นพี่น้องเจรวรรณนท์แห่ง Big Brother ค่าย CP กอดเซฟสินแน่น 3.66 หมื่นล้านดอลลาร์หรือว่า 1.2 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ปีนี้สร้างความฮือฮาครับหลังจากสุภชัยเจรวรรณนท์ทายาทคนดังนำบริษัทในเครือทุ่มเงินก้อนโต 100,000 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น True Corporation เพิ่มจากพันธมิตรนอร์เวย์ด้วยนะครับอันดับ3เป็นเจ้าพ่อพลังงานและโทรคมนาคมสหรัฐรัตนวดีแห่งกัลฟ์นะครับปีนี้ฟอร์มสดจัดนะครับทรัพย์สิน 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยก็ 1.76 หมื่นล้านบาทนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเจ้าพ่อเรดบลูรวยปลิ้นเบอร์1 50เศรษฐีไทยอู้ฟู่ CP มาที่2สหรัฐที่3ฟอบสื่อชั้นนำของสหรัฐประกาศผลจัดอันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี69เจ้าพ่อเรดบลูยังรวยปลิ้น3ปีซ้อนครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะสงครามดุเดือดสหรัฐถล่มซ้ำ90จุดอิหร่านเอาคืนหนักกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตี90เป้าหมายในอิหร่านตลอดแนวฝั่งใกล้ฮอร์มุสล็อกเป้าคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนเตหะรานสวนกลับถล่มบาเรนคูเวตกาตาร์เจาะที่ตั้งฐานมะกันยุทธศาสตร์สำคัญในอ่าวเปอร์เซียด้านทรัมป์โพสต์เดือดการโจมตีเตหะรานระลอกใหม่เป็นการลงโทษและเตือนว่าสถานการณ์จะเลวร้ายกว่านี้ถ้าอิหร่านไม่หยุดคุกคามเรือที่ผ่านฮอร์มุสค่ะ
1: ส่วนผลบอลโลกเมื่อคืนนี้นะครับฝรั่งเศสครับเอาชนะโมร็อกโกไปได้2ประตูต่อ0ครับผู้ทำประตูได้ก็คือเอ็มบัปเป้นะครับนาทีที่60แล้วก็เดเบเล่นาทีที่66ครับ
0: ค่ะก็มีพาดหัวข่าวสั้นๆอยู่ในมติชนด้วยนะคะนายกอังกฤษพูดเองถ้าซิลแชมป์บอลโลกประกาศเป็นวันหยุดบีเปอร์ร่วมโชว์นัดชิงด้วยค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่รับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยผ่านรายการเข้ามานะครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคืบหน้าน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สั่งอพยพประชาชน3อาคาร60ชีวิตหนีตายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่บริเวณถนนประชาธิปกเพื่อติดตามวิกฤตน้ำรั่วไหลภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ผิวถนนเกิดการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องและสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยอันดับแรกสั่งอพยพประชาชนจากอาคารริมถนนประชาธิปกจำนวน3อาคารรวมประมาณ60คนออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวประมาณ1สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยโดยอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดได้อพยพประชาชนออกแล้วส่วนอาคารที่เหลือคือตึกธนาคารเก่าไม่มีคนอยู่เพราะกำลังรีโนเวทอยู่ส่วนตึกอื่นยังไม่มีความอันตรายต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการสั่นสะเทือนของอาคารโดยในขั้นต้นจะดูรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตคลองสานออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารโดยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นอาคารดังกล่าวอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรให้หยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2535ฉบับที่3พุทธศักราช2543ฉบับที่4พุทธศักราช2550ฉบับที่5พุทธศักราช2558และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคารพุทธศักราช2544จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นทั้งนี้สำนักงานเขตคลองสานได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราวโดยสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-669A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่เพื่อรถฟังร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกัสยา
1: วันศุกร์แห่งชาตินะครับนะในช่วงเวลาดีๆในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
2: ฮิต4ภาค
1: นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: อ่ะสายที่ติดต่อประสานงานเข้ามาแล้วนะครับนะฮะรู้สึกว่าจะมีปัญหาเล็กน้อย
0: โทรเข้ามาใหม่นะคะเป็นสายใหม่ๆก็ได
1: ้หน้าใหม่
0: ๆค่ะอยากจะแนะนำธุรกิจหรือแนะนำร้านหรือรีสอร์ทหรือโรงแรมช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะแนะนำคุณผู้ฟังชาวครอบครัวลูกทุ่งมหานครไปเที่ยวก็ได
1: ้หรือถ้าไม่มีประเด็นไหนอยากเลือกหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่4ภาคโดนๆจะช้าจะเร็วได้ทั้งนั้นนะครับ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @tlgmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์นะครับกดให้ไวเลยนะครับรับแค่สายเดียวในชั่วโมงนี้นะครับ02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับมาพาเรทเพลงฮิตที่4พากันนะครับก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องราวของการรับประทานนะคะนั่นคือยำยำนั่นเองค่ะหลายๆท่านอาจจะมีติดบ้านไว้นะคะขอแนะนำสินค้าใหม่ค่ะจากยำยำทุกคนเตรียมจดและไปซื้อตามกันได้กับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิค่ะและยำยำฮอตพอตหม่าล่าน้ำข้นทั้ง2รสชาติเลยเพียงราคาซองละ15บาทเท่านั้นค่ะสะดวกต้มในน้ำเดือดเพียง4นาทีก็พร้อมเสิร์ฟให้ทันทีเหมือนกินฮอตพอตเลิศเลยแหละนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Elevenโลตัสและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของ I Love ยำยำยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดค่ะ
1: แล้วต่อสายเข้ามาคุยกันนะ02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับระหว่างรอสายคุณผู้ฟังที่จะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงเวลาจอกฮิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยัดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากกบสุพจน์นะครับบุญฮักบอดถึงนะครับในสังกัดของ Aprey Music นะครับคำร้องและทำนองโดยยอดรักทัพพิมเสนนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตุนน้อยสว่างอุบล นะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศ

0: เครือข่ายของลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับบุญฮักบอดถึงกบสุพจน์นะครับโจ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: สวัสดีค่ะ
5: เสียงดังมากเลยคุณอะไรครับ
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: สว
6: ั
3: สด
6: ี
3: ค่ะ
5: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
6: อยู่ไทยประกันวีวันค่ะ
5: อะไรนะอยู่ตรงไหนแถวไหนทำไมเสียงดังจังเลย
6: ไทยประกันมีวันค่ะ
5: ตรงบริเวณไหนอะครับ
6: ตรงแยกอสมทค่ะ
5: อ
6: ๋
5: อแยกอสมท
4: อยู่แถวใกล้ๆเราเหรอคะ
6: ใช่ตรงมีวันนะคะ
5: ตรงไหนมีวัน
6: ไทยประกันมีวันนะคะ
4: แยกอส
5: มทท
4: ำอะไรอยู่แถวนั้นคะ
5: เหมือนอยู่ในตลาดเลยอะครับ
6: ตอนนี้อยู่เป็นส่วนอาหารแคนทีนของ

0: ของบริษัทไทยประกันชีวิตอะค่ะ
1: โอ้ถึงว่าคึกคักเลย
2: คนเยอะเหรอคะแต่เช้าเลย
0: ตอนนี้ก็มีพนักงานทำอาหารกันนะคะแล้วก็มีลูกค้ามาในบริษัทมาทานนิดหน่อยอะค่ะ
1: หรอแล้วคุณปัดทำอะไรที่นั่นนะครับ
0: ตอนนี้เป็นอยู่ร้านอาหารเป็ดอะค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะ
1: อ๋ออร่อยไหมล่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะ
0: ลองมาทานดูสิคะเผื่ออร่อยอะค่ะ
1: เผื่ออร่อยเลยเหรอ
2: ใกล้ๆเองเนาะ
0: ใช่
2: โปรโมทร้านนิดนึงค่ะอยู่ตรงไหนโซนไหนราคาเท่าไหร่คะ
0: สูตรอาหารแคนทีนนะคะ
1: สูตรอาหารแคนทีน
0: เข้ามาไทยประกันจะไทยประกันชีวิตตรง V1 เข้ามาก็ถึงเลยอะค่ะ
1: เอ๊ะไทยประกันชีวิตมันอยู่ฝั่งรัชดาไม่ใช่เหรอครับ
0: อันนั้นเป็นสำนักงานใหญ่ค่ะตรงนี้น่าจะเปิดใหม่เหรอคะ
1: ไม่คุ้นเลยอยู่ตรงถนนพระราม9เลยใช่ไหม
0: ใช่มีคนพูดเยอะนะว่าไม่ค่อยรู้จักบริษัทวีวัน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ใกล้กับอสมทมากนะคะ
1: โอ้ปกติผมก็อยู่หน้าทอสเนี่ยแหละครับ
0: ใช
1: ่ก็ไม่ค่อยเดินไกลนะมันร้อนนะครับนะฮะอ้าวเป็นพิกัดใหม่เนาะนะฮะใครที่ทำงานย่านพระราม9รัชดานะฮะอยากจะไปอุดหนุนศูนย์อาหารโอ้โหคนเยอะมากเลยอ่ะนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขายแต่เช้าเลย
0: ค่ะ
1: นะครับขอให้ขายดีชามเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะอะไรนะคะ
1: ขายชามเท่าไหร่ครับ
0: ธรรมดา60พิเศษ70ค่ะ
1: อ๋อมีเกาเหลาไหมเกาเหลาเป็ดนะฮะ
0: มีค่ะ
1: พิเศษนี่ราคาพิเศษเปล่า
0: ราคาพิเศษ70ค่ะ
1: 70
0: ธรรมดาจะเป็น60ค่ะ
1: โอ้แล้วก็เปิดตั้งแต่เช้าเลย
2: เปิดวันไหนบ้างคะ
0: เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์หยุดค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเสาร์อาทิตย์หยุดนะนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเปิดตั้งแต่เช้าเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอให้ชาวทุ่งมหานครไปอุดหนุนเยอะๆนะครับเป
0: ็
1: นศูนย์อาหาร
0: นะคะ
1: ศูนย์อาหารของไทยประกันชีวิตเนาะนะฮะตรงแยกอสมทเนี่ยแถวพระราม9นั่นแหละนะครับมีวันนะครับวันนี้คุณปัดอยากฟังเพลงไหนดี
0: คนทหารได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเสียงร้องของเบิ้ลปทุมราชนะ
0: ค่ะ
1: เป็นชาวจังหวัดอะไรครับคุณปัด
0: สุพรรณบุรีค่ะ
1: ว่าแล้วซิงเนอร์เลยนะฮะ
2: พูดภาษาสุพรรณ
1: คุณเป็นภาษาสุพรรณบุรีผมนิดนึงได้ไหมครับ
0: พูดได้นิดหน่อยค่ะอ
1: ยู่อันนี้ไม่นิดหน่อยแหละผมว่าต้องเยอะแหละนะฮะอยู่อำเภออะไรครับที่สุพรรณน่ะ
0: สองพี่น้องค่ะ
1: สองพี่น้องโอ้อำเภอเดียวที่วัดทับกระดานเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเทียม
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไม่ได
0: ้และสบู่ไม่ได
1: ้เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: เพื่อช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และอะไรนะคะ
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นะฮะวันหลังเดี๋ยวไปอุดหนุนนะมีชื่อร้านไหมครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ย
0: ไม่แน่ใจว่าชื่อร้านอะไรอะคะ
2: แต่ว่ามันอยู่ร้านเดียวเนาะก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ในนั
1: ้
2: น
1: ในแคนทีนของ V1 เน
2: า
1: ะไทยประกันชีวิตนะครับเอาขอให้ขายดิบขายดีขายตั้งแต่เช้าเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: ขายจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เช้าเที่ยงก็หมดแล้ว
0: ค่ะ
1: เนาะเอาใจช่วยเอาใจช่วยขายดิบขายดี
2: กำลังใจให้นะคะลูกค้าเยอะๆนะ
0: ขอบคุณมาก
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เขาขายอาหารอยู่ในศูนย์อาหารเสียงมันอาจจะฟังไม่ชัดเนา
2: ะ
1: เราต้องตะโกนคุยกันนิดนึงนะครับนะคุณปัดนะฮ
2: ะ
1: ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเกาเหลานะครับ
2: 10บาท70
1: ลองไปโดนนะฮะต้องลองไปโดนในแคนทีนของV1 นะครับ

0: ของไทยประกันชีวิตตรงถนนพระราม9ตรงใกล้ๆกับอสมทเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยววันหลังก็ผมจะแวะลองแวะไปอุดหนุนด
1: ูชิม
0: ว่าโดนไหมผ่านไหมนะครับนะฮะหรือชาวรุ่งทุ่งหมานครที่อยู่ใกล้ๆทำงานอยู่ออฟฟิศนะครับก็เปิดจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับขายตั้งแต่เช้าละนะครับนะฮะก็ไปอุดหนุนกันนะครับนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดน่าจะมีอย่างอื่นอร่อยๆโดนๆน่ะนะครับเห็นโหฟังจากเสียงแล้วคนเดินไปเดินมาคึกคักเลยนะครับวันนี้คุณปัดเลือกไว้หัวขบวนคือเพลงพลทหารนะครับเสียงร้องของเบิ้ลปทุมราชนะครับนะฮะใครอยากช่วยเลือกอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366นะครับอีก3เพลงต่อเนื่อง

ผมพลทหารสอนชัยสังเมียนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจำโรงนอนชั้นที่2ผลัดที่3ตั้งแต่เวลา0200ถึง0300ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จ๋าก็ไม่อยู่หมูก็ไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวนอนหลับเพิ่งตื่นครับ

ระผมบุญทหารสอนชัยสังเมียนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจำโรงนอนชั้นที่2ผลัดที่3ตั้งแต่เวลา0200ถึง0300ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จ๋าก็ไม่อยู่หมูก็ไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวหลับ

0: 4เพลงต่อเนื่องในช่วงบัลลาพาเรทฮิตที่4ภาคนะครับพ
1: ี่
0: คุณปัดนะครับ
1: เลือกมา
0: ขายก๋วยเตี๋ยว
1: เป็ดค่ะ
0: นะฮะอยู่อาคาร B นะครับตรงไทยประกันชีวิตนะครับนะฮะบริเวณแยกผังเมืองแถวพระราม9นี่เองนะครับนะฮะไปให้กำลังใจอุดหนุนนะครับคุณปัดได้นะครับนะฮะพลทหารเสียงร้องของเบิ้ลปทุมราชครับแล้วก็ต่อด้วยวงสแตม
1: ค่ะ
0: นะฮะกล้วยวงสแตมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับทหารเกณฑ์ผัด2และปิดท้ายด้วยแมงป่อชนทิชาครับ
1: นักรบนิรนาม
0: นะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับพรุ่งนี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับจะมีการทวนเพลงฮิตใหม่มหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนทั้งประเทศนะครับก็ติดตามกับมหานครทีมได้นะครับแต่วันนี้เรามี2เพลงต่อเนื่องที่อยู่ใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับแค่ฝุ่นครับเสียงร้องของวงแอลกอฮอล์ครับก็เป็นเพลงที่อยู่ใน20อันดับความนิยมด้วยนะครับล่าสุดนี้ยังคงเป็นเพลงฮิตที่อยู่ในมหานครชาร์ตด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับติดตามดูว่าแค่ฝุ่นเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงหรือจะอะไรยังไงนะครับนะฮะล่าสุดนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับอยู่ในฮิตที่8นะครับในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็ปริญญาไก่ตีนะครับเสียงร้องของเมกะพิสิทธิ์นะครับฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุประการนะครับนะฮะก็ล่าสุดนี้ไต่ขึ้นมาสูงสุดถึงฮิตที่2แล้วนะครับลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นกับมหานครทีมนะครับว่าเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เลิศอะ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: พอลซ่ามี

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ย้อนเวลาไปฟังเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ดังมากนะครับนะเต๋าสมชายเข็มกลัดนะครับเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ไว้โลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้มีประเด็นทางหน้าหนังสือพิมพ์ไต้หวันหลายฉบับเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับเดลินิวพาดหัวเรื่องของท่านนายกมั่นใจพรกเงินกู้นะครับว่าใช้คุ้มค่าทุกบาทนะครับขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับฉลุยเลย7-2นะครับแล้วก็เรื่องของการชี้แจงโกงข้อสอบนะครับกรรมาธิการปปช.บอกว่าโอ้โหต้องเชิญมารอบ2แล้วล่ะนะครับอธิการมสบพ้นผิดนะครับมอบผอ.ทำนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกชี้ทุจริตไร้ประนีประนอมนะครับนี่ผมอ่านตามหัวข้อข่าวนะครับนะฮะลงไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับเรื่องของแชมป์มหาเศรษฐีไทย3ปีซ้อนครับฟอบส์เขาจัดนะฮะอันดับรวยโอ้โหรวยแบบอู้ฟู่เลยนะครับ 1.54 ล้านนะครับจะสู่ CP นะครับแล้วก็ประธาน Big Gulf Energy นะครับนะฮะผงาดที่3นะครับตระกูลจิรัติวัฒน์นะครับคุณเจริญสิริวัฒนภักดีลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของกวนพ่อไทยทิปนะครับตำรวจถอนเกล็ดมังกรนะครับสแกมเมอร์ 70,000 ล้านด้วยนะครับแล้วก็แก๊งแอมีนานะครับที่ตัดตอนไม่รู้จักกันนะครับแล้วก็หมายจับนะฮะสองสาวรุ่นเก่านะครับที่ส่งขนผงขาวข้ามโขงนะครับในเรื่องนี้พาดหัวไว้อย่างนี้นะครับลองไปตามรายละเอียดดูนะครับเรื่องของมติชนรายวันนะครับเรื่องของมติศาลรัฐธรรมนูญ7-2ชี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับพ.ร.ก.กู้400ล้านฉลุยนะครับเรื่องของท่านนายกขอบคุณยืนยันว่าใช้คุ้มค่าด้วยนะครับตามประเด็นข่าวนะครับเรื่องของสปส.ชี้แจง PR เลือกตั้งบอร์ดนะครับเน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกนะครับลงทะเบียนแล้วกว่า 800,000 คนนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของที่ไทยมาเลเซียชื่นมื้นเลยนะครับนะฮะการลงทุนการท่องเที่ยวเรื่องของความมั่นคงนะครับ CP ก็ยื่นเลิกนะครับสัญญาไฮสปีดนะครับในขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยทำแผนรับผลกระทบนะครับในการเสนอเคาะเกณฑ์บัตรคนจนนะฮะแล้วก็เรื่องของไม่ประนีประนอมท่านนายกก็รุยคดีโกงข้อสอบนะครับเรื่องของปปส.ด้วยนะครับที่เจาะหมายจับนะฮะสองตัวการใหญ่ที่ส่งเฮโรอีนไปขายในเครือข่ายของแอร์สาวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกอังกฤษพูดเองนะครับถ้าซิลแชมป์บอลโลกนี่จะประกาศเป็นวันหยุดเลยนะนะคอบอลโลกนี่แมตช์ทีมอังกฤษนี่ก็คงจะลุ้นกันนะครับก็ติดตามกันนะครับนะฮะในข่าวสดวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของการแห่ร้องผอ.โรงเรียนที่อนาจารเด็กนะครับนับ10รายเลยหลอกไปตัดผมที่บ้านพักนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็สั่งสอบจ่อโทษหนักเลยนะครับเรื่องของพ.ร.ก. 400,000 ท่านนายกก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของที่นามสกุลอยู่วิทยารวยสุด3ปีซ้อนนะครับเจรวนนท์อันดับ2คุณสารัตน์อันดับ3 50สตรีไทยในนิตยสารฟอบที่เขาจัดอันดับนะครับมีเรื่องบอลโลกก็มีนะครับในข่าวสดนะครับแล้วก็ในไทยรัฐวันนี้มีเรื่องของพ.ร.ก.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเผยผลสำเร็จการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ที่เมืองปุตตราจาย่าและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

0: ภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับดาโต้ซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีบรรยากาศที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นรูปธรรมและรวดเร็วโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันโดยหนึ่งในผลสำเร็จสำคัญคือการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมระหว่างไทยมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและการขนส่งสินค้าลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมในวันนี้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานยางพาราอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียหายอย่างรุนแรงเบื้องต้นสกัดเพลิงได้แล้ว 80% นุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เมื่อช่วงตีสี่ครึ่งของวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานยางแผ่นตำบลมะนาหวานอำเภอช้างกลางโดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วไปในบริเวณใกล้เคียงทางมูลนิธิและหน่วยงานในพื้นที่ได้นำรถดับเพลิงเข้าไปช่วยสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามโดยสามารถควบคุมเพลิงได้ประมาณ 80% แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานยางแผ่นพาราซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้แต่อย่างใดรุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ยกระดับบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเปิดระบบพมแคร์ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดให้บริการระบบพมแคร์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์และความช่วยเหลือทางสังคมด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบครบวงจรเพื่อช่วยลดขั้นตอนลดการใช้เอกสารและลดภาระการเดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐโดยระบบพมแคร์เชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงฐานข้อมูลของกระทรวงพมทำให้ตรวจสอบตัวตนและพิจารณาสิทธิ์มีความถูกต้องแม่นยำและโปร่งใสมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการทำงานระหว่างหน่วยงานในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เซียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อ

0: กระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ถ้าหักถ้าให้บ่หักนะครับสิ่งร้องของก้านตองทุ่งเงินนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโหลดใครมาร
1: ักฉันที
0: นะครับก็ไข่กับนายสนนะครับสองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตในวันศุกร์แห่งชาตินะครับ SMS เข้ามาเลือกกันได้นะครับ4689400ครับ line@ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะหรือโทรหาน้องเมย์ก็ได้นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับวันนี้เรื่องราวสำคัญจริงๆนะครับสำหรับคุณที่ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครทรัสต์ที่มีอายุ 50-75 ปีและอยากดูแลชีวิตตัวเองอยากสร้างมรดกให้ลูกให้หลานนะครับนะฮะทำไทยประกันชีวิตกันดีกว่าแผนประกันดีๆนะครับจากไทยประกันชีวิตแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลนะครับ
1: ค่ะกรณีที่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะวันแรกเราจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะวิธีขั้นตอนการสมัครง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50-75 ปีอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะกดโทรศัพท์โทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364

0: นะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขค่ะเดี๋ยวย้ำกันอีกรอบนึงค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะจ่ายค่าเบี้ยนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับการใช้ชีวิตสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364
1: ครับ
0: 02-201-4364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: วันนี้เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เล็กรัชเมศนะครับโรคทั้งใบแล้วก็เธอคือชีวิตเบียร์วรวุฒินะครับ

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: าฮานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยและวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เร็วๆนี้

0: นี่นะครับติดตามได้ทุกช่วงนัดจัดรายการเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: พรุ่งนี้10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้าจะมีโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้นะครับนะฮะแล้วก็ร่วมมีส่วนร่วมในรายการในการส่งกำลังใจด้วยการให้ดาวให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกได้นะครับติดตามกันได้สดๆเลยนะครับออากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศใครที่ส่งผลงานก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นผลงานที่ถูกเผยแพร่หรือเปล่านะครับติดตามได้พรุ่งนี้10โมงนะครับส่วนใครที่อยากผลงานนะฮะ
4: ส่งผลงานตัวเองเข้ามา
0: เผยแพร่นะที่ลูกทุ่งมหานครผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่เราฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะก็สามารถบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็ส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับเราจะติดเพื่อก่อหยอบประสร้างสรรค์กันนะครับ
4: ไม่จำกัดอายุด้วย
0: ใช่ไม่จำกัดอ
4: ายุเท่าไหร่ก็ได
0: ้ไม่จำกัด
4: ไม่จำกัดอะไรเลยขอแค่มีความฝันและส่งเข้ามาได
0: ้นะเราก็จะวิจารณ์แบบตรงไปตรงมานะครับด้วยมุมมองของทั้ง3ท่านแล้วก็มีมุมมองของคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่มีส่วนร่วมในรายการ
4: ให้ดาว
0: หรือมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างนะครับของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกอีกหนึ่งท่านนะครับที่เคยประพันธ์เพลงคลื่นให้ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับขอบคุณเธอบิ๊กบอสครับ

0: วันนี้เรามีนะครับเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที
1: ่มีน้องหมาค่ะอ
0: ยากจะดูแลน้องหมา
1: ใช่กับอาหารสุนัขเอโปรไอคิวค่ะอาหารสุนัขเอโปรไอคิวช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของสุนัขให้แข็งแรงดูแลข้อต่อกระดูกและฟันและยังบำรุงขนให้สวยเงางามสูตรนี้เขาควบคุมความเค็มมั่นใจได้ไม่เค็มแน่นอนค่ะของจริงของแท้อร่อยเวอร์ต้องเอโปรไอคิวเท่านั้นถุงเขียวเม็ดกลมอร่อยสุดๆค่ะถุงส้มเม็ด3มิกซ์3สีกินมันกินแซ่บสุดๆสูตรลูกสุนัขถุงสีชมพูก็มีนะสารอาหารครบถ้วนค่ะและถ้ายังไม่พอค่ะเขายังมีเอโปรไอคิวแบบกระป๋องเสริมความฉ่ำบูสต์ความอร่อยกับ4รสชาติรสเนื้อรสไก่รสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่ค่ะและรสตับชิ้นในน้ำเกรวี่นะคะอร่อยกันเต็มๆคำหอมฉ่ำกันทั่วบ้านไปเลยเพื่อนๆสามารถหาซื้อเอโปรไอคิวได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านหรือช็อปออนไลน์นะคะสามารถที่จะมาส่งถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น PCG Shop Online Shopee Lazada TikTok ค่ะอร่อยคุ้มค่าตัวจริงต้องอาหารสุนัข A Pro IQ ค่ะ

ันนี้ชาวโลกทุ่งมหานครเลือกเพลงมาเยอะเลยนะครับสมก็เป็นวันศุกร์แห่งชาติจริงๆนะครับคนหมดใจรังให้ตายก็ไปอยู่ดีนะครับเสียงร้องของกล้วยอาสยามนะครับจดหมายถึงไมค์เก่านะครับบิลลี่โอแกนนะครับ2เพลง

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ที่แสนงามแขวนไม่ขาวเป็นร้อยปุยปุยทุกปุยปุยจะสวยเพราะเราดูถนนสีเทาขมเหลาควันพิษก็สีเทาหิวก็หาเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไวเหงาก็พบคนโลกสับสนมีเยอะไปเพลียก็ต้องไปเก็บโลกสดใสไว้บนเตียง

0: สีเทาขมเมาควันพิษก็สีเทาหิวก็หาเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไวเหงาก็พบคนโลกสับสนมีเยอะไปเพลียก็ต้องไปเก็บโลกสดใสไว้บนเตียง
1: ทางนี้ทางคุณผู้ฟังที่อยู่หน้า Facebook Fanpage LDM FM 95บอกว้าวนานๆทีรัดโคจะทำงานนะคะ
2: ก็ขี้เกียจ
1: วันนี้ก็ให้เราทำเพลงไปเลย
2: ค่ะ อยู่ดีก็ทำเพลงดีขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพอเราอุ้มกับเขาคิดไม่ออกนะครับ
1: อ๋อพี่ร้อง
2: รู้สึกสบายดี
1: ของใครอะคะ
2: จากวงเฉลี่ยนะครับนะครับเผื่อว่าหลายคน
1: มากเลยอะ
2: พอฟังเรารู้สึกว่าจะอารมณ์ดีตามเพลงไปด้วยไม่ต้องเครียดกับสิ่งละอันพลาน้อยหลังจากที่ทำงาน

0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่าลืมติดตามฟัง FM 95จะมีโปรแกรมพิเศษเด็ดๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงจะได้อารมณ์ดีเหมือนเพลงนี้ที่พี่มาสามารถพยากรุณเขาถ่ายทอดไว้นะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันศุกร์แห่งชาติวันนี้นะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะหลวงปู่สอนว่าความดีทำไปเถิดไม่ต้องอวดใครทำดีได้ดีอาจไม่ใช่ในเร็ววันนี้แต่ผลแห่งความดีจะกลับมาหาเราอย่างแน่นอนค่ะ
0: สักครู่ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นติดตามเพลงฮิตๆกับพิมดามหานครได้ต่อนะครับ
2: มหานครสุปริน
0: วันนี้ข้อความผ่านมือถือเยอะจริงๆนะครับแต่ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายคือเพลงนี้เลยเต้ยสังลาครับเราสองคนต้องลาพร้อมกับเพลงนี้แล้วนะครับ TT Rex นะครับมีความสุขมากๆสมวัน

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10นาฬิกา

ณิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับรินที่ติดต่อกับนายอุทัยไรเดอร์ขนพัสดุยาเสพติดที่คอนโดแอร์มีนาได้แล้วผู้ใช้บัญชีไลน์รินที่ติดต่อกับนายอุทัยไรเดอร์ขนส่งพัสดุยาเสพติดที่คอนโดแอร์มีนาในตอนแรกเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเชิงลึกว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสด้วยหรือไม่เพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เป็นได้แต่ล่าสุดเพจจอแจ๊ะจับโจรโพสต์แล้วไม่รอดรวบรินคนจ้างนายอุทัยส่งยาเสพติดให้แอมีนาสิ้นสุดทางเลือกที่พะเยาโดยในวันนี้4หน่วยงานหลักอย่างปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะจัดประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีและจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้นายกอนุทินถึงสงขลาเตรียมเปิดด่านศุลกากรสะเดาร่วมนายกอันวาในโอกาสการเดินทางเยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวลา 8:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมน

0: ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปยังอาคารรับรองพิเศษบุงารายาคอมเพล็กซ์ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เดินทางไปยังกองบิน56จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียร่วมกับดาโต้สรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังอาคารรับรองด่านสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB 2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ก่อนจะเดินทางต่อไปยังบริเวณจุดเชื่อมด่านพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียและร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ฝั่งมาเลเซียที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะการค้าภายในเชื่อมวัตถุดิบช่วยร้านอาหารมุ่งชะลอราคาข้าวแกงหลังต้นทุนเริ่มคลี่คลายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกเพื่อดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันสถานการณ์ต้นทุนหลายด้านเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลางคลี่คลายส่งผลราคาพลังงานปรับตัวลดลงขณะที่วัตถุดิบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณเพียงพอและเริ่มทยอยปรับลดราคาซึ่งจะช่วยบรรเทาต้นทุนของผู้ประกอบการด้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะต่อไปอย่างไรก็ตามอาหารปรุงสำเร็จบางรายการยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะพืชผักบางชนิดที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและผลผลิตตามฤดูกาลกรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบราคาประหยัดให้ร้านอาหารร้านข้าวแกงและผู้ประกอบการในตลาดเพื่อให้สามารถจัดเมนูราคาพิเศษลดต้นทุนผู้ประกอบการและชะลอการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียงเพี้ยวมี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: สามเพลงค่ะคุณผู้ฟังสนุกสนานแบบเซิงๆเลยนะคะในวันศุกร์แบบนี้วันศุกร์แห่งชาติเนาะศุกร์ที่10กรกฎาคมนะคะอยู่กับพิมพ์ดามหานครค่ะนะคะสามเพลงที่จัดให้คุณผู้ฟังในต้นชั่วโมงนะคะรักขาดที่พระบาทเวนปาจากน้องเต๋าภูศินตามมาด้วยปลาขอใหญ่จากไอ้มนแคนแก่นคูนและสัญญาปลาขอนจากพี่เอกพลมนตรการในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับพาวซ่าลองไลท์โกลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: มาแล้วมาแล้วพิมพ์ดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้วันศุกร์แห่งชาติอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปแหละอยู่กับพิมพ์ดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะใครมีเพลงอะไรอยากฟังวันนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้หลังไมค์ค่ะอยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้ได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ค่ะ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะกดหัวใจก็ได้กดหัวเราะกดอะไรมาก็ได้นะคะแล้วก็รายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ฟังรถไฟมาค่ะวันนี้ใครทำอะไรอยู่ที่ไหนมีอะไรอยากจะระบายรายงานก็ส่งเขามาบอกกันได้ทาง Facebook Live เลยนะคะสวัสดีพี่กฤษชมนแก้วเรืองนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์ศรีสุขพี่โชคทวีอุตรานะคะมีพี่ลิสาโรซาด้วยค่ะพี่ TSJ นะคะพี่หวานใจคนใกล้นะคะแล้วก็มีพี่จาพี่อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่อะไรอ่ะชักอะไรอ่ะอ่านไม่ออกจริงภาษาอังกฤษขออภัยด้วยนะคะบอกชื่อเล่นมาด้วยนะพี่อะไรเนี่ยทำไงดีพี่ชักรูอะไรอ่ะไม่รู้จริงๆพี่สมบัติครองท่อมพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่กล้วยชูภัยพี่อเกนเจริญพรพี่สันทัศน์นะคะพี่ปรีชาผลสุขเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59พี่เอสุดหล่อพี่จัญญาจันสนิทค่ะพี่แม่บอกว่าต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะโอ้ยมากันเพียบเลยทีนี้นะคะมีอีกพี่มาลีกิตทวีก็มาแล้วนะคะในก๊อปแก๊งหมูแผ่นค่ะนะคะพี่นางหนูวันสุดประเสริฐด้วยพี่จัญญาจันสนิทพี่พี่ดินสินในน้ำพี่อเกนเจริญพรจากพะเยาพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่ดวงใจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอสเบเกอรี่นะคะวันนี้มาทักทายพิมดาก่อนจะไปบีบไส้เอแคครับผมนะคะแม่เอสอนสีมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่จัญญาจะสนิททักทายแล้วเนาะพี่อเกนเจริญพรทักทายกันแล้วนะคะมีใครอีกไหมพี่ขนมหวาน3พี่น้องเคหะมาบตะพุทธด้วยพี่ยูนิคด้วยนะคะพี่โสพลแจ้งแสงทองนะคะแล้วก็ยังมีพี่นางหนูวันสุดประเสริฐนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนบอกรอแป๊บจ้ารอแป๊บกำลังวิ่งมาแล้วจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่คำรณนะคะมาขึ้นรถไฟขบวนแรกพี่สุรินทร์สุรินทร์บุญพี่สังเวียนมีพร้อมจากประจวบคีรีขันธ์พี่เสือ10ตัวพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวพี่ส่งเสืออบพี่บัญชาสิมมานะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังนะคะใครไม่ทันขบวนนี้ก็รอขบวนหน้า

ามาเล่าวันนี้คุณผู้ฟังค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะพิมดามาเล่าเรื่องของสกุชชี่จำได้ไหมคะที่เป็นของเล่นบีบบีบบีบแล้วคลายบีบแล้วคลายเนี่ยเพื่อที่จะคลายเครียดนะคะให้กับเด็กเจนวาย เด็กนะเจนวายคือเราคือพิมดาอย่างเงี้ยเป็นเจนวายเรียกว่าเป็นเด็กเนาะเจนวายเจนเซตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาบีบกันนะซึ่งจากกระแสนิยมของกุชชี่สกุชชี่เนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีขายกันเกลื่อนเลยเนาะทางโซเชียลมีเดียนะคะ TikTok Facebook อะไร Instagram อะไรก็มากันเพียบเลยพร้อมทั้งทำคอนเทนต์กันด้วยนะคะมีบางช่องก็ไปทำคอนเทนต์ ASMR ทำบีบสกุชชี่ให้เกิดเสียงอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะแล้วกระแสสกุชชี่เนี่ยนะแต่ละคนนี่ก็ไม่ได้ซื้อกันเพียงแค่ 1-2 ชิ้นนะคะซื้อสะสมเป็น10ชิ้นเลยนะคะเพียบเลยทีนี้เนี่ยทำยังไงล่ะพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนำไปสู่ปัญหาใหญ่ค่ะปัญหาใหญ่อะไรปัญหาใหญ่ในเรื่องของการบริโภคเกินความจำเป็นนะคะซึ่งไม่เพียงแต่สร้างภาระให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้นนะยังส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะคะคุณผู้ฟังจากคอนเทนต์น่ารักน่ารักเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้กลายเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะคะเขาเรียกว่าเป็นของเล่นแบบ fast toy นะคะมาไวไปไวนะคะแต่ว่า long lasting waste นะคะทำให้เกิดวงจรการสร้างขยะพลาสติกในปริมาณมากนะคะนอกจากนั้นนะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเนี่ยนะคะออกมาเตือนผู้ปกครองแล้วนะคะว่าการที่ให้เด็กๆเนี่ยเล่นสกูชี่มากจนเกินไปโดยเฉพาะสินค้าลอกเลียนแบบนะคะไม่มียี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะพบสารปนเปื้อนนะคะสารปนเปื้อนจากสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กๆได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อสกุชชี่ที่มันไม่ได้มาตรฐานนะเด็กๆดมไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดสารปนเปื้อนต่างๆนะมือที่จับที่บีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยทำยังไงล่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็เลยทิ้งซะนะไม่ให้ลูกเล่นแล้วนะคะปัญหามันไม่ได้จบแค่การทิ้งสกุชชี่นะเพราะว่าขั้นตอนการกำจัดสกุชชี่เนี่ยยากนะคะมันไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้คุณผู้ฟังแล้วมันก็ต้องกลายเป็นขยะฝังกลบนะคะที่ย่อยสลายยากมากใช้เวลานานถึง500ปีเลยนะกว่าจะย่อยสลายหมดนะคะย่อยสลายหมดเสร็จปุ๊บแตกตัวกลายเป็นไมโครพลาสติกนะคะจะไปเผาก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรสารโพลีอยู่รีเทนในสกุชชี่ก็จะปล่อยก๊าซพิษที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจอีกนะคะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาอีกนะคะทำให้เกิดปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะกลายเป็นห่วงโซ่อาหารเลยทีเนี้ยทำยังไงอ่ะนะคะสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อตัวเราเองใช่ไหมทีนี้ทำยังไงซื้อมาแล้วทำยังไงก็ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้ห้ามใครไม่ได้นะคะก็ซื้อเท่าที่จำเป็นนะคะและที่สำคัญเลือกซื้อที่มีมาตรฐานก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็หยิบผลกระทบจากการซื้อของเล่นตามเทรนด์นะคะมาฝากกันด้วยนะคะคำถามนี้เคยถามแล้วยังไม่ได้ถามเลยเสียเปียกพี่รัตแก๊งซ่าเสียเปียกนะพี่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่พี่นิสาพี่สายทองหุตามัยพี่สารพีมาเพิ่มเติมพี่สาวคำเจ้าพี่พิจิตพลขันนะคะแล้วก็ยังมีพี่กุลพี่กุลนะคะพี่กุลสวัสดีด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้นะคะใช่เรื่องสกุชชี่เนี่ยเคยเล่าไปแล้วแต่ตอนนั้นเล่าว่ามีไว้เพื่ออะไรเล่นเพื่ออะไรเพื่อคลายเครียดนะคะส่งผลต่อสมองอย่างไรแต่วันนี้ค่ะเอามาบอกกันว่าส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมค่ะมันไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ไม่รู้เก็บไว้ละกันเนาะหรือไม่ก็ซื้อของที่ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าถ้าของไม่ได้มาตรฐานมันก็จะอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามวันนี้ถามว่านะคะคำถามค่ะคำถามอันนี้ถามนะอันนี้ถามแล้วถามว่าถ้าเราไม่บีบสกูชี่เราบีบอะไรได้อีกอะไรที่เราบีบได้บีบได้ลองคิดมาซิแล้วตอบคำตอบมานะคะทาง Facebook Live แล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะ02 248 1366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะ

0: น้ำตาหล่นบนที่นอนจากพี่เจนเน็ตเขียวค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาล่ะค่ะทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: อัมพันธ์บางปูครับ
0: พี่อัมพันธ์ทำอะไรอยู่ที่บางปูคะ
2: เรียกลุงก็ได
0: ้โอ้ต้องเรียกลุงเลยใช่ไหมเอาเรียกพี่ไม่ได้หรออ
2: ายุ63แล้ว
0: โอ้ก็ยังเป็นพี่ได้อยู่ยังหนุ่มอยู่คุณลุงอัมพันธ์ทำอะไรอยู่คะวันนี้
2: อ๋ออยู่ที่นั่งอยู่ที่กระต๊อบเนี่ยครับมัน
0: ค่ะ
2: พี่ให้น้องเมย์เขาไอ้นี่คุณน้องเมย์เขาให้ติดต่อมาดูแล้วมัน
0: อ๋อเห็นใน Facebook ของน้องเมย์อยู่ใช่ไหมคะที่คุณลุงอ่ะคุณลุงอยู่ที่บ้านที่เป็นกระต๊อบแล้วก็น้องเมย์ก็กำลังให้ความช่วยเหลือคุณลุงอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อืมคุณลุงอัมพันธ์เป็นอะไรนะคะป่วยเป็นอะไรนะ
2: มันที่แรกมันเป็นน้ำท่วมปอดแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอะครับ
0: โอ้แย่เลยเนาะ
2: นอนมานอนโรงพยาบาลมา2เดือนหมอบอกตายไปแล้วก็ยื้อขึ้นมาได
0: ้อ๋อแต่ค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันเดินไม่ค่อยถนัดอะเดินเหินอะไรมันจะแตกไปมันจะชาไปข้างหนึ่ง
0: ค่ะแล้วคุณลุงอยู่คนเดียวหรอ
2: ครับอยู่คนเดียวครับ
0: อ๋อช่วยเหลือตัวเองได้ไหมคะ
2: ได้อยู่ครับ
0: อืมแล้วคุณลุงฟังวิทยุยังไงคะเนี่ย
2: ก็เวลาลุกนี่ต้องเอาค้นขึ้นก่อน
0: ค่ะแล้วฟังวิทยุก็คือใช้ฟังจากวิทยุเลยใช่ไหม
2: ครับจากวิทยุเลยมันใช้โทรศัพท์ปุ่มกดนะครับ
0: อ๋อเป็นฟังจากโทรศัพท์ปุ่มกดเอาเหรอคะ
2: ครับ
0: อืมแล้วก็มีไฟฟ้าใช้อะไรปกติใช่ไหมคุณลุง
2: อ๋อมีเพื่อนบ้านเขาให้มา
0: ให้ไฟฟ้าเหรอคะ
2: ครับไฟฟ้าแล้วก็น้ำ
0: อ๋อแบ่งใช้จากเพื่อนบ้าน
2: ครับ
0: อ๋อก็ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่เหมือนกันเนาะคุณลุงเนาะ
2: ครับเขาสงสารก็เลยต่อมาให
0: ้ค่ะเน
2: า
0: ะ
2: แล้วเขาก็ปลูกไอ้เพลิงไอ้นี่ให้
0: ค่ะ
2: เป็นที่เนี่ยบางทีน้ำมันรั่วแล้วสังกะสีเสียบไว้มันติดกับคลองด้วยอ๋อ
0: ใช่ไหม
2: มีหนูมีอะไรงูขึ้น
0: อ๋อ
2: มีสังกะสีที่เราเสียบไว้งูเห่างูอะไรมันขึ้น
0: อ๋อเหรอคะ
2: กินหนู
0: แล้วต้องทำยังไงอ่ะคุณลุงระมัดระวังเอาเองใช่ไหมพวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับต้องระวัง
0: น้องแล้วมีญาติพี่น้องไหมคะ
2: ก็อยู่นั่นไม่มีครับมีตัวคนเดียวครับ
0: ไม่มีญาติพี่น้องเลยใช่ไหมคุณลุง
2: ครับ
0: เนาะอ่ะเอาเป็นว่าเนี่ยคุณลุงเคยโทรมาหน้าใหม่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็น้องเมย์ที่ชาก็รับเรื่องเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะน้องเมย์ที่ชาเขากำลังหาทางที่จะช่วยเหลือคุณลุงอยู่นะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะช่วยบริจาคสิ่งของหรืออะไรใดๆต่างๆเนี่ยเข้าไปที่ Facebook ของน้องเมย์ทิชาได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูโพสต์ที่น้องเมย์โพสต์เอาไว้เนาะน้องเมย์เขาจะมีเขียนรายละเอียดอะไรบอกเอาไว้อยู่ก็คือคุณลุงอัมพันธ์นี่เองใช่ไหมอืมนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะคุณลุงขา
2: โบรักสีดำกับของจินตลาครับ
0: ได้เลยของพี่สิริพรอำไพพงษ์หรือเปล่าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: นะคะได้ค่ะคุณลุงขาเดี๋ยวจัดให้เนาะโบรักสีดำนะ
2: ครับ
0: ขอให้วันนี้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
2: ครับเป็นเดียวครับ
0: เป็นกำลังใจให้คุณลุงนะ
2: ครับ
0: ค่ะให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนเนาะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะคุณลุงนะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
2: สุขภาพแข็งแรงทุกคน
0: เช่นเดียวกันนะ
2: มีโอกาสช่วยเหลือมาช่วยเหลือ
0: เนาะ
2: เมื่อวานน้องเมย์ก็ส่งคนให้มาดู
0: ค่ะใช่ไหมน้องเมย์ก็รับเรื่องอยู่ตอนนี้นะคะยังไงก็ช่วยเหลือกันเนาะพี่ๆน้องๆนะคะชาวลูกทุ่งมหานครเนาะนะคะขอบพระคุณคุณลุงอัมพันธ์มากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยนะคะสายชิวฮิวใจค่ะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฮักกันบ่ได้ดอกนะฮะในเวอร์ชั่นของพี่กุหลาบร้อยละสี

0: เสียงอยู่ใสเสียงอยู่ใส
1: เสียงอยู่นี่จ้าฮักกันบ่ได้ดอกนะคะเพลงนี้น้องกุหลาบรรัศมีนะคะหรือว่าน้องแนนซี่ท็อปไลน์นี่แหละเขาเอามาร้องเอาไว้นะคะในงานมหานครตะลอนฮิตติดตลาดค่ะที่แฟลตคลองจันนะคะเมื่อวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่เท่าไหร่22มีนาคม2568นั่นเองนะคะหยิบมาฝากกันค่ะในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5%ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะเน้นย้ำอยู่เสมอเน้นย้ำกันทุกช่วงดีเจเลยนะคะว่าให้วางแผนเอาไว้นะคะในเรื่องของการเงินเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะยังทำงานอยู่เลยนะถึงแม้จะอายุมากแล้วนะคะก็ยังต้องทำงานค่ะนะคะเพื่อที่จะหาเงินมาดูแลครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาเกิดตุยขึ้นมาภาษาวัยรุ่นนะตุยนะคะก็จะมีเงินเก็บเงินก้อนที่จะคืนกลับมาให้กับครอบครัวกันได้บ้างเนาะนะคะจะได้ไม่ต้องแบบลำบากเหมือนอย่างทุกวันนี้นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยดีๆแนะนำเลยนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญนะคะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานเนี่ยโทรไปสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะที่เบอร์02-201-4364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีนะคะสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะคะถามให้ละเอียดได้เลยค่ะที่เบอร์02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000บาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: ขอบคุณด้วยกับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทราชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะฝนจางนางหายพงเทพประดนชำนาญ022481366รถเมย์รอรับสายอยู่ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกสองประเทศร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียนายอนุทินชาญวีรกูลได้ร่วมกับดาโตะซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมถึงเวลาทั้งสองฝ่ายเดินทางมาจับมือทักทายระหว่างพรมแดนเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการจากนั้นดาโตะซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายอนุทินและคณะเดินข้ามไปฝั่งประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิชในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้าง31พฤษภาคม2559ได้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,532 ล้านบาทสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในมีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและส่วนอาคารตรวจสินค้าสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบกำหนดเวลาเปิดทำการตั้งแต่5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันสิริพงษ์ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าไม่มีทรุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการทรุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ระดับคงที่และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงไม่น่ากังวลขณะนี้เตรียมหล่อน้ำปูนเหลวลงไปอุดช่องว่างและเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆสูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกด้านอาคารที่เคยมีรายงานรอยแยกและมีเสียงลั่นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้าดูแลใกล้ชิดยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทีมเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุยทวงคืนพื้นที่รกอุทยานแห่งชาติสิรินาถที่ยืดเยื้อมานาน14ปีกลับคืนมาได้อีก25ไร่นายอัธพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานเตรียมความพร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติภารกิจ2ส่วนหลักโดยมีนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางมาถึงแล้วและรับฟังบรรยายสรุปคดีบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อเร่งรัดคดีที่คงค้างในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้จะเริ่มออกปฏิบัติการลงพื้นที่ตามแผนที่กำหนดไว้ครอบคลุมคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ2คดีซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วโดยเจ้าหน้าที่เข้าปิดประกาศบังคับคดีเพื่อดำเนินการขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามขั้นตอนกฎหมายคดีแรกเป็นพื้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเนื้อที่กว่า13ไร่โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายืนให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส. 3ก.พร้อมสั่งขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหลังตรวจสอบพบมีอาคารโรงแรมและวิลล่าหรูรวม39หลังปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาถลางดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วและอุทยานแห่งชาติสิรินาถเริ่มกระบวนการบังคับคดีเพื่อรื้อถอนตามคำพิพากษาส่วนอีกคดีอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางเนื้อที่ประมาณ12ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขารวกป่าเขาเมืองและเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถศาลมีคำพิพากษาให้ครอบครองผู้ครอบครองออกจากพื้นที่หลังพบการนำเอกสารสค.1ปลอมมาใช้ในการออกโฉนดซึ่งอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดแล้วแม้ผู้ครอบครองจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแต่คำพิพากษาคดีขับไล่ยังมีผลบังคับใช
7: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงที่2อยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่เขามารอแล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ชนค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: ชนจ้ะ
0: ชนเหรอคะ
3: ค่ะ
0: พี่ชนเหรอ
3: ค่ะ
0: พี่ชนทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
3: ทำงานส่วนค่ะอยู่ที่องคลักษ
0: ์ทำอะไรนะทำงานเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ทำอะไรคะ
3: สวนต้นไม้ค่ะ
0: สวนต้นไม้ใช่ไหมสวนอะไรบอกได้เลยเผื่อจะมีคนอยากไปซื้อต้นไม
3: ้สวนตายายค่ะ
0: สวนตายายที่องคลักษ์โหที่องคลักษ์นี่พิมดาเคยไปครั้งนึงนะสวนทั้งแถบเลยแล้วจะรู้ได้ยังไง
3: สวนไม้ดอกไม้ประดับ
0: ใช่ไหมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสวนตายายอยู่พิกัดไหนอ่ะ
3: มีทั้งหมด8สาขาพี
0: ่ว้าวก็คือมีป้ายชื่อป้ายร้านอะไรบอกชัดเจนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปใน Google Map มีไหมขึ้นไหม
3: มีค่ะ
0: ก็พิมพ์ไปว่าสวนตายายองครักษ์เนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: 8สาขานี่อยู่ในองครักษ์หมดเลยไหมคะ
3: หมดเลยค่ะ
0: อืมก็อยู่ในแถบเส้นถนนนั้นเนาะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: นะแล้วพี่ชนก็ทำงานอยู่กับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นคนใจเย็นใช่ไหม
3: ใช่ค่ะก็มีแอบร้อนนิดนึง
0: มีแอบร้อนด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: นะก็ยังดีนะที่แบบว่ามีต้นไม้คอยฮีลใจเวลาเราร้อนๆเราก็ไปรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะ
0: ฮีลใจได้นะคะ
3: ค่ะ
0: วันนี้พี่ชนอยากฟังเพลงอะไร
3: บ่นแก้เบื่อค่ะ
0: เอานั่นไงเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วเราอ่ะ
3: เบ
0: ื่อเบื่ออะไรอ่ะเบื่ออะไร
3: สาวจ๋าไม่ได้เบื่ออะไร
0: อ๋ออยากฟังเพลงเฉยๆ
3: อยากฟังเพลง
0: เฉยอยากแบบสนุกสนานเพลงมันมีจังหวะใช่ไหมพี่ชน
3: ใช่ค่ะ
0: นี่ช่วยแล้วนะ
3: ใช่ทำไปเต้นไป
0: เนาะทำไปเต้นไปเนาะ
3: ใช่จ
0: ้ะนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี้
3: อ๋อให้เพื่อนสวนตายายค่ะ
0: ให้เพื่อนๆที่ทำงานอยู่ที่สวนตายายทุกคนเนาะ
3: ใช่ค่ะเพราะที่นี่เขาก็เปิดวิทยุฟังกันฟังเพลินมัน
0: นะดีเลยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ๆพนักงานสวนตายายทุกคนนะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอให้วันนี้ขายดีๆเลยนะมีลูกค้าเข้าเยอะๆนะชอบไหมมีลูกค้าเข้าเยอะๆเนี่ย
3: ชอบ
0: เนาะนะคะจะได้ทำยอดกันได้เน
3: า
0: ะ
3: อภร
0: ณ์ได้เลยพี่โชนเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงค่ะพูดตามพิมดาก่อนนะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: เชื้อรสแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการ
3: สาเหตุของอาการ
0: อาการอะไร
3: อาการอะไร
0: อาการคัน
3: อาการคัน
0: นึกว่าจะตอบได้ไงสาเหตุของอาการคันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ชนนะได้ยินเสียงเพื่อนๆหัวเราะอยู่ข้างๆและดูมีความสุขจังเลยอ่ะมาทำงานเหมือนมาเจอเพื่อนมาเมามอยอะไรอย่างงี้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: นะคะขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่ด้วยนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เด
3: ี๋
0: ยวจัดพาเรทเซตนี้ให้แบบเอาแบบจุกๆเลยนะพี่นะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่ละบนแก้เบื่อใช่ไหมมาเริ่มต้นกันที่เพลงนี้

0: พาเรทชุดนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังใครที่พูดอะไรไม่ได้ก็ให้เพลงพูดแทนก็แล้วกันเนาะสำหรับ4เพลงนั่งฟังแล้วก็ค้ำตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายเลยนะคะมันอาจจะเป็นความในใจของใครหลายๆคนแต่มันพูดไม่ได้ไงก็ให้เพลงพูดแทนนะคะเริ่มต้นที่อะไรก็กูจากคุณ RL ยอดรักสลักใจนะคะตามมาด้วยบ่นแก้เบื่อค่ะจากพี่แคทริยามรสีนะคะเบื่อหัวหน้าบ่นจากพี่ร็อกพันทางนะคะและสุดท้ายเบื่อเมียจากพี่ไวโพดเพชรสุพรรณต้องใส่อารมณ์ด้วยนะเวลาพูดชื่อเพลงเนี่ยนะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2มาแล้วอยู่กับพิมดามหานครนะคะวันนี้มาดูหลังไมค์กันก่อนเลยเนาะว่าหลังไมค์เนี่ยมีใครรายงานตัวหรือว่าโทรเข้ามาขอเพลงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ก่อนเนาะรถไฟมาจ้าเอาละนะคะมาเป็นจังหวะเลยนะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณพี่อนันต์ลาดพร้าว101พี่จิ๋ว8ริ้วยี่แสงบางนะพี่เหน่งบึงกลุ่มน้องแวนนครปฐมพี่สมานกรุงเทพกีทาป้าฉลองลพบุรีป้ากิ่งบางปะกงยายบ้านท่าเชียงคานเนอนี่นะคะหลังไมค์นี่พยายามทำเป็นจังหวะวันนี้มันไม่ได้จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีทาง Facebook Live นะคะวันนี้มากันเพียบเลยนะน่าจะถูกใจพาเรทชุดนี้แหละนะคะพี่ปูดีนานโพสว่างค่ะพี่ทีเอสเจนะคะพี่ลิสาโรซ่าพี่นุ่นรับสัมภาษณ์ในแก๊งในกอล์ฟแก๊งหมูแผ่นนะคะพี่กฤษมนแก้วเรืองนะคะแม่อ้อยพี่ออยจากรังสิตค่ะนะคะพี่สันทัศน์บอกพาเลทไม่รู้บ่นอะไรนักหนาใช่ไหมมันก็ต้องมีแหละนะพูดแทนใจอะใช่ไหมน้องแชมป์สีสุขค่ะพี่ซับในดินสินในน้ำบอกมวนๆจ้ะชอบเลยนะคะพี่รินร้อยหมื่นนะคะแล้วก็พี่เมธสิทธิ์บอกว่ารู้ว่าเมียบ่นแต่ก็อยากได้เมียอยู่ครับนะคะนายก๊อฟบอกว่าพาเรทชุดนี้นี่เมียสบายจุงเลยผัวทำงานอย่างเดียวเลยบ่นจุงนี่นะคะพี่ลิสาโรซาบอกอู้สะใจมากเลยพาเรทชุดนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่สุวินสุรินบูนด้วยนะคะพี่จิรพรค่ะนะคะพี่สวัสดนะคะบอกว่าพร้อมมากๆเลยครับทุกเพลงเลยครับเอาชีวิตจริงมาแต่งได้เก่งมากเลยครับเนาะชีวิตจริงเนาะพี่เอแม่เอสอนศรีนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครระนะคะแล้วก็ยังมีพี่วัชรศักดิ์ด้วยนะคะเพิ่งติดตามนะคะยินดีต้อนรับค่ะสมาชิกใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชิลลี่พอใจด้วยนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะใครอีกนะเมื่อกี้นี้เห็นเสียเปียเขาแอบแซวมาอยู่เขาบอกว่าพิมดาเปิดแต่เพลงอะไรคนเท่าบ่นคนเท่านี่หมายถึงใครหมายถึงเสียหรือเปล่าหรือใครอะยังไงเอาดีๆพี่บัวขาวทองสีคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เทพพยาผู้ปราบมารพี่ลูกชนาเด็กบ้านนอกค่ะพี่เพชรรัตน์บอกไปด้วยคนค่ะพี่บุญเกิดนะคะน้องแชมป์สีสุกเรียกแล้วนะลูกนะแม่น้องแชมป์เรียกแม่ใหญ่เลยพี่บางปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะแล้วก็มีใครอีกนะพี่สุวินสุรินบุญพี่มารีกิตทวีทักทายกันแล้วเรียบร้อยพี่นุ่นรับซ่อมผ้าแล้วนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะบอกรอด้วยนะคะลากเสียงยาวมาเลยรอด้วยรถไฟมันยาวอะเนาะแล้วก็มีใครอีกไหมคะหมดแล้วมั้งนะน่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะงั้นถ้าอย่างนั้นนะคะพี่นุชนาสวัสดีค่ะพี่สวัสดีด้วยบอกว่ารถไฟไม่ทันขบวนแรกขบวนที่2ทันแล้วครับผมนะคะพี่แม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวด้วยนะคะนี่ล่ะคุณผู้ฟังอ่ะคำถามค่ะย้ำคำถามอีกสักหนึ่งรอบเผื่อว่าใครที่อยากจะร่วมสนุกตอบคำถามมาวันนี้คำถามสั้นมากเลยแต่ง่ายมากด้วยนะคะถามว่าอะไรที่บีบได้นะคะคิดดีไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ฟังลองส่งมาบอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยเดี๋ยววันนี้คำตอบของใครโดนใจนะคะได้ฟังเพลงกันไปเลยเนาะนะคะเอาละรถไฟไปก่อนนะ พี่บัวขาวพี่แสงทวีเบบี้หงด้วยนะคะพี่สุรยุทธก็มาเพิ่มนะคะบอกเรามาตั้งแต่7โมงแล้วเอา7โมงพิมพ์ใดไม่ได้ไลฟ์เลยพี่สุรยุทธมาไลฟ์อื่นหรือเปล่ามาผิดไลฟ์ปะเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มาทักไลฟ์นี้นะคะหมดหรือยังหมดหรือยังประมาณนี้ก่อนเนาะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้พิรมพรมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ซ้อมกันยาวๆเลยนะคุณผู้ฟังเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ไมค์พิรมพรสังกัดแกรมมี่โกนะคะชื่อเพลงว่าถิ่มใจไว้เมืองลาวค่ะคำร้องทำนองได้พี่สุรชัยวงคำพระมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ธานินมั่นสนนะคะใครที่ชอบเพลงโจ๊ะๆเซิงๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: วันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นี่โอ้โหเสิร์งกันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะวันนี้ไม่มีเพลงช้าสักเพลงนึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพลงฮิตติดชาร์ตขออนุญาตนะพักนิดนึงนะคะให้คนเฒ่าได้นั่งพักแป๊บนึง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จากบอสธีรพงศ์นะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะก่อนหน้านั้นอย่าใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกาก้าวันนี้มีคนขอกันเข้ามาหลายคนเลยทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่9ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์บ่ายโมงตรงค่ะนะคะจะมีทีมงานนะคะมหานครทีมมารายงานมหานครชาร์ตยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณกันด้วยกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยค่ะเน้นย้ำอยู่เสมอเลยทุกๆช่วงดีเจเลยเนาะทุกชั่วโมงเลยนะคะว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้วางแผนทางการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับเรานะคะเกิดเสียชีวิตไปยังไงนะคะก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนที่คืนกลับมาให้กับลูกหลานหรือว่าในคนในครอบครัวคนข้างหลังเขาได้ใช้จ่ายกันต่อไปได้นะคะถือว่าการเสียชีวิตของเราครั้งนี้เนี่ยไม่เสียเปล่านะคะตัวนี้ค่ะแนะนำเลยนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1ล้าน 200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆเลยค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าลูกหลานอยากจะโทรไปสมัครให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะที่เบอร์022014364ค่ะย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน 200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักนะคะยิ่งสร้างเร็วเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วตลอดเวลาเลยนะคะไม่เข้าใจไม่มั่นใจข้อไหนนะคะก็สอบถามไปได้เลยค่ะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ุนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะคำถามวันนี้ถามว่าอะไรที่บีบได้นะคะหลายๆคนก็ตอบคำถามกันมาเพียบเลยนะคะมาดูกันค่ะมีใครตอบอะไรกันมาบ้างนะคะพี่ดาวุฒินะคะบอกว่าบีบนมบีบอะไรบีบหมอนอ๋อขออภัยบีบหมอนโดเรมอนนะคะบีบนมนี่มากันหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยพี่นายกอล์ฟบอกว่าบีบนมข้นหวานอ๋อพี่อุทัยศรีบอกว่าบีบลูกโป่งจ้านี่คุณแม่สมศรีบอกว่าบีบหัวใจพิมดาค่ะบีบหัวใจนะคะพี่โชคทวีบอกว่าบีบนมครับนี่ไงมาแล้วบีบนมคนแรกนะคะไม่รู้ว่าเขาบีบนมอะไรเขาก็ไม่ได้บอกมาด้วยว่านมอะไรนะคะแล้วก็ยังมีพี่ไมตรีเหรอคะพี่ไมตรีบอกว่าบีบจมูกคุณพ่อคุณแม่ทำไมอย่าไปบีบทำไมชอบบีบเล่นอย่างนี้เหรอนะคะพี่รัฐแกงซ่าบอกว่าบีบครีมแต่งหน้าเค้กจ้านะคะเสียเปียกบอกว่าบีบนมปลอมนมปลอมที่ไหนมีให้บีบอ่ะเสียนะคะพี่ณัฐพลบอกว่าณัฐพงศ์นะคะบอกว่าบีบยาสีฟันพ่อครูหัวแตกบอกกล่องนมเปล่าจ้าพี่ลิซ่าโรซ่าบอกบีบครีมทาหน้าค่ะนะคะน้องไวท์สไลเดอร์บอกบีบครีมกันแดดนะคะพี่นิสาบอกว่าบีบแก้มค่ะโดยเฉพาะแก้มลูกสาวน้องแก้มเด็กมันน่าบีบเนาะมันเคี้ยวนะคะแม่อ้อยพี่ออยบอกว่าบีบอะไรเนี่ยบีบแต่แป้งทำขนมโดนัทค่ะวันวันนึงนะบีบแป้งใช่ไหมพี่สันทัศน์บอกว่าบีบไข่ครับหมายถึงอะไรไข่อะไรไข่อะไรเอาดีๆไข่เป็ดไข่ไก่หรือไข่อะไรนะคะบอกมาให้ชัดด้วยพี่สันทัศน์พี่สุรยุทธ์บอกว่าบีบบีบนงนงเขาพูดไม่ค่อยชัดพี่สรยุทธ์อ่ะเขาพูดไม่ค่อยชักนะคะเขาจะแบบว่าพิงไม่ค่อยชักเท่าไหร่เขาบอกนงนะคะไม่รู้นงอะไรพี่จิรพรบอกว่าสกูชซี่ซุกตาหมีแพนด้าค่ะนะคะพี่เลิฟวัชรพรบอกว่าบีบอะโวคาโดค่ะบีบดูทุกลูกเลยค่ะก่อนซื้อนะคะต้องนิ่มๆใช่ไหมพี่เลิฟนะคะแล้วก็มีพี่มารีบอกว่าบีบไก่โอ๊กจ้าที่มันร้องกะต้ากะต้าไงใช่ไหมนะคะแล้วก็มีคุณแม่เอ๋บอกว่านมวัวนมบัวที่เป็นนมบัวจริงๆอะเนาะนิ่มเหมือนกันนะบีบนมบัวอย่างเงี้ยนะคะพี่มรกตบอกนมบัวจ้านี่พี่มรกตเขาทำอาชีพนี้อยู่พอดีเลยนะคะเขาไปรับนมบัวจากมวกเหล็กมาขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคยเห็นบีบนมบัวอยู่นะคะแล้วก็มีพี่ขวัญเรือนนะคะบอกว่าบีบนมพี่บีบทุกวันเลยวันละหลายๆรอบนมข้นนะจ๊ะพี่เนี่ยเป็นคนมือชงจ้านี่ชงกาแฟอ๋อนมข้นตกใจหมดเลยนะคะให้คนนี้ไปก็แล้วกันวันนี้คนนี้ค่ะพี่แสงทวีเบบี้หงเขาบอกว่าผมชอบบีบแตรบีบแตรเตือนเพื่อนร่วมงานเวลาเลี้ยวเข้าออกซอยไม่เปิดไฟเลี้ยวเป็นเป็นนี่นะคะบีบแตกกันไปเลยนะคะสะใจดีเนาะเอาล่ะนะพี่แสงทวีเบบี้หงเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะมารอฟังเพลงที่พี่ขอเลยนะคะนี่พี่สุดติ่งบอกบีบโดเรมอนนะคะพี่ได้พยาก็บีบแตเหมือนกันนี่พี่อนุรักษ์บีบก้นเด็กก้นเด็กก็น่าบีบนะพี่อภัชชาบีบแปลกมากเลยบีบติ่งหูอันนี้เขาเรียกขยี้ป่ะบีหรือเปล่านะคะพี่ดวงใจบอกบีบนมกล่องพี่ทีเอเจบอกบีบจมูกสิวเซียนนี่มันมีหลายนะพี่ภูดินันบอกสิวเหมือนกันนะคะมันมีหลายบีบเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาล่ะนะขอบคุณมากๆเลยที่ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามานะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่อัศนีวสันต์ค่ะคงเดิมชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งมาเจอกันค่ะพี่เพชรบอกบีบน้ำตา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลุยเช็คความเสี่ยงน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าด้านชาวบ้านยังห่วงอาคารราวเพิ่มตะครุบตัวรินๆชัดคุยแอร์บีนาได้ที่พะเยายอมรับโอนเงินให้ชายสวมฮูดซุกเฮโรอีนใส่กระเป๋าช้างไปส่งแอร์สาวที่คอนโดแถมแชร์เพิ่มรถโรสคือใครตำรวจเตรียมฝากขังขบวนการกุมารจีนพรุ่งนี้ด้านลูกสาวเดินทางมาเยี่ยมพ่อเผยพ่อถูกหลอกให้เซ็นเอกสารรับรองบุตรนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่เพิ่มศักยภาพคัดกรองบุคคลและสินค้าของสองประเทศอิหร่านฝังร่างอดีตผู้นำสูงสุดแล้วขณะที่มุตตาบาคาเมดีอีบุตรชายและผู้สืบทอดตำแหน่งคนใหม่ยังคงเก็บตัวเงียบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
6: เริ่มกันที่ข่าวบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มีน้ำรั่วออกมานะคะบรรยากาศหลังจากที่มีการประกาศปิดการจราจรให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบซึ่งจุดนี้เป็นจุดเส้นทางจราจรสำคัญของฝั่งธนบุรีค่ะก็การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงนะคะโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่เพราะว่ารถต้องการที่จะผ่านออกไปยังถนนโดยรอบก็คือถนนลาดย่าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ถนนอินทรพิทักษ์ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านมาทั้งทำงานแล้วก็มาทำธุระย่านนี้บางคนต้องเดินบริเวณจุดอาคารเสี่ยงภัยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่จุดที่อันตรายไว้วันนี้ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอาคารโดยรอบเพิ่มเติมค่ะว่ามีจุดไหนที่ต้องขอความร่วมมือให้มีการอพยพออกจากอาคารเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือไม่นะคะด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุน้ำรั่วเข้าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าจนมีอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบว่าอาคารที่อยู่ใกล้จุดก่อสร้างได้รับผลกระทบและเกิดรอยแตกร้าวจริงค่ะโดยเฉพาะบริเวณใกล้บ่อก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนที่มีการก่อสร้างจุดต่ำสุดของอุโมงค์ใต้ดินการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำซึ่งอาจจะเกิดจากการล้างรางหรือว่าการระบายน้ำภายในอุโมงค์นะคะก่อนจะสูบน้ำออกในภายหลังโดยหลักวิศวกรจะต้องมีการปรับปรุงสภาพดินด้วยการฉีดซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดินก่อนจะเปิดหน้าดินหรือก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันน้ำและดินไหลเข้าสู่อุโมงค์จากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งว่าการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะคะจึงยังมีข้อสังเกตว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่ถ้ามีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมเข้าสู่อุโมงค์ย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำรั่วเข้าไปนะคะแต่ว่าก็คือการที่น้ำพัดพาเอาดินไหลเข้าไปสู่อุโมงค์ด้วยเพราะถ้าดินสูญหายก็จะทำให้ผิวถนนยุบตัวค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อฐานรากของอาคารโดยรอบโดยเฉพาะอาคารเก่าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เสาเข็มสั้นนะคะก็มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวเมื่อดินรองรับหายไปค่ะทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ไปตรวจวัดระดับการทรุดตัวของอาคารตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งใช้เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิงแล้วก็จะตรวจวัดซ้ำอีกในวันถัดไปเพื่อเปรียบเทียบอัตราการทรุดตัวแบบวันต่อวันรวมถึงจะประเมินความสัมพันธ์กับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นภายในอาคารซึ่งจะช่วยตอบได้ว่ามาตรการแก้ไขที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพแค่ไหนค่ะ ซึ่งอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ทางหน่วยงานกำลังดำเนินการก็คือการลดแรงดันน้ำใต้ดินด้วยการขุดบ่อบาดาลลึกแล้วก็สูบน้ำออกเพื่อให้การอัดฉีดวัสดุอุดรอยรั่วทั้ง4จุดเกิดประสิทธิภาพพร้อมเสนอให้หน่วยงานเตรียมแผนรองรับกรณีมาตรการปัจจุบันไม่ได้ผลและต้องเฝ้าระวังรอยแตกร้าวต่างๆโดยควรตรวจวัดทุกชั่วโมงนะคะก่อนจุดที่เกิดโดยจุดที่เกิดการซุดตัวมีลักษณะเป็นแอ่งซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งของบ่อก่อสร้างที่มีความลึกประมาณ30เมตรบริเวณที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางดังกล่าวรวมถึงบริเวณสะพานลอยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดค่ะก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกนะคะเพราะว่ากรณีนี้ก็มีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในอดีตเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีของวงเวียนใหญ่นี้เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาตรจะน้อยกว่าที่วชิระพยาบาลค่ะแต่ก็อยากฝากถึงประชาชนในพื้นที่นะคะว่าไม่ควรนิ่งนอนใจถ้าพบรอยแตกร้าวใหม่หรือว่ารอยแตกร้าวเดิมใหญ่ขึ้นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทันทีค่ะ
7: มีเรื่องของคดีแอร์สาวมีนา นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจยืนยันว่าสามารถรวบตัวเอกวิทย์คนส่งกระเป๋าลายผ้าช้างซุกเฮโรอีนแล้วนะครับเจ้าตัวเองรับสารภาพได้กระจ้างครั้งละ100,000บาทส่วนปปส.ประชุมร่วมกับ DSI ขยายผลเครือข่ายเพื่อจะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ครับการจับกุมตัวนายเอกวิทย์ที่จังหวัดพะเยาเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่านายเอกวิทย์คนนี้ครับเป็นคนที่ใช้แชทข้อความชื่อว่ารินติดต่อกับนายอุทัยคนใส่ฮูดสีน้ำเงินนายเอกวิทย์เป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปให้กับนายอุทัยด้วยตัวเองก่อนที่นายอุทัยจะกระเป๋าลายช้างไปส่งต่อให้กับแอร์สาวจากคำให้การของเอกวิทย์ยอมรับว่าได้ค่าจ้าง100,000บาทและเป็นคนหาซื้อกระเป๋าลายช้างจากจังหวัดเชียงใหม่และก็อ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งครับตำรวจบอกว่านายเอกวิทย์ยังไม่ใช่คนที่ใช้แชทรถโรสในการทักไปหาแอมีนาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าลายช้างไปออสเตรเลียข้อมูลแนวทางการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อรถครับซึ่งรถเองจะใช้ข้อความในการสั่งการในเอกวิทย์ให้ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างเมื่อได้กระเป๋าลายช้างมาแล้วเอกวิทย์จะนำกระเป๋าลายช้างไปวางไว้ตามหลักกิโลจากนั้นรถก็จะส่งลูกน้องมารับกระเป๋าลายช้างเพื่อนำกระเป๋าไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนครับซึ่งคำให้การของนายเอกวิทย์อ้างว่าบรรจุเฮโรอีนที่ประเทศลาวแต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อเนื่องจากพื้นที่จังหวัดพะเยามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานประเภทฝีมือนะครับประเภทนี้ได้อยู่แล้วเมื่อบรรจุเสร็จแล้วรถก็จะนัดหมายให้เอกวิทย์มารับกระเป๋าโดยให้ลูกน้องนำมาวางไว้ตามหลักกิโลเช่นเดิมพร้อมกับเงินสด 100,000 บาทครับจากนั้นนายเอกวิทย์ก็จะมาหยิบกระเป๋าจากหลักกิโลพร้อมกับเงินสดแล้วก็ไปนัดหมายกับนายอุทัยให้มารับกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็จ่ายเงินให้กับนายอุทัยโดยการฝากเงินสดหน้าตู้อัตโนมัติ 60,000 บาทแนวทางการสืบสวนก็ยังพบด้วยนะครับว่ารถเป็นคนที่คอยสั่งการเอกวิทย์และลูกน้องรวมถึงคนคอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วครับติดต่อนะครับเรื่องของการให้งานรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นรถที่ทักไปก็คือแอร์สาวมีนาซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลตัวรถทั้งหมดแล้วแม้จะใช้ชื่อเพจอวตารแต่ว่ารถยังถือว่ายังไม่ถือเป็นระดับสั่งการหรือว่าหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวหัวขบวนการที่ใหญ่กว่ารถด้วยแนวทางการสืบสวนเอกวิทย์เป็นญาติสนิทกับรถเป็นคนพะเยาและเคยมีรูปถ่ายไปเที่ยวด้วยกันซึ่งตัวของรถก็เป็นคนพะเยาเช่นกันครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มสร้างบทละครตัวละครในขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเกือบทั้งหมดแล้วโดยพบว่าเป็นการแพ็คยาเสพติดมาจากฝั่งลาวโดยมีคนไทยได้ประโยชน์จึงไปร่วมรู้เห็นในขบวนการนี้ด้วยครับ 12:09 ครับเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: มากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาต่อกันที่อีกคดีหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรค่ะรวบขบวนการกุมารจีนนะคะรวบพ่อทิพย์ทั้งหลายแหล่ด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการรวบการสวมสัญชาติไทยให้พ่อแม่ชาวจีนรวม19คนนะคะแบ่งเป็นพ่อทิพย์10คนหญิงชาวจีน7คนแล้วก็นางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนและนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตค่ะทำให้วันนี้ที่สน.บางยี่เรือก็เต็มไปด้วยผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะซึ่งตั้งแต่เช้านะคะหนึ่งในพ่อทิพย์ที่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีก็มีลูกสาวมาเยี่ยมค่ะลูกสาวยืนยันว่า10ปีก่อนเนี่ยพ่อมีภรรยาใหม่แล้วก็ได้แนะนำให้พ่อรู้จักกับหญิงชาวจีนจากนั้นก็มีการให้ไปเซ็นทะเบียนสมรสกับคนจีนแต่เธอไม่ทราบเหตุผลที่พ่อไปจดทะเบียนสมรสเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะคะมาตอนนี้ก็ถามพ่ออีกครั้งพ่อก็บอกว่าที่ยอมจดทะเบียนสมรสเพราะว่าไว้ใจในฐานะเป็นเพื่อนกับภรรยาและอีกฝ่ายก็ให้เหตุผลว่าต้องการอาศัยอยู่ในไทยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเอกสารและไม่รู้ว่ามีการสอดไส้เซ็นรับรองบุตรด้วยหรือไม่แต่ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยได้เงินค่าเซ็นเอกสารมา 2,000 ค่ะส่วนตอนที่ไปเซ็นหญิงชาวจีนยังไม่ได้ท้องนะคะเพิ่งจะมาท้องเมื่อไม่กี่ปีนี้ค่ะแล้วก็หลังจากเซ็นทะเบียนสมรสแล้วก็เซ็นหย่าในภายหลังไปแล้วด้วยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้เมื่อไปถามภรรยาใหม่ของพ่อในตอนนั้นเจ้าตัวก็บอกปัดว่าไม่รู้เรื่องค่ะย้ำว่าอย่างไรก็คงต้องประกันตัวพ่อโดยตำรวจบอกว่าประกันได้แต่ต้องเป็นการประกันตัวในชั้นศาลซึ่งตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังพรุ่งนี้นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวได้ไปเจอกับพ่อทิพย์รายนี้ค่ะก็บอกว่าไม่ได้รับเงินในการเซ็นทะเบียนสมรสแต่ได้เป็นเงินชดเชยค่าเสียเวลาในการหยุดขับรถแท็กซี่และค่าเช่ารถเป็นเงินสดครั้งละ 2,000 บาทก็ยอมรับนะคะว่าเคยลงนามรับรองบุตรให้เด็ก2คนห่างกันประมาณ 2-3 ปีโดยบุตรเนี่ยเป็นลูกของหญิงชาวจีนที่ภรรยาแนะนำแล้วก็บุตรคนแรกที่เซ็นรับรองตอนนี้9ขวบแล้วค่ะส่วนภรรยาก็รับรู้เรื่องทั้งหมดนะคะด้านนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตที่ถูกพาออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือนักข่าวก็พยายามสอบถามว่าถูกหลอกให้ทำหรือเปล่ามีใครสั่งให้ทำอยากจะชี้แจง

0: นางสาวสุนีออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหามาพิมพ์ลายนิ้วมือผู้สื่อข่าวก็สอบถามกับนางสาวสุนีนะคะว่าได้ค่าจ้าง 20,000 จริงหรือเปล่าที่ถูกให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เพราะสาเหตุนี้หรือไม่นะคะมีอะไรอยากจะชี้แจงก็ชี้แจงได้นะอยากพูดหรือว่าขอโทษโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าได้รับความเสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นเหมือนกันนางสาวสิริพรก็นางสาวสุนีนะคะก็บอกว่าทำกันเพียง2คนมีคนอื่นร่วมหรือไม่นะคะแต่ว่านางสาวสุนีก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะแค่พยักหน้าตอบรับคำถามสื่อค่ะ
1: ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ร่วมกับนายกมาเลเซียนะครับเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพิ่มศักยภาพคัดกรองบุคคลและสินค้าของ2ประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตายูฮิตัมเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนำนายอนุทินและคณะเดินข้ามฝั่งเข้าที่มาเลเซียเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิชอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ31พฤษภาคม59ด้วยงบประมาณก่อสร้าง1ล้านขออภัยครับ 1,532 ล้านบาทนะครับในส่วนของอาคารหลักได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ28กันยายน62ภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารตรวจปล่อยสินค้าอาคารผู้โดยสารและยานพาหนะรวมถึงอาคารพักอาศัยสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในก็มีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและในส่วนของอาคารตรวจสินค้าสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบครับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ก็จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มศักยภาพการคัดกรองบุคคลและสินค้าลดปัญหาการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศกำหนดเวลาทำการนะครับตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับขณะที่มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นผลต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของกุ้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยบอกว่าระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมคณะกับนายกรัฐมนตรีตนเองก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียครับทั้งสองฝ่ายกำหนดกรอบเวลาตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเดินหน้าการเจรจาให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียกลับมาดำเนินการได้ตามปกติและการส่งออกปลากระพงของมาเลเซียมายังประเทศไทยโดยหน่วยงานด้านเทคนิคของทั้งสองประเทศจะดำเนินการหาเรือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการพิจารณาและก็ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งผลักดันประเด็นการค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้มีความคืบหน้าโดยเร็วครับช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ถามกันต่อนะคะมาดูเรื่องของคุณสุภจีนะคะที่มีคนถามหาว่าหายไปไหนนะคะวันนี้คุณสุภจีออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะยอมรับว่าต้องปรับการสื่อสารกับประชาชนตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ผ่านมาใช้เวลากับการทำงานแก้ไขปัญหามากกว่าการทำคอนเทนต์นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผล การดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานนะคะตนก็ยอมรับค่ะว่า

0: ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมกับขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนางสุปจีบอกว่าก็ตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์นะคะแต่ละวันก็มีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลจำนวนมากทั้งเรื่องสินค้าการเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้การเจรจาการค้าก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องภาษีแต่ว่ายังมีเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วยรวมถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจค่ะก็ย้ำว่าไม่ได้หายไปจากการทำงานนะคะแต่ว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทั้งการเจรจากับสหรัฐในประเด็นมาตรการภาษีการติดตามประเด็นตามมาตรการ301และผลักดันความตกลงการค้าเสรี FTA กับประเทศคู่ค้ารวมถึงการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศด้วยค่ะนางสุภจีก็ยกตัวอย่างเรื่องของการแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมนะคะว่าช่วงที่เข้ามารับหน้าที่เนี่ยราคามะพร้าวตกต่ำเหลือแค่ลูกละ2บาทเท่านั้นเองค่ะจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากแล้วก็ผลผลิตบางส่วนมีขนาดเล็กนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเร่งเชื่อมโยงตลาดประสานผู้ประกอบการช่วยรับซื้อก่อนจะต่อยอดสู่การผลักดันล้งชุมชนเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตค่ะวันนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลูกละ12-15 บาทแต่ก็ยังถูกตำหนิอยู่เลยนะคะนางสุปจีบอกพร้อมกับว่าการแก้ปัญหามะพร้าวเนี่ยต้องดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งการระบายผลผลิตการเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปแล้วก็การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคกุ้งแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าไปใช้กลไกตลาดช่วยดูดซับผลผลิตด้วยโดยประสานกับโมเดิร์นเทรดร้านอาหารและพาณิชย์จังหวัดร่วมรับซื้อพร้อมกับเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ควบคู่กับการเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็สามารถจะดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดได้แล้วประมาณ 2,900 ตันค่ะก็ทำให้ตอนนี้ราคาดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่กลับสู่ระดับเดิมนะคะซึ่งนางสุปจีก็ยอมรับนะคะว่าบางช่วงก็ท้อบ้างค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งทราบทันทีเลยว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานค่าครองชีพสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวมก็ถือว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะตอนนี้รัฐบาลก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณด้วยก็ทำให้การแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ใช้กลไกตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยไม่กล้าจะเปิดดูสื่อสังคมออนไลน์นะคะหลังจากถูกนำไปทำเป็นมีมหรือว่าล้อเลียนแต่ว่าพยายามจะฝึกวางอุเบกขาและแผ่เมตตาพร้อมยืนยันว่ายังไม่ได้คิดจะหนีไปไหนค่ะแล้วก็ยังมีภารกิจสำคัญทั้งการดูแลเศรษฐกิจการช่วยเหลือเกษตรกรและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ยังต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับลูกเรือมยุรินารี3รายครับยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานกลางหลังถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและเรียกร้องเงินชดเชยจากการทำงานที่เสี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์เรือมยุรินารีถูกยิงระหว่างการสู้รบของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาบริเวณช่องแคบฮอร์มุซครับที่ศาลแรงงานกลางถนนพระราม4ครับนายกันพัฒน์สิงห์ทองทนายความนำนายปณิธิตุ้มแก้วอายุ42ปีนายนพดลวงสุวรรณอายุ33ปีแล้วก็นายสุรเดชแม่นปืนอายุ32ปี3ลูกเรือมยุรีนารีครับเดินทางมายื่นฟ้องบริษัทพรีเชียสชิปปิ้งจำกัดมหาชนหรือว่า PSL บริษัทพรีเชียสฟลาวเวอร์จำกัดเจ้าของเรือมยุรีนารีบริษัทเกรซไซเคิลชิปปิ้งเอเจนซี่จำกัดแล้วก็นายสถาพร64กัปตันเรือฐานละเมิดเมื่อนำลูกจ้างเข้าพยสู่ภาวะอันตรายและเรียกร้องค่าเสียหายจากการเจ็บป่วยและค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำงานได้ในอนาคตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และ425นะครับกรณีการละเมิดการที่นายจ้างสั่งให้เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อยู่ในสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเมื่อ11มีนาคม69โดยที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ได้ออกประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและห้ามมิให้เรือต่างชาติเรือของรัฐต่างประเทศห้ามเรือบรรทุกประเภทไม่ได้รับอนุญาตเดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ทำให้เรือนะครับของมยุรินารีถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตการฟ้องคดีแรงงานกรณีเลิกจ้างลูกเรือไม่เป็นธรรมโดยละเลยไม่ดูแลค่าชดเชยหรือว่าค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกเรือมยุรินารีซึ่งปัจจุบันหลายรายป่วยด้วยโรค PTSD นะครับหรือว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจทำให้ปัจจุบันไม่อาจใช้ชีวิตปกติได้โดยนายกันพัฒน์บอกว่ากลุ่มลูกเรือครับมายื่นฟ้องบริษัทชิปปิ้งในวันนี้เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งเรื่องของผลกระทบจากการที่นำเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็มีผู้เสียชีวิตลูกเรือทั้ง3คนที่มาวันนี้ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าป่วยนะครับเป็นโรค PTSD หรือว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจเป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงคงใช้เวลาพอสมควรครับกว่าจะรักษาหายได้ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัทชิปปิ้งแล้วทางบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบจึงจำเป็นต้องให้ศาลวินิจฉัยว่าลูกเรือสมควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายต่างๆผลกระทบที่ได้รับนะครับเท่าที่ดูอาการทั้ง3คนคงไม่อาจทำอาชีพคนประจำเรือได้อีกเนื่องจากมีความเครียดจากการถูกยิงของเรือเมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมาและความหวาดกลัวต่อเสียงดังทำให้อาจสูญเสียอาชีพคนทำงานประจำเรือได้ครับเนื่องจากมีความหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตรายที่ผ่านมามีการพูดคุยกับทางบริษัทนายจ้างก็ได้ให้ค่าชดเชยมาให้กับลูกเรือ3คนเป็นเวลา2เดือนก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมและมีการบอกเลิกสัญญาจ้างในช่วงเดือนเมษายนครับซึ่งทางบริษัทในจ้างเห็นว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยไปแล้วแต่ว่าสัญญาจ้างการเดินเรือมีสัญญาระยะเวลา9เดือนทางลูกเรือควรจะได้รับเงินชดเชยตามสัญญาวันนี้จึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลครับ
1: จากเรื่องของลูกเรือมาที่เรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะวันนี้กอรมน.นำทีมไปบุกจับต่างด้าวลอบเข้าเมืองค่ะพลโทเพชรเอกอินทรทัศน์รองผอ.รมน.กรุงเทพนะคะบูรณาการกำลังร่วมกับกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าตรวจค้นร้านบ้านเก่าเตาดินพื้นที่เขตบางบอนนะคะหลังจากรับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2ว่ามีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพบแรงงานต่างด้าวรวม6คนกำลังปฏิบัติงานโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะเป็นหญิงสัญชาติลาว2คนชาย1คนและหญิงสัญชาติเวียดนาม2คนชาย1คนส่งตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลแสมดำเพื่อดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอันเป็นความผิดตามมาตรา8และมีโทษตามมาตรา101แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอิหร่านทำพิธีฝังร่างของอายาตอลลออาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากสงครามแล้วนะครับขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงสู้รบโจมตีในความขัดแย้งรอบใหม่ศพของอายาตอลลออาอาคาอาลีคาเมนีอีนำไปฝังที่สถานสักการะ อิมามเรซาซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองมัชฮัดบ้านเกิดของเขานะครับท่ามกลางฝูงชนจำนวนมหาศาลหลังจากที่อิหร่านได้จัดพิธีแห่ศพและไว้อาลัยครั้งใหญ่ตลอดสัปดาห์ทั้งในอิหร่านและก็เมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอะห์2แห่งในอิรักกลุ่มไว้อาลัยในชุดสีดำที่โบกธงชาติแล้วก็ภาพถ่ายของอดีตผู้นำขณะเดียวกันอายาตอลอมุตตาบาคามดีอีบุตรชายของเขาซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ยังคงไม่ปรากฏตัวในวิดีโอหรือว่าภาพใดๆนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศที่คร่าชีวิตปีดาโดยแหล่งข่าวในกรุงเทหรานบอกว่าเขากำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายและหน่วยงานความมั่นคงพยายามจำกัดการปรากฏตัวครับเนื่องจากเสี่ยงจะถูกสหรัฐโจมตีพิธีฝังศพเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านได้โจมตีตอบโต้โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหลังจากสหรัฐโจมตีจังหวัดชายฝั่งทางใต้และก็ทางตะวันตกของทางตะวันออกของอิหร่านส่งผลให้มีแรงงานเหตุระเบิดหลายครั้งในพื้นที่ตอนใต้ของอิหร่านรวมถึงเมืองบูเชเร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในขณะที่สหรัฐบอกว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางออกผ่านการเจรจาทางเทคนิคครับ
1: เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานรองเท้าในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนของจีนมีผู้เสียชีวิตถึง28คนนะคะไฟได้โหมไหม้ที่อาคารโรงงานของบริษัทฮุนเติงและเกิดกลุ่มควันหนาทึบค่ะทำให้ผู้ที่อยู่ภายในต้องหนีไปที่ดาดฟ้าอย่างเช่นชายคนหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องคอยฉีดน้ำบรรเทาความร้อนเพื่อช่วยชีวิตแต่รายงานไม่ได้บอกว่าช่วยเหลือได้สำเร็จหรือเปล่านะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต28คนจากเพลิงที่ลุกไหม้

0: ขณะที่มีผู้คนภายในโรงงานทั้งหมด239คนเจ้าหน้าที่ช่วยอพยพได้อย่างปลอดภัย213คนค่ะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในเมืองศูนย์กลางการผลิตรองเท้าของจีนนะคะสำนักข่าว CCTV ก็รายงานว่าผู้นำจีนสั่งการกับเจ้าหน้าที่ว่าจำเป็นต้องหาผู้รับผิดชอบให้ได้สำหรับเหตุนี้ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากพร้อมกับระบุได้ว่าทุกคนต้องนำอุบัติเหตุด้านอุตสาหกรรมมาเป็นบทเรียนใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะยังไม่แน่ชัดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้คืออะไรนะคะแต่ว่าต้นเพลิงนั้นอยู่ที่บริเวณชั้น1ซึ่งใช้เป็นที่เก็บวัสดุค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวพนักงานหลายคนไว้แล้วก็อายัดบัญชีธนาคารของโรงงานระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรุณจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
11: ว่าไงนะ
10: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
11: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
10: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
11: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

กลิ่นหอมของเธอยังอยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังหวั่นไหวรู้ว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไป

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเปิดผับกันหน่อยนะคะในวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้สองเพลงแบบตื๊ดๆกันเลยนะคะคืออาการมันเป็นแบบว่ามันแน่นอกเข้าใจไหมมันแน่นอกแล้วทำยังไงมันโกรธมันแค้นอารมณ์ไม่ดีก็เลยต้องตื๊ดกันสักหน่อยนะคะเริ่มต้นกันที่รักต้องเปิดแน่นอกจากใบเตยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยตื๊ดจากกระแตนะคะในช่วงของเพลง History ค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณด้วยนะคะเพลงฮิสตอรี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะมีคุณผู้ฟังว่าเอายาดมไหมเอาค่ะมีก็ดีค่ะมีคุณผู้ฟังแซวอีกแล้วบอกว่าเหนื่อยเลยอะดิเหนื่อยมากเลยอ่ะเมื่อกี้เต้นแบบเต็มที่เลยถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะในช่วงหลังเที่ยงแบบนี้เนาะคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตค่ะมีเพลงครบซ้อนจากวงแอลกอฮอล์นะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงเขาขอไว้นะคะแล้วเขาก็ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาด้วยนะคะก็เลยได้ฟังเพลงเป็นรางวัลไปนะคะแล้วก็เลยตามมาด้วยยิ่งเหย่ายิ่งร้อยจากบ่าววีด้วยค่ะ
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: คุณผู้ฟังคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะประจำเดือนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีมานะคะแต่ว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยนะคะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลร่วมภารกิจนะคะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบแค่นั้นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปซื้อบัตรค่ะซื้อบัตร mcot superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน mpv ev supervan จำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังได้ลุ้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น uc 3จำนวน5รางวัลค่ะยังได้ลุ้นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะภายในประเทศอีกจำนวน24รางวัล นะคะแล้วก็ยังมีโกลด์กิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะคะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเวลา 01:45 นาฬิกาของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะมหานครแฟมิลี่ขอบคุณกันด้วยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
2: มหานครสุปนิ
0: วันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะคุณผู้ฟังมีความสุขกันมากๆให้สมกับชื่อวันเลยนะคะไม่ว่าจะทำกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองไหลเข้ามาเทเข้ามาแล้วที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ สิทธิ์ของเจ้าสิทธิ์ของเราทำให้เต็มที่ใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะจากไหมไทยหัวใจสินค่ะสิทธิ์ของเจ้าวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะรักทุกคนนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ไม่มีสุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการทรุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ในระดับคงที่และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงไม่น่ากังวลขณะนี้เตรียมหล่อปูนเหลวลงไปในอุดช่องว่างและเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆสูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกด้านอาคารที่เคยมีรายงานรอยแยกและมีเสียงลั่นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้ามาดูแลใกล้ชิดยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงครึ่งแรกปี69กองถ่ายต่างชาติแจ้งขอถ่ายทำในไทยสร้างรายได้ 4,025 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัวเลขการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2569พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยว302เรื่องสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดปี2568ทั้งนี้ประเภทงานที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยาว21เรื่องมูลค่า 1,989 ล้านบาทรายการเกมโชว์และเรียลลิตี้22เรื่องมูลค่า811ล้านบาทและโฆษณา152เรื่องมูลค่า710ล้านบาทสำหรับประเทศและเขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทยได้แก่สหรัฐอเมริกา 1,543 ล้านบาทฮ่องกง322ล้านบาทฟินแลนด์300ล้านบาทเยอรมนี297ล้านบาทและสหราชอาณาจักร230ล้านบาทความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกทางด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยการคืนเงินกองถ่ายต่างประเทศสูงสุด 30%หมายจับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติส่งไต้หวันออสเตรเลียเพิ่ม4คนเป็นชาวลาว3คนและคนไทย1คนจ่อขยายผลเจ้าของยาเสพติดชาวลาวที่แท้จริงพลตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ประชุมร่วมกับร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หารือคดีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติความเชื่อมโยงกับคดีแอมีนาและขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนไปออสเตรเลียและไต้หวันเป็นคดีพิเศษเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการรวบรวมคำให้การของนายอาทิตย์และนางทัศพรสองสามีภรรยาที่จับกุมได้ที่จังหวัดเลยซึ่งให้การซัดทอดผู้ร่วมขบวนการรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆล่าสุดเมื่อวานนี้ DSI ได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4คนเป็นชาวลาว3คนและคนไทยอีก1คนหรือในแคล้วที่ถูกจับกุมแล้วในพื้นที่จังหวัดเลยและกำลังประสานทางการสปป.ลาวติดตามจับกุมอีก3คนที่อยู่ในสปป.ลาวทั้งหมดมีความเชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับล็อตที่นำมาไทยซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำเฮโรอีนนำข้ามแดนจากสปป.ลาวเข้าสู่ประเทศไทยก่อนส่งต่อให้ผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดเลยซึ่งบางคนเคยถูกจับที่ไทยแล้วซึ่งทั้ง4คนนี้ยังไม่ใช่ระดับสั่งการ ขณะที่คดีค้ายาเสพติดข้ามชาตินี้จะเชื่อมโยงกับคดีของแอมีนานหรือไม่นั้นจากการขยายผลภาพรวมทั้งหมดพบว่าเชื่อมโยงกับนายอุทัยที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้และเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงกันระหว่าง2คดีนี้อีกแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นขบวนการเดียวกันกับแอมีนานหรือไม่เบื้องต้นพิสูจน์ทราบคนรับหิ้วได้แล้ว 4-5 คนแต่ละคนรับจ้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งเชื่อว่าโรสไม่ได้เป็นผู้สั่งการเพียงคนเดียวยังมีบุคคลอื่นอีกเพราะมีตัวละครหลายตัว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
12: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
11: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: พี่ลำนารายนะครับพี่เอชยานะครับรวมถึงงานจากน้องกุ้งขอฝากเพลงแทนใจนะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับแอบลูกพี่กับลูกพี่ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันมงคลนะเพราะอะไรครับผมเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์แห่งชาติครับผมเป็นวันแห่งความหวังแล้วก็กำลังใจนะครับและที่สำคัญเลยครับในช่วงเฮียในช่วงชั่วโมงแรกนะครับเราจะมีโปรลดอายุครับผมนะครับวันนี้ขออนุญาตเลยนะครับนะระดับคุณย่าคุณยายอาอีตัวแปดตัวเจ้นะครับนะที่อาวุโสมากๆนะครับอากงอาม่าอาเหล่ากงอาเหล่ามานะครับวันนี้ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับเฮียขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านเลยนะครับเข้ามาทางแฟนเพจของเราเท่านั้นนะครับ LTM FM 95วันเดียวนะครับแม่นอนปุ๊บแม่ตื่นมาบ่าย2มีเป็นโปรเพิ่มอายุเลยนะครับแม่พลาดเลยนะครับตอนนี้ห้ามนอนเลยนะครับแม่ครับผม เรียนเชิญนะครับแล้วก็วันศุกร์แห่งชาติเนี่ยเราจะจัดแบบนัวพิเศษ 200% นะครับชาวคณะก็รีบเข้ามาจ้องตากันที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับนะแล้วก็พี่ๆที่ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับก็เข้ามาครับสวยๆแป๊บนึงนะฮะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะแล้วลูกพี่ก็ทำงานสบายๆสวยๆไปเลยนะครับนะรวมถึงแม่นะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะแม่วันนี้อากาศดีมากนะครับแดดร่มลมตกนะครับแม่นอนนี่พลาดเลยนะครับไม่ได้ช่วงนี้แม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมนะอยู่กับหมีก่อนนะครับมาเล่นกันก่อนแล้วก็มาขอเพลงของลูกๆนะครับวันนี้เราต้องพูดเป็นพิเศษครับเพราะอะไรครับเพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันประกาศคะแนนของลูกๆของแม่ๆทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันวันเสาร์มหานครทีมนะครับไปลุ้นผลประกอบการการลูกๆที่แม่เนี่ยแบบเชียร์มาตลอดทั้งสัปดาห์จะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะครับนะแม่ก็เข้ามาขอเพลงได้นะครับวันศุกร์ก็ยังได้อีก1วันฮะเข้ามาขอคะแนนนะครับดีเจเปิดก็เป็นคะแนน SMS ก็เป็นคะแนนนะครับทางหลังไมค์ก็เป็นคะแนนนะฮะก็เรียนเชิญทุกบ้านทุกด้อมนะครับมาฮะลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับวันนี้มีโปรนะครับนะวันนี้เลยคึกคักหน่อยมีพี่ใจบุญใจดีนะครับพี่เล็กพี่มาลัยพี่ตุนะมีพี่โกศินพี่วงพี่รินนะครับมีพี่เนลซ่านะครับมีพี่เรียกดีๆพี่แอนอริสนะพี่สัสิมาพี่มนทาพี่อาทิตย์พี่จิตตาพี่น้ำหวานพี่รักประพันธ์พี่นงรักพี่บัวนะครับนะเดี๋ยวนะขออนุญาตทักทายเยอะหน่อยวันนี้โปรเยอะนะครับพี่เปี๊ยกนะครับพี่สายน้ำพี่บุญมั่นพี่บุญเรียนพี่มาลีกิตทวีพี่แก้วตาพี่คมคายพี่พัชราพี่สมานนะครับมีพี่นอมพี่จุ๊บแจงพี่ทิพาพรพี่วิไลพรพี่รุ่งพี่กระแตพี่หนูริ่งพี่จันเพนก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์กันบ้างตอนนี้มีพี่สายน้ำไม่ไหลกลับนะครับมีพี่กล้วยชูไพรพี่เล็กกาแฟพี่ธนพงศ์นะฮะเมื่อกี้มีเจอพี่เดซี่ก็มาแล้วนะครับนะพี่อรุณแสงสอนนะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะสติ๊กเกอร์รัวๆแล้วนะครับพี่เนานะฮะก็มาแล้วนะครับพี่ไบตี้นะครับนะยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับพี่หนูริงด้วยนะครับนะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับในช่วงของครับผมในช่วงเฮียหมีโชว์นะครับมาครับลูกพี่วันนี้มีของอร่อยมาฝากกันนะครับแถมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็รับสาย1สายกดมาที่เบอร์นี้นะครับ022484

3เพลงนะครับวันนี้ก็มาอยู่เคียงใจกันนะครับแต่ละเพลงนี่ความหมายดีดีนะครับทรายกับทะเลนะครับวันนี้ก็ว่าอารมณ์ฟ้าฝนนี่ดูครึ้มๆอื่นๆเมฆมากพอสมควรนะครับนะนี่คืองานจากต่ายอรไทยถ้ามีฝนพรำที่

02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดรถกดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ป๊อปนะครับ
2: ครับป๊อกแป๊กครับ
1: อ้าวพี่ป๊อกแป๊กนะฮะตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
2: ฉะเชิงเทราครับ
1: ฉะเชิงเทราตอนนี้แถวนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่อากาศตอนนี
2: ้ก็แดด
1: เปรี้ยง
2: ครับไม่จ้าเท่าไหร่ครับ
1: โอ้ไม่จ้าเท่าไหร่นะมันน่าจะมีฝนไหมครับวันนี้ดูจากการประเมินเรา
2: เหมือนมีนิดนิดครับไม่ได้มีเยอะครับ
1: น่าจะมานิดนิดเนาะ
2: ครับ
1: ปอกแปะปอกแปะนะพี่เนาะ
2: คร
1: ับครับแล้ววันนี้พี่ปอกแป๊กนี่ทำอะไรบ้างครับพี่
2: วันนี้ครับช่วงนี้ขายของครับ
1: โอ้ช่วงนี้อะไรขายดีมากพี่เล่าให้ฟังหน่อย

0: ็คือมีที่บ้านก็ขายหมดครับ
1: ครับ
0: เศรษฐกิจแบบนี
1: ้ขายหมดเลยเหรอครับพี
0: ่ครับพวกเหล็กพวกมาติดขายหมดเลยครับ
1: โต๊ะเก้าอี้ครับโต๊ะเก้าอี้เหล็กรถถังเครื่องบินอะไรมีหมดเลยใช่ไหมครับพี่โอ้ย
0: แบบไปขายแล้วครับ
1: ครับโอ้
0: ขายไม่ได
1: ้คือที่บ้านมีอะไรโต๊ะเก้าอี้แบบหม้อหุงข้าวอะไรก็คือเอาของที่บ้านไปขายใช่ไหมครับพี่
0: ครับใช่ใช่ทีเดียวครับ
1: โอ้ยไม่ได้พี่อย่าพัดลมไปนะช่วงนี้ร้อนนะพี่แต่พี่ป๊อปนะอ้าวพี่ป๊อปลูกพี่วันนี้อยากฟังเพลง
0: น้ำตาแสงใต้ครับ
1: ของพี่ก๊อตนะ
0: คร
1: ับครับผมมอบให้ใครไหมครับพี
0: ่มอบให้ตลาดผ้าไข่ครับ
1: ครับ
0: ตลาดข้าวปิ้งธรรมกษัตริย์ผ้าไข
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ทั้งตลาดเลยนะพี่นะ
0: ครับ
1: คน
0: ไม่เข้ามาไม่ให้นะครับให้แต่คนเข้ามา
1: เฉพาะคนที่ไปช้อปปิ้งเนาะพี่ป๊อปเนาะ
0: คร
1: ับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปมากเลยนะ
0: คร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: แฟนๆอสมท

0: ขอบคุณครับนะครับน้องนัทมาริสานะตอนนี้เป็นเดอะโกลเด้นซองแล้วนะครับผมนะคนกล่อมโลกนะครับแม้เขาร้องลูกทุ่งแท้นี่เพราะเหลือเกินนะฮะก็เป็นงานนะครับมหานครคานิวาดนตรีแห่งภูษาศิลป์นะครับนะในอสมทของเรานี่เองนะครับนะก็มีศิลปินมามากมายนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันนะครับอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนนะครับเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาคุยกันถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับวันนี้ดูเปอร์เซ็นต์ฝนจากกรมอุตุนะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับ

ล้วก็วันนี้เมฆมากนะครับมาดูอากาศอื่นๆนะครับอาจจะตกฉ่ำในช่วงเย็นๆก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องเดินทางนะครับขับรถขับราอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยนะครับถนนจะลื่นเป็นพิเศษนะฮะแล้วผมเชื่อเลยนะว่าชาวคณะของเราเนี่ยไม่มีใครประมาทหรอกครับคือทุกคนก็ตั้งใจขับรถตั้งใจแบบเดินทางอยู่แล้วแต่พอเป็นเรื่องของความลื่นของถนนเนี่ยมันไม่สามารถใช้อะไรวัดได้นะครับยิ่งเป็นช่วงทางโค้งทางเลี้ยวโค้งหักศอกเนี่ยนะครับลื่นปื๊ดไปนิดเดียวนี่นะครับโอ้โหก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วยิ่งถ้าลูกพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับผมแนะนำเลยฮะควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียเอารับเงินคืนครับลูกพี่เป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับเป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับอะไรที่อ่านแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจสงสัยถามให้หมดเลยครับถามจนกว่าเราจะสบายใจและก็เคลียร์ข้อสงสัยทั้งหมดเลยที่เบอร์นี้เลยครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยานี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียว

0: ลกสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: อ้าวกลับมาแล้วนะครับลูกพี่ตอนนี้เฮียมีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำหรับใครที่ใช้เสียงเยอะนะครับในแต่ละวันนะครับทั้งประชุมพรีเซนต์นะครับคุยงานนะหรือว่าไลฟ์บ่อยๆนะครับมีอาการเจ็บคอไอคันคอนะครับแล้วก็อยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้นะครับผมแนะนำนี่เลยฮะเสียงเพียวนะตอนนี้มียาอมสมุนไพรแล้วนะครับยาอมสมุนไพรเสียงเพียวนะครับอมง่ายนะครับชุ่มคอนะครับรสชาติอร่อยนะแล้วก็ทานง่ายไม่ขมนะครับมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจร นะครับแล้วก็สมุนไพร7ชนิดนะแถมไม่เติมน้ำตาลนะครับราคาเพียง20บาทเท่านั้นนะตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วนะครับที่ Big C Boots CJ X Place นะครับมี Lotus นะฮะ Jiffy Lawson นะครับ Dear Tommy นะครับนะแล้วก็ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะหรือว่าทางออนไลน์นะครับofficial นะของแบรนด์นะครับทั้งที่ Shopee Lazada แล้วก็ LINE นะครับนะก็ง่ายๆเลยครับพิมพ์นะครับ shopping นะครับ @ เอกลมๆนะครับเสียงเพียวนะครับตัว S I A N G P U R E นะครับนะเดี๋ยวผมย้ำนะครับ shopping @ เสียงเพียวนะครับก็แอดเข้าไปได้เลยนะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ก่อนนี้นะครับงานจากพิทรานะครับไม่ไว้วางใจนะครับนะแล้วช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้นะครับที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียมาบอกเบอร์อีกทีนึงนะตอนนี้ขอเฉพาะสายที่มาคุยหน้าใหม่เท่านั้นนะโอ้วันนี้หลังไมค์นี่ขอเพลงมาเป็น10สายแล้วนะฮะขออนุญาตรับเฉพาะสายที่จะมาคุยหน้าใหม่เท่านั้นนะครับที่เบอร์นี้ครับลูกพี่022481366ย้ํา022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากคาราบาวยายสำอางจ้ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลวิโรจน์คนงานซ่อมกระจกกินยันถูกหลอกเซ็นรับรองกุมารจีนปัดรู้เห็นขบวนการหลังตำรวจเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรบุกรวบขบวนการสวมสัญชาติไทยให้กับพ่อแม่ชาวจีนรวม19คนแบ่งเป็นพ่อทิพย์10คนหญิงชาวจีน7คนนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนและนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตทำให้วันนี้ที่สน.บางยี่เรือเต็มไปด้วยผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการคุมตัวนายวิโรจน์คนงานซ่อมกระจกออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งระหว่างนั้นสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายวิโรจน์เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าตนเองถูกหลอกและไม่ทราบว่าเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวพร้อมระบุว่าจะขอชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในชั้นศาลและไม่ตอบคำถามว่าได้รับเงินค่าจ้างจากการดำเนินการหรือไม่เพียงแต่สายหน้าพร้อมยืนยันว่าอ่านหนังสือไม่ออกส่วนนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีเพื่อนนำข้าวผัดและกาแฟมาเยี่ยมโดยเพื่อนของนางสาวสุนีเปิดเผยว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่นางสาวสุนีทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนเคยเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลก่อนจะสนิทสนมกันจนรู้จักทั้งครอบครัวมองว่านางสาวสุนีเป็นเพียงปลาเล็กในขบวนการนี้เพราะส่วนตัวเป็นคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมีแม่ป่วยติดเตียงต้องดูแลแต่ไม่คิดว่าภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่จะเป็นแรงจูงใจทำให้เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนางสาวสุนีทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำคลอดอาจไม่ได้เป็นผู้ลงนามเอกสารต่างๆด้วยตนเองส่วนรู้จักกับนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือไม่นั้นไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ส่วนตัวเชื่อว่านางสาวสุนีอาจไม่ได้รับรู้รายละเอียดทั้งหมดของขบวนการนี้ขณะที่ต่อมาช่วงบ่ายอาของนางสาวสิริพรหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพ่อทิพย์เปิดเผยภายหลังเดินทางพบหลานสาวยืนยันว่านางสาวสิริพรปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของราชการและมองว่าปัญหาเกิดจากกระบวนการทางกฎหมายที่ควรได้รับการแก้ไขมากกว่าผลักภาระความรับผิดชอบมายังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐต้องการเข้มงวดในการพิสูจน์ตัวบุคคลก็ควรแก้กฎหมายและมีการตรวจพิสูจน์ DNA โดยใช้งบประมาณของรัฐไม่ใช่ผลักภาระให้กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อถามว่านางสาวสิริพรรู้จักกับนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่อาของนางสาวสิริพรระบุว่าตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนื่องจากหลานทำงานในสำนักงานเขตขณะที่ญาติอาศัยอยู่คนละบ้านสำหรับคดีนี้อาของผู้ต้องหายืนยันว่าเป็นคดีเดียวกับนางสาวสิริพรเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนคือคดีนายเฉินยินไลและหลานสาวยังยืนยันมาตลอดว่าปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีโอกาสได้พูดหลานสาวมีอาการเครียดอย่างหนักร้องไห้ตลอดเวลาและนอนไม่หลับยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดอาของผู้ต้องหายังเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องในระดับสูงมากกว่าผู้ปฏิบัติงานเพราะมองว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างกำลังตกเป็นแพะรับบาปเวทีเสวนากรรมาธิการทหารหนุน

0: โครงการจัดหาเรือฟริเกต4ลำคณะกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์งบประมาณความมั่นคงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและการพึ่งพาตนเองของประเทศที่อาคารราชนาวิกสภานายฉัตรสุภัทรวณิชรองประธานคณะกรรมาธิการระบุว่าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณด้านความมั่นคงสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการขณะที่พลเรือตรีสราวุธจิยางขบุตรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ใน3มิติคือเป็นผู้จัดหาใช้งานและซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการจัดหาเรือฟริเกตกำหนดขอบเขตการจัดซื้อหรือ TOR ที่เข้มข้นรัดกุมครอบคลุมถึงข้อเสนอการชดเชยทางเศรษฐกิจหรือมีแนวคิดว่าโครงการเรือฟริเกตไม่ใช่แค่การจัดหาอาวุธแต่เป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศและพึ่งพาตนเองพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือมีความมุ่งมั่นเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและออฟฟิศโพลิซีโดยได้รับการช่วยพัฒนาบุคลากรของไทยและนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: อยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
7: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
8: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนหวังอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆบริการที่ธนาคารกำหนด
9: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่อรุณนะครับ
3: จ้า
2: เหมือนไม่เห็นหลายวันนะพี
3: ่พอดีหลานไม่สบาย
2: เ
3: ลย
2: เป็นอะไรมากไหมครับพี่อรุณครับ
3: ก็ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลย
2: เขาเป็นอะไรครับพี่อรุณ
3: เป็นเขาเป็นไข้แหละเป็นไข้แล้วมันเกลือแร่ต่ำแล้วมันก็ตายเป็นอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ก็ยังไม่ได้นั่น
2: เอ้าแล้วมันมาจากอะไรครับยุงกัดเป็นไข้เลือดออกหรือว่าอะไร
3: ไม่ได้เป็น
2: อยู่ๆก็แบบ
3: อยู่แล้วก็ตอนนี้เขาหมอเขาให้น้ำเกลือทางข้อเท้าอ่ะ
2: ครับ
3: มันไม่มีที่แทงแล้วก็ไปแทงตรงข้อเท้าแล้วเสร็จแล้ว
2: ครับสงสารเนาะ
3: ไม่มีแรงเดินไม่มีแรงเดิน
2: ครับ
3: เรายืนไม่ได้มันปวดอะไรเงี้ยเขาก็ดูอาการเขาคนหนึ่งยังไอ้นี่มาอยู่ก็เป็นหนัก
2: แล้วน้องกินข้าวมั้งไหมพี่ก่อนหน้านี้ครับ
3: กินข้าวไม่ค่อยได้นะแกมันแบบปากคอมันจางมันก็ไม่กืนไม่อะไรเนาะ
2: มันเคี้ยวข้าวไม่ได้กืนข้าวไม่ได้แล้วก็ไม่มีแรงนี่ใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ตอนที่เขาไปนอนโรงพยาบาลอะ
2: ครับ
3: เขาให้น้ำเกลือยาฆ่าเชื้อยาไอ้พวกเนี้ยแล้วตอนนี้มันอยู่ๆมันปวดขาปวดขาหนักเลยแล้วตอนนี้มันลุกยืนไม่ไหวไม่ได้มันปวดแล้วก็มันไม่มีแรงตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยยังไม
2: ่ก็คือเราก็ยังหาสาเหตุไม่ได้หรอครับพี่ว่าไอ้จริงๆมันเกิดจากอะไร
3: ก็ยังอ่ะหมอ
2: โอ้นี่แปลกเออ
3: เหมือนกับลองยาอะไรไปเรื่อยอะมามีอยู่วันหนึ่งแย่คือว่าเรียกญาติไปเซ็นยินยอมการรักษาคือใส่ท่อเคร
2: ื่อง
3: ช่วยหายใจเลย
2: อยู่ๆสุดเออแปลกมากเลย
3: แล้วถามหมอเขาก
2: ็ไม่รู้สาเหตุ
3: ตอบไม่อะไรไม่รู้สาเหตุเนี
2: ่ยโอ้โหเออนี่งงจริงๆเนาะแบบยังดูแบบแข็งแรงแล้วอยู่ๆก็ป่วยแล้วก็ทรุดลงไปเลย
3: เป็นตกเยอะเลยเกลือแร่ตกน้ำตาลตกความดันตกหมดทุกอย่างก็คือวิกฤตแล้วแหละ
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็ใส่ท่อใส่อะไรก็
2: เครื่องช่วยหายใจใช่ไหมฮะ
3: ตอนนั้นก็ดีขึ้นอยู่วันจะคืนก็ถอดตอนนี้ก็ถอดละ
2: โอ้ดีจังใจชื้น
3: หัวใจเต้นผิดปกติเป็นอย่างนั้นอะ
2: ครับครับ
3: จ
2: ้าส่งพลังส่งกำลังใจผมเห็นมีช่วงหนึ่งพี่รุนดูเงียบๆไปโอ้ตอนนี้หลานป่วยอุ้ยส่งกำลังใจนะหายไวๆมีอะไรส่งข่าวหน่อย
3: มีคนเปลี่ยนคนในนั้นเราก็เบาเพราะว่าไปโอ้โหมันลำบากอะเนาะกินไปนอนอย่างนั้นมันก็ไม่หลับ
2: ครับครับมันก็เหนื่อยแหละเราก็เหนื่อยแหละเราก็เนาะ
3: เออ
2: ไปเฝ้าเราก็ใช้พลังเหมือนกันนะเอาส่งพลัง ครับครับนะมีอะไรแจ้งข่าวกันบ้างนะแบบแฟนๆเราก็ส่งกำลังใจนะพี่รุนเนาะ
3: ค่ะ
2: อ้าวได้ครับครับครับวันนี้มาฟังเพลงของลูกชายจะได้มีพลังใจนะครับพี่กลางดาวจากน้องไรอัน
3: เครียดชายเหงาอะไรก็มาเล่นกับเพื่อน
2: ๆมาเล่นหน่อยเออ10นาที5นาทีนะพี่นะขำๆแล้วก็ไปลุยงานต่อเน
3: า
2: ะจ้ะเอานะมันเป็นช่วงนึงของชีวิตจริงๆนะพี่นะเราก็ต้องทำไปนะครับนะงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่อรุณช่วยกับคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: เ
2: ดี๋ยวผมนำทางให้เผ็ดเต็มขวด
3: ซีดเต
2: ็
3: มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิง
3: อ
2: ร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันอ้าวเป๊ะเลยครับชุดนี้มอบให้ใครไหมครับ
3: มอบทุกคนที่ฟังอยู่อ่ะเพื่อนๆที่อยู่ในคลื่นด้วย
2: ครับให้ชาวบ้านทุกคน
3: แล้วก็น้องเมย์น่ารัก
2: ครับ
3: สุดเนี้ย
2: ครับครับที่นี่มีแต่ตัวท็อปเป็นไงล่ะครับพี่ครับขอให้หลานหายไวๆนะพี่อรุณนะ
3: จ้าขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ก็พาเรทนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวนะครับที่อยู่สูงนะครับเราก็ต้องหรือว่าถ้ามีความฝันนะครับแล้วก็ต้องตะกายดาวขึ้นไปนะครับนะใครที่มีความฝันอะไรมีเป้าหมายอะไรนะก็มีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะครับนะพยายามเขาเรียกฝึกฝนตัวเองขึ้นไปนะครับนะงานจากพี่ดอนสอนระเบียบนะครับดาวประดับใจนะครับมีดาวมีไว้เบิ่งนะครับพี่ไหมไทยนะครับนี่น้ำเมนะครับตะป๊อปอุ้ยหลายชาวคณะนี่เข้ามากรี๊ดกันนะครับผมมีแสงดาวนะครับน้องโจอี้นะครับแล้วก็มีกลางดาวจากไรอันนะครับวันนี้บ้านน้องไรอันก็มาหลายท่านเลยนะครับนะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของความไม่ประมาทนะครับนะยิ่งพอเราอายุมากแล้วนะครับนะเรียกว่าเรี่ยวแรงนะครับนะกำลังกายมันก็ลดลงนะครับแต่ถ้าท่านออกกำลังกายเป็นประจำนะครับเล่นเวทนะครับหรือว่าเดินนะครับมีความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยมันก็จะไม่ซุดเร็วมากนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงแล้วด้วยนะครับแล้วยังเจ็บออดๆแอดๆอยู่นะครับแล้วเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับที่ต้องดูแลชาวคณะนะครับมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ยังต้องคอยจัดการเรื่องเงินนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเป็นการดูแลของเราหมดเลยคือพูดง่ายๆมีความรับผิดชอบสูงมากตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเป็นห่วงลูกเล็กเด็กแดงในครอบครัวของเราผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพราะผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำฮะบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วนะก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเห

0: ใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับโทรเข้าไปขอข้อมูลทั้งหมดเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขอมาแล้วฮะแล้วก็มาอ่านมาฟังให้เราเข้าใจทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้พี่ๆเขาคำนวณเงินเลยครับว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับกดได้เลยครับที่เบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับและทุกๆการทำกรมธรรม์เนี่ยก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจาก T-Rex นะครับโอ้ยเพลงยังติดชาร์ตอยู่เลยนะตอนนี้งานใหม่มาเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็คิดว่าชาวคณะก็น่าจะชอบด้วยนะครับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าจำบ่เป็นนะครับคำร้องทำนองนะครับมหาอามนะครับแล้วก็เรียบเรียงนะครับพี่ดุ่ยเชียงรำนะก็ใครที่ฟังและชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อยู่ในฮิตที่7นะครับแล้วก็อู้เสียเปรียกชอบนะครับนะเข้ามากรีดกันได้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ลำเพลินวงศกรนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะครับบ่อได้จับสลากเป็นแฟนนะครับ2เพลงในช่วงนี้จ้ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือวาตาปาครับผมเป็นสตูกุ้งนะครับกะทิรสจัดนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะฮะจากบราซิเลียนนะฮะแกสโทรโนมีอินดัสทรีนะฮะนะครับก็เป็นเรื่องราวของอารมณ์เหมือนต้มยำจุ้งนะฮะแต่เป็นของประเทศบราซิลนะครับนะแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้มีใครตอบถูกบ้างนะครับวันนี้คนต่อที่ตอบถูกนะฮะที่เฮียมองเห็นนะครับมีพี่ประคองพี่ดวงเดือนนะครับมีพี่ป๊อปนะมีพี่หนูริงพี่ขวัญเรือนะมีเจเดซี่มีพี่นิรมัยแล้วก็มีน้องแชมป์นะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าวาตาปานะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยฮะเดี๋ยวเฮียมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับเมย์ครับเมย์ครับพี่รบกวนดูคนขอเพลงหน่อยนะครับมาทางหลังไมค์นะครับนะมีช่างแจ้นะครับสายไหมนะครับมียายแสงบางนาตานันสุโขทัยนะครับพี่พลอยบางกอกใหญ่นะครับมีพี่เน่งบึงกุมป้ายาป้าแป๋วแม่พรรังสิตนะพี่กอบกุลพี่โอบางปูนะครับป้ากิ่งบางปะโกงคุณลุง935แล้วก็มีพี่กุลจากสมุทรปราการนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

ไปซื้อกันเลยค่ะเทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็หวั่นไหวแรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองและโทร1158นะครับและทอส. Beyond Housing Bank นะครับชั่วโมงนี้เรื่องงานจากชาตรีนะจ๊ะจากไปลอนดอนจ้ะ

0: ทร1158
1: และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลตำรวจพบปริญญาโผล่รายชื่อพ่อทิพย์เชื่อมโยงหญิงจีนพันคดีสแกมเมอร์เร่งตรวจ DNA ความคืบหน้าตำรวจบุกรวบขบวนการสวมสัญชาติไทยให้พ่อแม่ชาวจีนรวม19คนล่าสุดพบเพิ่มอีก1คือนายปริญญาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์เนื่องจากมีพยานหลักฐานพบว่าเด็กที่นายปริญญารับรองเป็นบิดาตามเอกสารมีมารดาเป็นหญิงชาวจีนและมีความเชื่อมโยงกับนายเฉินยินไลผู้ต้องหาชาวจีนที่เคยถูกจับกุมคดีเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งนายปริญญาที่ถูกระบุว่าเป็นพ่อทิพย์รวมถึงนางสาวเป้าเจียวเฉินแม่ของเด็กเนื่องจากอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเปรียบเทียบ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดสำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าคดีดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดเท็จให้เด็กชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า 1,000 คนจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการที่เกี่ยวข้องน่าจะอยู่ที่ประมาณ500คนยังไม่ถึง 1,000 คนตามที่มีการเผยแพร่ข่าวก่อนหน้านี้นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชนรวม5แห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหากพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับต่อไปโดยวันนี้คาดว่าน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกมากกว่า10รายนายกแป้นโอดงบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ปี70ถูกตัดเกือบหมดยืนยันงบเทศบาลเหลือแค่42ล้านไม่ใช่200ล้านนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอัดคลิปชี้แจงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดงบปี70แก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพราะเทศบาลและท้องถิ่นไม่ได้ของงบซ่อมแซมหรือขุดลอกคูคลองแต่เป็นการขอทำห้องเรียนอัจฉริยะ4ห้องทำถนนขอเจ็ตสกี8ล้านบาทโดยนายณรงค์พรย้ำว่างบถูกตัดหมดพร้อมชี้แจงเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะเป็นการขอในสมัยของพลตำรวจโทสาครทองมุนีอดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในยุคที่ตนได้ขอไปได้เพียงเรือยาง4ลำรถ10ล้อ3คันและถนน1สายซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องเข้ากรรมาธิการงบประมาณในปีหน้าส่วนการจัดซื้อเจ็ตสกีที่ขอไปเพราะต้องใช้แต่ถูกตัดงบหมดแล้วจึงได้เรือยางมา4ลำสำหรับราคา8ล้านบาทนั้นนายณรงค์พรระบุว่าไม่ทราบเพราะประมูล e-bidding ส่วนวันนี้ที่จะได้พบนายกรัฐมนตรีคงไม่คุยเรื่องนี้แต่มาต้อนรับตามปกติพร้อมยืนยันว่าไม่เป็นไรไม่เสียกำลังใจซึ่งงบประมาณของเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้เหลือ200ล้านบาทแต่เหลือ42ล้านบาทเนื่องจาก 2-3 เดือนที่แล้วใช้งบประมาณส่วนนี้ซ่อมโรงเรียนซ่อมถนนซ่อมอนามัยที่เสียหายจากการจมน้ำรวมถึงซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลที่จมน้ำทั้งหมดและยังมีการขุดลอกคูคลองซื้อเครื่องสูบน้ำกว่า200ล้านบาททำให้เหลืองบประมาณ42ล้านบาทสามารถตรวจสอบดูได
4: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ด

0: ยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: เอามาเปิดวงกันหน่อยนะครับชั่วโมงที่3นะครับนี่คือหญิงล้านลานะครับจากหญิงลีศรีจุมพลนะครับมีผู้ชายของฉันนะครับพี่ฝนธนสุนทร2เพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับวันศุกร์เราจัดเต็มนะครับเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะมีพี่สุฮอลแลนด์นะครับพี่หนูริงพี่บุญเรือนนะครับมีพี่มาลีพี่วันเพ็ญนะครับพี่สุทธิการพี่ลำพึงพี่ไพศรีพี่ประจักษ์พี่สุมนพี่นุ่นรับซ่อมผ้า นะครับพี่ตรึงใจพี่ทีคุณพระพลอยนะครับมีพี่เรินเจริญนะมีพี่กิตติยาพี่ณัฐพลนะครับนะแล้วก็มีพี่อนิตนะครับนะอนิรุธนะครับนะแล้วก็มีพี่ณภัทรประภาพี่สุวิมลนะครับพี่อาทิตย์พี่ณทีพี่บุญเรียนพี่นวลขจรนะครับพี่ถาปกรณ์พี่สมจิตพี่ทองเลื่อนพี่คนเดิมพี่สุภาพรพี่จิราพรพี่ศรีไวพี่นพดลก็มาแล้วนะตอนนี้ชาวคณะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

เจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: มักสาวซ่อนแลนนะครับจากพีเสดินะฮะแล้วก็มีเมาเหล้าเมารักจากพี่ไม้พี่รมพรนะจ๊ะ
1: มหานครสุปนิ
0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับขอกำลังใจหนูเล็กกากะนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตอน20:00 น.จ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีนำทัพลงสงขลาติดตามแผนรับมือยืนยันไม่เคยทอดทิ้งเร่งซ่อมคลองร.1เสร็จก่อนสิ้นปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าเมื่อเช้าไปเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิจกายูฮิตามของมาเลเซียเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าและวันนี้ไม่ใช่มาเยี่ยมเยียนทักทายแต่มาเตรียมการให้ความช่วยเหลือป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นหน้าน้ำอีกครั้งจึงถอดบทเรียนจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้เพื่อเตรียมตัวเต็มที่ไม่ให้มีความเสียหายอีกส่วนวันนี้มาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาและมาด้วยความกลัวเพราะเมื่อมาในพื้นที่แล้วต้องทำให้ได้ซึ่งตนพาจำเลยทั้งหมดมาด้วยกันตนเป็นจำเลยที่1จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำตัวนายกแป้นพร้อมบอกว่าเป็นจำเลยที่1ก่อนจะหันไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าเป็นจำเลยที่2เพราะทุกท่านมีส่วนร่วมในเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมดซึ่งทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ได้ลงพื้นที่เมื่อครั้งน้ำท่วมได้เห็นสภาพความเสียหายและกลับไปเร่งเรื่องการเยียวยาคิดแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์มาทำร้ายประชาชนอีกยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งประชาชนยังใช้เวลาทุกช่วงในการดมทรัพยากรต่างๆเข้ามาแก้ไขปัญหาในวันนี้มาตรวจคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1กรมชลประทานได้เตรียมการซ่อมแซมส่วนกรมทางหลวงจะซ่อมแซมถนนมีงบกลางใช้จ่ายเพื่อชาวสงขลาในการป้องกันปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิริพงษ์ยันสถานการณ์น้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ดีขึ้นพบผิวถนนทรุดตัวเพิ่มแค่8เซนติเมตรนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าการทรุดตัวของพื้นผิวถนนมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อวานนี้พื้นผิวถนนทรุดตัวประมาณ20เซนติเมตรแต่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทรุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรเท่านั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีและแตกต่างจากเมื่อวานที่มีการทรุดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรปัจจุบันการทรุดตัวเกิดขึ้นเป็นช่วงๆขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานในแต่ละช่วงเวลาโดยเจ้าหน้าที่สามารถอุดจุดรั่วและช่องว่างใต้ดินได้สำเร็จในบางจุดแล้วผู้รับจ้างได้เพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างใต้ดินให้ได้มากที่สุดซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเตรียมดำเนินการรื้อสะพานลอยบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมพื้นที่ส่วนอาคารเดินรอบยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากเมื่อวานทีมวิศวกรทั้งไทยและต่างชาติยังคงติดตามและตรวจวัดสภาพอาคารทุก30นาทีพบว่าแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบการเอียงตัวเพิ่มเมื่อเทียบกับวันก่อนขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลแรงดันระหว่างภายในและภายนอกอุโมงค์เนื่องจากตัวอุโมงค์ต้องรับแรงดันจากดินและน้ำโดยรอบจึงจำเป็นต้องอุดช่องว่างด้านนอกให้สมบูรณ์เพื่อให้อุโมงค์สามารถรับแรงดันได้หนาแน่นก่อนจะเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันในการดำเนินการแก้ไขโปเกมอนโกครบ10ปี เกมโปเกมอนโกฉลองครบรอบ10ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเนรมิตพื้นที่จตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กเพื่อจัดกิจกรรมประลองฝีมือในสถานที่จริงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยมีผู้เล่นเกือบ 2,000 คนมาร่วมเล่นเกมพร้อมกันและร่วมมือกันปราบตัวโหดในตำนานอย่างมิวทูท่ามกลางแสงสีเสียงและดีเจซึ่งสร้างความตื่นเต้นและซาบซึ้งใจให้กับแฟนเกมจนบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อเห็นโปเกมอนของตนเองไปปรากฏอยู่บนจอยักษ์รอบจัตุรัสผู้พัฒนาเกมระบุว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ10ปีก่อนในการเชื่อมโยงผู้คนให้มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในโลกจริงและว่าการเล่นเกมนี้ช่วยให้ผู้คนได้ออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชีวิตจริง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: เทพไทยเหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

0: การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pausa

0: สามสาวมาต้อนรับคุณผู้ฟังกับวันศุกร์หันษาแบบนี้แหมเมฆก็เหมือนจะรวมตัวกันอีกแล้วนะครับวันศุกร์หันษาศุกร์แบบนี้ครับสาวนางสาวมั่นครับงานจากธัญญาชัชยานะเปิดมาด้วยตามคำขอเลยเพลงนี้ก็ถูกแนะนำจากไอพรอนุชสุดหล่อกู้ภัยของเราต่อด้วยเพลงที่สองครับบังเอิญมันได้อะแอนออร์ดีเพลงนี้มอบให้คุณกุลจากสมุทรปราการสุดสวยด้วยนะและปิดท้ายด้วยท้ารักแมงป่อชนทิชาครับขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
0: วันที่10กรกฎาคมกันแล้วนะครับผม4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยที่หมุนมาฟังคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครกันอยู่ในขณะนี้และทักทายคุณผู้ฟังครับทุกๆช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ที่รับสัญญาณกันอยู่ในขณะนี้เราขยายความสุขส่งสัญญาณผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับส่วนแพลตฟอร์มไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีแอปพลิเคชันหรือจะเป็นบนเว็บไซต์ค้นหาคำว่า LTM FM 95อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับก็คือ MCOT Connect เป็นแอปพลิเคชันของทางบมจ.อสมท.ที่ได้รวมทุกคอนเทนต์นะครับก็ทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุนี่ของบมจ.อสมท.สามารถดาวน์โหลด

ติดโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะครับทั้งระบบ iOS และ Android ส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้แล้วอ่อมกันหรือเปล่าเหนื่อยเพลียกันบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังดีดๆคึกๆเคืองๆกันอยู่นะ022481366ครับ022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทักทายทาง SMS กันก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีไปถึงแม่ค้ากล้วยทอดขาเลาะวันนี้บอกว่าน้องโอ๊ตพี่ได้วิทยุมาใหม่นี่เสียงดังมากเลยเปิดกันให้ลำโพงแตกกันไปข้างเลยน้องทิพย์สุดาทักทายด้วยนะครับส่วนเสียเปียกรูปหล่อที่สุดในคลื่น95นี่แล้วทักทายนะครับช่วงเย็นๆมียายออดมาฝากเพลงน้องนันอนันต์ใครคือคนที่ใช่ของเธอคุณต้อยฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตนะมีพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชบอกว่าทักทายค่ะดีเจขามีคุณเดือนเพ็ญครับสวัสดีด้วยพี่หนูเพียรคุณทัศนีนะพี่บ่าวยายเกตแก้วคุณกระต่ายไร้หัวใจคุณสุทธิการนะพี่กฎชมนจากมหาสารคามแวะมาคอมเมนต์กันคุณพี่อุไรปราบปรามสุดสวยเนาะอ่ะอีกหลายท่านคอมเมนต์มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วเนาะมีคุณลำพึงด้วยนะครับผมทักทายนะแม่ยกของน้องนันอนันต์มีคนสันโดษคุณปาริตาบอกว่าดังสู้ห้องพี่ไม่ได้หรอกค่ะแม่น้องโอ๊ตไม่เชื่อน้องลองมาฟังดูสิคะไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะน้องโอ๊ตจ๋าสามสาวจิวเวลรี่ทักทายด้วยนะครับทักทายทั้งคณะบริษัทเลยแล้วกันนะรวมๆไปเลยมูฟมาทาง SMS กันต่อครับ4689400วันนี้ข้อความแรกไม่ได้ฝากชื่อไว้ขอเพลงบักขี้ให้ของเบนซ์เมืองเลยสวัสดีไอ้พรอ่อนนุชอีกหนึ่งรอบพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงเพิ่มเติมกลางดาวเช่นกันนะน้องไรอันกัดบัณฑิตถัดไปสาวเบอร์ตองครับขอเพลงโลโลค่ะสุดหล่อมีคุณกุลสมุทรปราการเชิญพงษ์เจนีครับขาประจำวันนี้มาฝากเพลงอยากมีเธอเป็นแฟนมอบให้ลุง935ให้ลุงหนวดมีนบุรีให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และทุกเสียงทุกสายทักทายช่วงเย็นๆ4โมงจะครึ่งแบบนี้พี่วิภารัตน์อีกหนึ่งท่านนะขอเพลงคิดฮอดกอดบ่ได้รวมไปถึงพี่วิภาฝากเพลงกลางดาวเข้ามาอ่ะตอนนี้1สายเปิดรับกันแล้วด้วยโทรมาได้เลยนะครับ022481366มาเพลงนี้มอบให้ป้ายาก่อนเขาเป็นเวอร์ชั่นพี่จิ้งหรีดขาวนะป้ายานะเผื่อลุงจะลุกขึ้นมาเต้นขอให้มีความสดใสมีรอยยิ้มด้วยนะ

วัสดีด้วยนะครับยายทรงบอกว่าฟังจากร่มเกล้าลูกโอ๊ตคุณพิรัตดาสวัสดีด้วยนะคุณแสงทองเอ่ยพี่จรัสวราพุฒเนาะคุณนงนุชมาฝากเพลงน้องนันอนันต์นี่แม่มาเพียบเลยทีเดียวนะครับส่วนทางหลังไมค์ทักทายไปถึงพี่หนุ่มน้องแต้ครับพี่นีลาซานสุดสวยแม่ค้าขนมครกบอกว่าบางนาซอยลาซานตอนนี้ฟ้ามาแบบว่ามืดๆแล้วเหมือนกันนะน้องโอ๊ตนะสวัสดียายแสงบางนาครับคุณนกสุพันธ์พี่นันเพชรบูรณ์เสียงสูงเลยพี่ยาอ่อนนุชพี่เหน่งบึงกลุ่มนะพี่อาร์ตลำลูกกาด้วยครับพี่ป้าแป๋วลาดกระบังหนุ่มสายันไม่รู้จะติดน้องฝนเอ้ยติดฝนอีกหรือเปล่าจากสิงห์บุรีนะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เจพี่อ๊อด
1: ครับคุยอยู่กับหนุ่มหล่อชื่ออะไรครับเนี่ย
2: พี่สายันครับสิงห์เลครับผม
1: สายันนี่มีสัญญาไว้กับใครหรือเปล่าดูเหมือนฝั่งโน้นจะมีฟ้าฝนไหมครับเนี่ย
2: มันเคิร์มมาทุกเมื่อวานอะพี
1: ่เคิร์ม
2: มา5โมงนี่เคิร์มมาแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ตกอ่ะ
1: เคิร์มนะ
2: แค่เคิร์ม
1: แค่เคิร์ม
2: ไม่ติดฝนเลยเนี่ย
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยติดเนาะ
2: คร
1: ับ แล้วได้ซักที่นอนบ้างหรือยังช่วงนี
2: ้ไม่ได้ซักอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้ทำไมล่ะ
2: สีชมพูไงสีชมพูก็ติด
1: แหมวันนี้ขอเพลงอะไรครับพี่สายัน
2: ปริญญาใกล้ปีของใครนะของเมกป
1: ่
2: ะ
1: ของน้องเมกอภิสิทธิ์กับ
2: บุ๊
1: กส
2: ุ
1: ภการมอบให้ใครครับพี่สายันเชิญเลย
2: เสียงทุกสายครับเป็นเจ้าหน้าที
1: ่ได้เลยครับแล้วหลังเลิกงานวันนี้ไปไหนต่อ
2: หมอก็เมื่อที่สิ่งก็มีอันนี้นะพี่ทุกวันศุกร์ก็จะเป็นถนนคนเดินครับ
1: อ๋อนัดใครไว้ครับแถวถนนคนเดิน
2: คนที่บ้านครับ
1: อ๋อคนที่บ้านนะโอ้
2: ที่บ้านครับ
1: รักครอบครัวนะคุณสายันเนี่ย
2: ครอบคร
1: ั
2: วคร
1: ับโอเคโอเคดีมากดีมากเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฮะถ้ารักครอบครัวเดี๋ยวเปิดให้เลยมีความสุขด้วยพี่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณด้วยนะครับหนึ่งสายหน้าไม้แม่หนุ่มหล่อจากสิงห์บุรีคุณปาริตาบอกว่าซักไม่ได้น้องโอ๊ตซักแล้วมันจะเปลี่ยนสีอันนี้ก็ เดี๋ยวเราก็แซวไปเรื่อยนะจริงๆอันนี้ขำๆนะคุณฟังนะ 10:32 นาทีครับเปลี่ยนเรื่องกันสักนิดหน่อยในช่วงของสายชิวฮิวใจขอบพระคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สายชิวฮิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ทักทายทาง SMS เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับมีฝากเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามามีคุณหนูเดย์นะฝากเพลงเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอของวงสครับเดี๋ยวไว้ดูให้ในช่วงเพลงสตริงและมีฝากเพลงปริญญาปฏิหารมีจริงของน้องต้นข้าวสุปรียาเข้ามาด้วยรวมไปถึงเพลงแสงจันทร์ของน้องต้นข้าวที่ได้ร่วมคอลแลบไว้กับอาจารย์ไข่มาริวาน่านะครับก็เดี๋ยวทยอยจัดเสิร์ฟให้ตามคำขอซิงเกิลนี้มาแรงเลยทีเดียวนะครับทางหลังไมค์เพิ่มเติมมาโอ้หลายท่านเลยทีเดียวเช่นกันปริญญาไก่ตีครับเมคอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งไว้กับบุ๊กสุภการเพลงนี้ก็อยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโตเพลงนี้รู้ว่าหลายๆท่านอาจจะยังร้องไม่ได้นะครับขอดูมือสูงๆได้ไหมโอ้โหน่ารักที่สุดเลยอยากจะไปหาของมาแจก

านหลังบอกว่าเอาแล้วร้องอยู่ดีๆนักร้องก็หายตัวไปจากเวทีซะอย่างนั้นขออนุญาตรับมาลายแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่จ๋าช่วงนี้น้ำมันแพงต้องขอเอาตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีค่ารถกลับบ้านขอบคุณครับนี่ไงขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับมอดได้เลย

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: เสียงหล่อๆจากหนุ่มเพชรคทาวุฒิครับแม่วันนั้นแม่ยกเพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญพวงมาลัยก็นั่นนั่นนั่นโอ้นี่หลายหมื่นเลยทีเดียวนะในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายกับเพลงของเพชรคทาวุฒิกุหลาบนอกวาเลนไทน์ครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณฟังครับเรื่องกินคนไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครจริงๆนะของอร่อยก็มีให้เลือกทุกมื้อนะครับทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่แบบจัดเต็มแต่ถ้ากินอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาเนี่ยนะฮะความสุขก็หายไปทันทีถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นอาการเรื่องราวของการที่เราเป็นกรดไหลย้อนบ้างละแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเนี่ยนะครับให้กระต่ายบินโททรัลช่วยดูแลครับบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกนะครับด้วยตัวยาบิสมัสซับซิลิเซเลสอร่อยได้เต็มที่เลยแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมครับคุณฟังกระต่ายดินโททรัลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพกติดตัวไว้ได้

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
4: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับ 16:52 นาทีแหมช่วงเย็นๆแบบนี้สวัสดีสาวๆหนุ่มๆด้วยนะที่แวะคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live สด LTM FM 95รวมไปถึงทาง SMS ด้วยนะครับมีข้อความขอเพลงเพิ่มเติมมาอยู่นะแต่ช่วงนี้ก่อนที่จะทิ้งท้ายชั่วโมงที่1กับโอ๊ตคณิตนะครับก็มาฝากกันสักหน่อยจากไทยประกันชีวิตคุณผู้ฟังเป็นกรมธรรม์ชีวิตที่อยากจะแนะนํานะครับสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ต้องการอยากจะเริ่มต้นวางแผนชีวิตเตรียมไว้ในช่วงบั้นปลายของคุณหรือจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อส่งต่อให้ลูกให้หลานนะครับเพราะว่าเรื่องราวของอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ทุกวี่ทุกวันเกิดขึ้นได้แบบว่าเสี้ยววินาทีมันก็นะถ้ากรณีร้ายแรงจนถึงเสียชีวิตกระทันหันขึ้นมาลูกหลานคนที่เรารักคนที่เราต้องดูแลหากเราไม่อยู่นี่จะทำยังไงดีนะครับดังนั้นแล้วการวางแผนเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอย่างน้อยๆอุ่นใจไร้กังวลจริงๆตามชื่อเขาเลยครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับตัวนี้เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญครับเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดข้อดีเลยนะเพราะเบี้ยประกันคงที่ทำให้คุณตระเตรียมเงินที่จะแบ่งจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยได้ง่ายและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นทำให้การวางแผนสร้างมรดกทำได้ง่ายนั่นเองคุณผู้ฟังส่วนการคุ้มครองครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดครับ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวถัดไปครับกับกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับกรมธรรม์ตัวนี้ครอบครองไว้แล้วอยู่จนครบกำหนดสัญญาไม่เกิดการสูญเสียใดๆนะครับเบี้ยประกันที่เราส่งไปจ่ายไปไม่ได้สูญเปล่านะคนฟังได้กลับขึ้นมานะรับสูงสุดครับ 450,000 บาทดังนั้นแล้วโทรไปเลยคนฟังวางแผนตั้งแต่วันนี้หรืออยากจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้เช่นกันนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์02-201-4364 02-201-4364 นะครับสมัครง่ายสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาครับสมัครได้เพียงคุณอายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังโทรเลยตอนนี้ครับวันศุกร์แล้วทั้งทีนะสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลย02-201-4364ย้ำอีกครั้งนะครับ02-201-4364ครับและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยครับซึ่งไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อจะเอาไปปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทแคมเปญ นี้เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมครับไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทคุณผู้ฟังเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเบียร์รามอินทราครับเดี๋ยวทิ้งท้ายช่วงนี้กับแสงจันทร์งั้นจากอาจารย์ไข่มะลิหัวหน้านะครับได้ร้องไว้กับน้องต้นข้าวสุปริยาถูกแนะนำเข้ามานะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อม1สายหน้าใหม่ครับกับพาเรทเพลงฮิต4ภาค

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายพัฒนาชายแดนใต้ความมั่นคงต้องเดินคู่เศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่หลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวรัฐก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความมั่นคงควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายการค้ามนุษย์การลักลอบนำเข้าสินค้าอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและภัยคุกคามทุกรูปแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จะต้องดำเนินควบคู่กันนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและภาคประชาชนโดยต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไม่ปล่อยให้เกิดพื้นที่ว่างที่รัฐไม่สามารถเข้าถึงหรือดูแลได้เหตุปั้นจั่นล้มบนถนนพระราม2ล่าสุดมีการรื้อถอนซากปั้นจั่นออกไปแล้วรอการขนย้ายขณะที่ญาติจะเคลื่อนศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีที่จังหวัดสุรินทร์ณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
4: จากเหตุการณ์ที่ปั้นจั่นล้มขณะกำลังก่อสร้างทางบริเวณโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2กิโลเมตรที่39ถึงกิโลเมตรที่40+50บริเวณยูเทิร์นสะพานคลองหลวงหมู่ที่3ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นาทีของวันที่9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้นายวิเชียรป้องทองหลางอายุ64ปีชาวจังหวัดสุรินทร์คนงานคุมปั้นจั่นเสียชีวิตในบริเวณที่เกิดเหตุนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลาประมาณ 14:00 ของวันที่10กรกฎาคม2569บริเวณพื้นที่ก่อสร้างพบว่าได้มีการรื้อถอนปั้นจั่นมรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลายเป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนเหล็กก่อสร้างที่กองไว้เพื่อรอให้รถบรรทุกเข้ามาขนย้ายออกไปเท่านั้นโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยภายในช่วงเย็นของวันนี้ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทราบว่าในช่วงเย็นของวันนี้เช่นกันก็จะมีการเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยทางญาติจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิดในจังหวัดสุรินทร์แต่ก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปนั้นทางญาติจะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในช่วงเย็นของวันเดียวกันทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังยืนยันได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อการจราจรบนถนนพระราม2แต่อย่างใดทั้งสิ้นนัทนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
3: สเปนพร้อมด่วนเบลเยียมคืนนี้ฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้เวลา 2:00 นคู่ที่2สเปนแชมป์โลก1สมัยพบกับเบลเยียมที่สนาม LA Stadium เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสความพร้อมของ

0: ของสเปนที่เป็นทีมเดียวในฟุตบอลโลก2026ที่ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวพร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยการเก็บคลีนชีตในฟุตบอลโลกติดต่อกันถึง6นัดตัวหลักๆอย่างเช่นลามีนยามานดานีโอโมและปาดรีเปดรีพร้อมลงสนามด้านเบลเยียมที่ไม่แพ้ใครติดต่อกัน18นัดเกมนี้จะไม่มีอามาดูโอนาน่าที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าส่วนตัวหลักจะนำทัพโดยเควินเดบลอยยูริติเลอร์มันสำหรับสถิติ3เกมหลังสุดที่เจอกันสเปนเอาชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับเข้าสู่พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคตอนนี้1สายหน้าไมค์ที่จะมาร่วมพูดคุยแนะนำเพลงมาช่วยกันจัดพาเรทชุดนี้เนี่ยรออยู่แล้วด้วยนะครับสวัสดีครับพี่มรกตครับ
5: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
4: ครับขอบคุณ
5: ที่ครั้งแรกเลยนะคะกับคุณโอ๊ตเน
4: ี่
5: ย
4: นี่ขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับผมก็ขอบคุณพี่มรกตด้วยที่ให้เกียรติโทรมาพูดคุยกันนะ
5: ค่ะ
4: นี่ฟังสายไหมฟ้าฝนปล่อยไหมฮะ
5: ไม่มีค
4: ่
5: ะ
4: ไม่มีนะโอ้ดีเลยดีเลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับเนี่ย
5: น้ำตาฟ้าค่ะของสามโทนค่ะ
4: ครับจะมอบให้ใครครับพี่มรกต
5: มอบให้ร้านทำเบาะโซฟานันทวันดีไซน์ที่ลาดพร้าวซอยบ้านผู้ใหญ่ผินนะคะซอยร้อยหนึ่งอะค่ะ
4: แ
5: ล้วก็ร้านทำกระเป๋าแถวสายใหม่หมู่บ้านอรุณธรค่ะซอยหนึ่งค่ะแต่มารากดเย็บเบาะซ่อมโซฟาค่ะเป็นช่างเย็บบอกค่ะ
4: อ๋อนี่เขาฟังวิทยุกันอยู่เน
5: า
4: ะ
5: โซฟาค่ะ
4: นี่ก็เขาก็แบบว่ารับซ่อมแบบตลอดเลย
5: ค่ะรับซ่อมแล้วก็สั่งทำใหม่ทำโซฟาแล้วก็ทำสีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ติดผ้าม่านมูวี่แล้วก็สั่งทำโซฟาเก่าใหม่ได้ค่ะ
4: นี่ก็ใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไปอุดหนุนก็ได้เลยเนาะพี่มรกต
5: ค่ะเป็นพนักงานเขาค่ะ
4: อ๋อนี่นี่สุดยอดสุดยอด
5: เป็นพนักงานค่ะ
4: โอ้
5: วันนี้เป็นหวัดเสียงเป็นฝัก
4: วันนี้ก็เลยได้หยุดพักใช่ไหมเนี่ยพี่มรกต
5: ไม่ค่ะไม่ค่ะจะเปิดเพลงขึ้น95ร้องไปเลยค่ะ
4: โอ้โหขอบคุณจริงๆนะแล้วพอจะมีเบอร์ติดต่ออะไรไหมเนี่ยพี่มรกตเผื่อแบบว่าใครที่สนใจมีปัญหาอยากจะซ่อมเบาะโซฟาใดๆ
5: อ๋อมีค่ะติดต่อเจ้านายค่ะคุณปิงค่ะ
4: ครับ
5: 0832665005ค่ะ
4: นี่ขอเบอร์โทรศัพท์อีกสักรอบสิครับ
5: 0832665005ค่ะ
4: โอเคนี่ได้ฝากร้าน
5: ดีใจนะคะที่คุยกับคุณโอ๊ต
4: ขอบพระคุณเช่นกันครับพี่มา
5: ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลย
4: เดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาได้เช่นเดิมเลยนะฝากเพลงทิ้งไว้ก็ได้หรือว่าฝากบริษัทกลับไปได้ก็ได้เช่นกันครับ
5: ค่ะ
4: นะครับพี่มรกต
5: ขอบค
4: ุ
5: ณค่ะ
4: เดี๋ยวก่อนว่างสายเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกับโอ๊ตคณิตนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำพี่มรกตแล้วกัน
5: ได้ค่ะแต่ต้องฟังทุกวันแต่ไม่เคยจำอะค่ะแต่ต้องบอกนะคะ
4: ได้เลยครับไปทีละท่อนนะครับขอครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: ขอขอบคุณ
4: เผ็ด
5: พิษ
4: เผ็ด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงสูตรพริกกะเหรี่ยง
5: สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: โอเคขอบพระคุณมากเลยหายเป็นหวัดไวๆนะคะพี่มรกตนะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: มาฝนเนา
5: ะค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
5: ค่ะ
4: นี่หนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากแถวบริเวณสายไหมนะครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับหน้าใหม่ท่านนี้นะมาเริ่มต้นขบวนพาเหรดกันเลยนะครับวันนี้พยายามหยิบยกเพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาด้วยนะครับเงินจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับแก้วรอพี่

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงใหม่ที่แนะนำก็คือเพลงเจ้าคอยเงินจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะผมเผลอเปิดไปในช่วงพาเดินเพลงฮิตก็ต้องขออภัยด้วยละกันแต่ขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตด้วยครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับ 17:32 นาทีหลายพื้นที่อาจจะมีเมฆตั้งเขามาเนาะแต่ก็ปล่อยๆแป๊บเดียวนี่ก็ได้เดินทางแบบสะดวกอันนิดนึงนะครับทาง SMS 4689400ครับคุณรุ่งวันนี้มาฝากเพลงไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันทิ้งไว้พี่โจมิเตอร์ครับฝากเพลงคนมีอดีตของเอกพลมนตรการนะพี่เด็กโคราชฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าเมื่อสักครู่เปิดไปให้เรียบร้อยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับ
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: มาต่อกันช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตกันเลยครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven อ่ะฟังเพลงตามคำขอกันสักนิดนึงนะนี่ทั้งแม่ๆพี่ๆชื่นชอบหลายเพลงนะครับที่อยู่ในชาร์ตของเราแต่พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นแวะมารับชมรับฟังกันได้นะครับอัปเดตกันสักนิดนึงว่าเพลงในชาร์ต20อันดับเพลงฮิตในดวงใจเนี่ยมีเพลงอะไรอยู่บ้างแล้วมาอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะพรุ่งนี้ลุ้นกัน

0: รังดาวครับไรอันการบัณฑิตอยู่ในชาร์ตของเราตอนนี้15สัปดาห์แล้วนะคุณผู้ฟังและเคยครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันซึ่งสัปดาห์นี้มาอยู่ในฮิตที่6ครับและก่อนหน้านั้นใครคือคนที่ใช่ของเธองั้นจากน้องนันๆครับเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา16สัปดาห์ทำไว้สูงสุดกับฮิตที่5แต่สัปดาห์นี้นะครับอยู่ในฮิตที่12 2เพลงต่อเนื่องครับที่อยู่ในมหานครชาร์ตของเรากับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: มอบเพลงนี้ให้กับคุณเล็กสิงห์บุรีด้วยนะครับฝากไว้ทางหลังไมค์อสงไข

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
0: อสิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar มี

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงให้อยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: look back sad boy ครับมัสซีทิติการหรือว่าน้องมัสซีจาก New Country นะคุณฟังโซโลเดี่ยวของเขาเพิ่งมาฝากเลยเมื่อวานสดๆร้อนๆพี่ดุมน้องแต้นะครับสุพรรณฝากทิ้งไว้ทางหลังไมค์สำหรับซิงเกิลนี
1: ้เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ชั่วโมงนี้ครับทิ้งท้ายกับเงินจากคุณวิยดากมรกุลนนครนะครับถูกแนะนำมาทาง SMS 468 9400หมายขีดไฟกับดอกทานตะวัน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับพบกันวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่10กรกฎาคม2569อยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
5: ครับ
6: วันศุกร์แล้วนะครับ
5: วันศุกร์แล้วครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เว้นหยุดพักผ่อนพรุ่งนี้เป็นวันประชากรพี่ไพศาล
6: อ๋อก็วันของพวกเรานี่แหละ
5: โอ้แต่ว่าทางกรมอนามัยเขาออกมาให้ข้อมูลค่อนข้างน่าตกใจนะประชากรไทยเกิดน้อยมากๆเลยครับแล้วก็คาดการณ์ว่าอีกประมาณสัก30ปีมั้งคนไทยจะเหลือประมาณสัก30กว่าล้านคนเองครับพี่ไพศาล
6: กี่ปีนะ
5: 30กว่าปีฮะ
6: โอ้ผมตอนนั้นถ้าอยู่ถึงก็100กว่าอายุ100กว่า
5: ครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่ลดลงน่าใจหายครับขณะที
6: ่
5: ผู้สูงอายุเองเนี่ยตอนนี้เรากลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวไปแล้วครับ
6: ครับ
5: แล้วก็โอ้โหวัยทำงานจะทดแทนกันไม่ทันไงครับพี่ไพศาล
6: ครับก็เกิดน้อยแล้วก็หลายๆจังหวัดในภาคอีสานก็ยังเป็นพยาธิใบไม้ในตับซะอีกนะ
5: ครับ
6: เกิดน้อยแล้วจริงๆมันต้องให้คุณมีคุณภาพหน่อย
5: นั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้น
6: ดูแลสุขภาพให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แข็งแรง
5: ครับ
6: เจริญด้วยพลานามัยสติปัญญานะ
5: ครับ
6: แล้วก็ทางด้านสภาวะทางด้านจิตใจอะไรอย่างเงี้ย
5: ฮะคือยุคหลังๆมาเนี่ยดูเหมือนเป็นกันแทบจะทั่วโลกเลยมั้งครับคนหนึ่งไม่มีคู่แม้มีคู่แล้วก็ไม่มีบุตรมีบุตรก็แค่คนหนึ่งสูงสุดก็สองคนเท่านั้นเองไม่เหมือนโอ้โหสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของผมโอ้โหอย่างของผมเนี่ยครอบครัวก็สี่คนอันนี้น้อยแล้วนะฮะยายผมเนี่ยมีลูกต้องห้าหกคนนะพี่ไพศาลแล้วเพื่อนผมนะเพื่อนผมที่อยู่ตรงเนี่ยอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเชื่อไหมเขาเป็นคนสุดท้องนะเขาพี่ไพศาลเป็นลูกคนที่18ฮะ
6: โอ้เหรอ
5: ครับ
6: ท้องเดียวเนี่ยนะ
5: ท้องเดียวครับ
6: โอ
5: ้โหคุณแม่แข็งแรงมากนะฮะผมก็โอ้โหตอนแรกรู้สึกพออธิบายมาตกใจพี่ชายที่ชนิดอายุ80กว่าไปแล้วฮะครับแล้วเพื่อก็50กว่าจะ60แล้วนี่นะครับปรากฏว่าเป็นลูกคนที่18ฮะ
6: อ
5: ือสมัยก่อนมีลูกดกจริงๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีคนเดียวก็จนไป10ปีครับ
6: ผมมีเพื่อนตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย
5: ครับ
6: เขาบอกเขามีพี่น้อง14คน
5: ครับ
6: เป็นคนอยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดสงขลานะ
5: ครับ
6: เขาเล่าให้ฟังสนิทกันแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่มีลูกอ
5: ่
6: ะทำให้เขามีพี่น้องรวมเข้าด้วย14
5: คนโอ้โหอันนี้ก็คือมีไว้เพื่อเป็นแรงงานช่วยกันทำนาไงพี่ไพศาลสมัยโบราณสมัยก่อนเขาเป็นอย่างนี้กันจริงๆนะ
6: ก็ยังไม่มีเรื่องไอ้ เรื่องของการคุมกำเนิดด้วยอะไรด้วย
5: ครับ
6: ใช่ไหม
5: ครับ
6: ก็ยังก็จะมาเริ่มนี่แหละควบคุมประชากรก็สมาคมของคุณมีชัยวีระไวทยะ
5: ก็ถุงยางใช่ไหมฮะ
6: ถุงยางด้วยทำหมันด้วยอะไรด้วย
5: ครับคือตอนนั้นอะไรในยุคอะไรเบบี้บูมต้องรณรงค์ให้มีลูกกันเยอะๆเหรอพี่ไพศาลตอนนั้นฮะ
6: ไม่ใช่รณรงค์หรอกครับมันหลังสงครามครับ
5: ครับ
6: คือเบบี้บูมเนี่ยมันคือหลังสงคราม
5: ครับ
6: สงครามเนี่ยคนมันก็พลัดบ้านพลัดช่องนะแต่กระสานสร้างเซ็นกันกรุงเทพนี่ก็ส่วนใหญ่อยู่ไม่ได
5: ้ครับ
6: เพราะว่ามันหลายจุดมันเป็นจุดที่สหรัฐอเมริกาก็คือบินมาทิ้งระเบิด
5: เป็นภาพยนตร์ที่มาแต่งอะไรกันจะถ่ายนี่นะ
6: นั่นแหละจุดยุทธศาสตร์ทั้งหลายสะพานพุทธโรงไฟฟ้าวัดเลียด
5: ครับ
6: ตัวแถวพาวุรัตนะ
5: ครับ
6: สะพานสังฮีค
5: ือ
6: สะพานทุกสะพานโดนหมด
5: ครับ
6: นะสะพานแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำอะไรทั้งหลาย
5: ตัดเส้นทางคมนาคมก่อน
6: ตัดเส้นทางที่ญี่ปุ่นจะลุก
5: ครับ
6: ใช้ไทยผ่านเข้าไปในพม่านะมันก็ตัดเพราะมันมาอยู่ในขึ้นมาจากทะเลมันก็ต้องจะเข้าพม่ามันก็ถ้าทางบกมันก็ต้องผ่านแม่น้ำ
5: ครับ
6: เจ้าพยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองแบบมันถึงจะไปกาญจนบุรีแล้วออกไปพม่าได
5: ้ครับ
6: แต่อะไรมันก็ระเบิดสะพานเฮี้ย
5: พอหลังสงคราม
6: คนก็อยู่ก็ไม่ได้
5: กรุงเทพก็มีประชากรน้อยลงเห็นต่าง
6: แล้วก็ข้าวยากมาแพงด้วยอะไรด้วย
5: ครับ
6: คนเกิดมาก็ตายได้เยอะขาดอาหารบ้างอะไรบ้างเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็มากยารักษาโรคก็ไม่ค่อยมี
5: ครับ
6: โรคเลื้อนโรคอะไรเต็มไปหมดอ่ะนะผมเด็กๆเท่าผมเกิดทีหลังนะ
5: ครับ
6: แต่พอสงครามสงบนะผมก็กลับเข้าบ้านเข้าเรือนก็เริ่มสร้างครอบครัวนะ
5: ครับ
6: ก็คราวนี้ก็โอ้โหเด็กก็เกิดกันอุณหาฝาข้างเลย
5: ลูกเล็กเด็กยังเกินเต็มเมือง
6: เรียกว่ายุคเบบี้บูม
5: อ๋อครับ
6: แล้วคนเหล่านี้ก็จะเคลื่อนไปทุกๆเคลื่อนไปทักช่วงอายุก็เคลื่อนไปจนกระทั่งตอนนี้ก็เกษียณไปหมดแล้วล่ะ
5: ครับ
6: คนรุ่นนี้เกษียณไปหมดละ
5: ครับ
6: กลายเป็นผู้สูงอายุของสังคมไทยในขณะนี
5: ้ครับ
6: ที่เป็นเบบี้บูม
5: เบบี้บูมา
6: ครับเบบี้บูมเมอร
5: ์ครับยุคนี้ยุคเจนซีนะฮะก็
6: เจนอะไรเจนซีหรือเจนซ่า
5: อะไรประมาณเนี้ยครับก็ทางกรมอนามัยฮะท่านอธิบดีบอกว่าตอนนี้นะพี่เพศานจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือ 380,000 คนอัตราการเจริญพันธุ์อยู่ที่1คนต่อสตรี1คนครับต่ำกว่าอัตราประชากรทดแทนฮะจริงๆมันต้องมี 2.1 มันต้อง 2.1 คนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเหลือแค่1เองนะครับและสถานการณ์นี้ส่งผลให้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยของเรา 20% ไปแล้วครับและมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะภายในเวลาไม่ถึง10ปีปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงมาหลายสาเหตุครับภาวะค่าครองชีพมันฝืดเคืองความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตล้วนส่งผลการตัดใจมีบุตรทั้งสิ้นครับหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปจะกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงระบบสวัสดิการและก็บริการสาธารณสุขในระยะยาวนะฮะนั่นแหละครับคือบางคนคลองโสดไม่ยอมแต่งงานญี่ปุ่นก็มีปัญหานะครับจีนยังต้องออกกฎใหม่เลยบอกว่าลูกหนึ่งคนไม่เอาและมีกันให้มากๆแล้วจะมีแรงจูงใจด้วยครับบ้านเราไม่แน่ใจว่าทำทันหรือเปล่าเพราะว่าคนไม่อยากมีลูกเนื่องจากลูกหนึ่งคนในยุคนี้เขาบอกค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลเมื่อก่อนพ่อกับแม่เลี้ยงลูก5คน6คนส่งเสียให้เรียนหมดทุกคนได้พี่ไพศาลแต่ตอนนี้คนเดียวโอ้โหต่อเทอมเนี่ยมันเกือบครึ่งแสนนะครับ
6: ใช่
5: เศรษฐกิจแบบนี้อีกครับ
6: เลี้ยงให้มีคุณภาพยากมาก
5: นั่นแหละครับนั่นแหละ
6: ปัญหาเลี้ยงให้รอดพอไหวเลี้ยงให้มีคุณภาพมันคงยากมาก
5: ครับคนที่พร้อมจะมีก็ไม่มีคนที่ไม่มีความพร้อม โหอันนั้นอะหัวปีท้ายปีอย่างเงี้ยฮะเวลาบุคลากรเกิดมาก็เป็นห่วงกันว่าจะทำยังไงให้คนที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยไงครับ
6: อืมครับนะ
5: ครับเดี๋ยวก่อนคุยข่าวกันพี่ไพศาลพักครู่เดียวแล้วก็มาไล่เรียงกันได้เลยครับ
6: ได้
5: พ
6: ัก
5: คร
6: ู่
5: เดียวครับ
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีครับคุยข่าวกันครับพี่ไพศาลครับ
6: เรื่องคดีโกงสอบ
5: ครับ
6: ข้าราชการท้องถิ่นนี่ต้องยกนิ้วให้คุณเกประสงค์เขานะสำนักข่าว Next New
5: ครับ
6: นี่วันนี้เขาเปิดข้อมูลบอกว่าเปิดชัดๆพฤติการอธิบดีสอถอพวก4คน
5: ครับ
6: ที่มาไทยสอบวินัยร้ายแรงคดีโกงสอบท้องถิ่นนะก็บอกว่ากรณีที่คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมาไทยได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายประกอบด้วยนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้ถูกเด้งถูกย้ายออกไปนะ
5: ครับ
6: 2นายธนนท์พันพีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น3นาย3นายพนมเทียนเส้งวันผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น4นายปิยะคังกันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ5นางสาวบุรณีแพรโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคราวนี้ถ้าดูสรุป
5: ครับ
6: ที่เขาบอกว่าเปิดข้อมูลชัดๆถึงพฤติการนะ
5: ทั้ง5คนนี้นะฮะ
6: ทั้ง5คนเนี่ยเอาคนแรกก็คืออธิบดีธีรุต
5: ครับ
6: นะอดีตผู้ว่าสุราษฎร์นี่แหละ
5: ครับ
6: แล้วก็จากผู้ว่าสุราษฎร์ก็มาเป็นขึ้นอธิบดีกรมใหญ่เลย
5: ก็เป็นผู้ว่าได้กี่ไม่ถึงปีมั้ยฮะ
6: ไม่ถึงปี
5: ครับ
6: เป็นผู้ว่าไม่ถึงปี
5: ครับ
6: ย้ายมาสุราษฎร์นะยังไม่ถึงปีก็ขึ้นเลย
5: ครับ
6: เขาสรุปพฤติการนะครับละเลยการใช้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการจัดสอบทั้งที่มีข้อมูลความเสี่ยงการทุจริตส่งผลให้เกิดการแก้ไขคะแนนสอบและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบสรรหาข้าราชการท้องถิ่นคือโดยข้อมูลมันมีข่าวรั่วออกมาแล้วล่ะ
5: ครับ
6: ว่าการสอบครั้งนี้มันมีกลิ่นระแม่งระแม่ง
5: ครับ
6: มันมีการทุจริตมันมีการจ่ายเงินจ่ายทองผ่านนายหน้าอะไรก็เยอะแยะหมดแต่ว่าท่านละเลยในการใช้อำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบอันนี้เป็นสรุปพฤติการนะที่ถูกสอบวินัยร้ายแรง
5: เอาหัวบนสุดก็คือท่านอธิบดีต้องรับหน้าเสือไปก่อน
6: คราวนี้คุณธนนท์พันพีพาดล่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปพฤติการก็คือละเลยการตรวจสอบความถูกต้องของผลสอบก่อนเสนอประกาศผลโดยอาศัยเพียงคำยืนยันจากผู้รับจ้างส่งผลให้มีการประกาศผลสอบที่ภายหลังพบว่ามีการทุจริตแก้ไขคะแนน

0: ละเลยทั้งคู
1: ่ครับเป็นผู้บริหารระดับสูงอ่ะมีอำนาจสั่งการจัดการให้มันเด็ดขาดนะฮะ
0: ไม่ได้ไปเกี่ยวกับการทุจริตเข
1: าครับ
0: แต่ว่ามันมีร่องรอยแล้วก็ไม่ตรวจสอบไม่ดูให้ดีอย่างเงี้ยผมคิดว่าหนักจะเป็นเบาได้นะ
1: ครับ
0: คราวนี้คนที่3คุณพนมเทียนเซ้งวั่นผู้อำนวยการกองบุคคลนะคนนี้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบเขาสรุปพฤติการว่าในฐานะผู้รับผิดชอบเก็บรักษาแฟลชไดรฟ์ที่บรรจุข้อมูลคะแนนสอบถูกกล่าวหาว่าบกพร่องอย่างร้ายแรงในการควบคุมข้อมูลจนถูกนำไปใช้แก้ไขคะแนนสอบและละเลยการตรวจสอบความถูกต้องของผลสอบจนเกิดความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันของท้องถิ่น
1: อ
0: ันเนี้ยดูจะเข้าไปใกล้มากขึ้นว่าอาจจะมีส่วนทุจริต
1: เพราะว่ามันมีการแก้ไขคะแนนสอบจากแฟลชไดรฟ์จริง
0: ตัวเองเป็นคนเก็บรักษาแฟลชไดรฟ
1: ์ครับ
0: คนที่4ฮะคุณปิยะคังกันคนนี้มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นหรือตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญสังกัดกองงานบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปพฤติการก็คือในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถ.หรือกสถ.ถูกกล่าวหาว่าละเลยการเสนอให้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสอบและผลสอบจนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบสรรหาข้าราชการท้องถิ่นและความเชื่อมั่นของประชาชนละเลยเหมือนกัน
1: ละเลยครับ
0: น่าจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเหลือตนขึ้นไปได้ใช้อำนาจสั่งให้มีการตรวจสอบ
1: แต่ไม่ได้ดำคาน
0: สุดท้ายคนที่5ครับคุณบุรณีแพรโรจน์เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานหรือว่านักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะ
1: ครับ
0: ก็สรุปพฤติการก็คือถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในการควบคุมและรักษาความปลอดภัยไฟล์ข้อมูลการสอบไม่ตรวจสอบความถูกต้องของผลสอบและปล่อยให้มีการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลจนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบสันทานข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอันเนี้ยเขาสรุปพฤติการที่มีการตั้งประเด็นสอบ
1: ครับ
0: วินัยร้ายแรงนะ
1: ครับ
0: ผมตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องละเลย
1: 157แล้วเว้นละเลยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ก็คือไม่ใช่ตัวการ
1: ครับ
0: แต่ว่ารับรู้รับทราบพบเห็นมีร่องรอยมีอะไรแต่ว่าไม่
1: จัดการ
0: ไม่เอ๊ะหรือไม่รายงานถ้าเป็นผู้น้อยก็ไม่รายงานถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่สั่งการ
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้เอ๊ะอย่างนี้มัน อนุมานได้ไหมพี่เพศานว่าไอ้ไฟล์ที่แก้ไขซึ่งสังคมกำลังกังขากันอยู่ว่าแฟลชไดรฟ์ของฝั่งไหนระหว่างมสวเขาเก็บไว้เนี่ยกับของสทเขาเก็บไว้ฝั่งไหนถูกเอาไปแก้ถ้าออกมาลักษณะนี้เนี่ยครับ
0: ตรงนั้นต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจปปปกับทางปปช
1: ครับ
0: เขาต้องสอบว่าใครเป็นคนทำการทุจริตเขาต้องหาผู้ผิดตรงนั้นแต่ของมหาไทยก็เนี่ยทางวินัยก็เอาแค่ว่า
1: เราละเลย
0: ยังจับไม่มั่นคันไม่ตายอ่ะว่าคุณร่วมทุจริตหรือเปล่
1: า
0: แต่เอาว่าคุณมีอำนาจที่ต้องกำกับดูแล
1: ไม่รู้ว่าฝั่งไหนถูกแก้แต่คุณมีอำนาจแต่คุณไม่ดำเนินการ
0: ใช่แต่ว่าคนเหล่านี้ก็ไปถูกมีรายชื่ออยู่ในปปช.ที่เขาตั้งเขาไต่สวนอยู
1: ่ครับ
0: ถ้าไต่สวนพบว่าเป็นตัวการในการกระทำความผิดด้วยอันนั้นก็โดนข้อหาทุจริต
1: ครับ
0: ก็จะมีเรื่องอาญา
1: ครับเพราะว่าไอ้ผลสอบเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะพี่พิสารในส่วนของสทเองก็ตรวจเสร็จแล้วนะครับเสร็จครบ 100% ฮะจากยอดผู้รายงานตัว
0: 300,000-400,000 คนเนี่ยนะ
1: ครับคือเขาบรรจุจริงๆเนี่ยไอ้ปีที่มีปัญหาเนี่ยทั้งหมดนะครับบรรจุไป 14,988 รายจากยอด
0: เขาบอกว่าแค่มี 6,000 กว่าตำแหน่งแต่ว่าบรรจุได้เยอะจังนี
1: ่ครับเนี่ยสทบอกบรรจุไปเนี่ย 14,988 รายนะฮะ จากยอดเรียกบรรจุทั้งหมด

0: 15,520รายครับไม่มารายงานตัวเนี่ย532รายครับก็พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์อยู่ในกลุ่มคะแนนปกตินะพี่เบสารก็คือพอตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเอากระดาษคำตอบมาไปดูไฟล์ซิมันตรงกันไหมมันตรงกันก็แสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการไปแก้ไขคะแนนสอบเนี่ย 9,217 ลาย 61.50% พบมีข้อผิดปกติครับก็คือกระดาษคำตอบตัวจริงกับไฟล์ที่อยู่ในฟลัชไดรฟ์ฮะมันไม่ตรงกันมันได้รับการแก้ไข5,372 รายครับ 35.84%
1: และสันนิษฐานว่าจ่ายเงิน
0: สันนิษฐานครับเพราะมันไม่ตรงกันฮะกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.เขาอายัดไว้เนี่ยนะฮะกับแฟลชไดรฟ์เนี่ยไปเปิดดูแล้วเนี่ยมันมีการแก้ไขไป 5,372 แล้วก็ยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างชะลอเพื่อรอการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399ราย 2.66%เจาะลึกข้อมูลในกลุ่มผิดปกตินะพี่เบสาร 5,372 รายเนี่ยนะครับเขาสามารถจำแนกปมปัญหาในระบบประมวลผลคะแนนออกเป็น3ประเด็นหลักนะฮะก็ได้แก่กลุ่มความผิดปกติโดยทั่วไปนะฮะก็คือมันผิดปกติจากระบบเนี่ยมีจำนวนสูงถึง 3,044 รายคิดเป็น 20.31% กลุ่มคะแนนคลาดเคลื่อนฮะคือคะแนนเพิ่มนะฮะมีตรวจพบกรณีคะแนนกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าข้อมูลในฐานข้อมูลระบบ Excel เนี่ย 1,522 รายคิดเป็น 10.15%
1: อันนี้คือแก้คะแนน
0: อันนี้คือแก้คะแนนเพิ่มครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำพบผู้เข้ารับการตรวจที่ได้คะแนนภาคคอน้อยกว่า 60% หรือมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่า10คะแนน806รายคิดเป็น 5.38% ครับสำหรับกลุ่มที่ยังอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีก399รายนั้นเกิดจากปัญหาด้านเทคนิคและก็เอกสารโดยแบ่งเป็นกรณีไฟล์ภาพไม่ชัดเจน133รายไม่มีไฟล์ภาพในระบบ27รายแล้วก็ไม่มีรายงานปรากฏใน Excel 205รายรวมถึงสาเหตุอื่นๆอีก34รายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบนะเอกสารฉบับนะฮะที่ของต้นทางเนี่ยเพื่อหาข้อสรุปว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีประมาณสัก270มั้งพี่เพศานที่เขาไปขอให้ไปตรวจสอบกันใหม่เขาได้ศูนย์คะแนนนะเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะกาเนี่ยแล้วมันไม่ได้สักคะแนนเดียวมันต้องมีอะไรผิดพลาดในระบบอะฮะจนเครื่องมันไม่ตรวจฮะไม่ตรวจเสร็จตีเป็นศูนย์เลยเนี่ยมีเกือบ300รายอะครับ
1: ก็เห็นว่าไปขอดูแล้วปรากฏว่าพบว่าฝนในตัวเลขประจำตรวจสอบคาดเคลื่อน
0: คาดเคลื่อนมันไม่ตรวจเลยใช่ไหม
1: มันก็ไม่อ่านว่าเป็นของใครคือตอนกรอกเลขกรอกถูกต้อง
0: ครับ
1: แต่ว่ามันจะให้ฝนตามช่องเหมือนกัน
0: ครับ
1: เช่น2 4 8เนี้ยก็ต้องฝนตรงช่อง2
0: ครับ
1: ต้อง4 8บางคนก็อาจจะฝนพลาดไปหรือว่าลืมฝน
0: ครับ
1: จบเลยแจ้งว่านั้นนะ
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็ไม่ควรจะออกแบบอะไรกันแบบนี้นะ
0: ฮะโอ้โห
1: มันทำให้คนเขาเสียประโยชน์กันแบบโอกาสพลาดมันพอเป็นไปได
0: ้อ่านมาทั้งปีกรอกแค่รหัสของตัวเองเข้าสอบผิดจบเลยนะฮะโอ้นะฮะ
1: บางทีจะไปใช้ไอ้ common sense ว่าของง่ายๆอย่างนี้ไม่น่าพลาดโธ่บางทีคนมันบรรยากาศการเข้าห้องสอบมันไม่ใช่อยู่ในภาวะปกตินะ
0: ครับ
1: ความตื่นเต้นความวิตกกังวลกลัวจะทำไม่ทันอะไรต่างเนี
0: ้ยขออ่านก่อน
1: เกิดร้อนลนผิดปกติมีได้ดังนั้นแหละ
0: ครับครับเขาจำแนกต่อด้วยนะพี่เบสารจากศูนย์สอบทั้งประเทศ10แห่งเนี่ยเขาพบว่าศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสมีสัดส่วนคะแนนปกติสูงสุดนะคือภาคเหนือครับที่เชียงใหม่มีอัตราความผิดความปกตินะครับ 79.15% รองลงมาคือศูนย์สอบภาคเหนือ2ที่พิษณุโลกฮะอยู่ที่ 72.90% ในทางกลับกันศูนย์สอบที่พบอัตราส่วนความผิดปกติพุ่งสูงจนน่ากังวลคือศูนย์สอบภาคใต้สงขลาครับมีอัตราความผิดปกติสูงถึง 75.96% พบข้อผิดปกติ477รายจากผู้ตรวจทั้งหมด628รายครับตามมาด้วยศูนย์สอบภาคใต้1นครศรีธรรมราชมีอัตราความผิดปกติอยู่ 74.09%ศูนย์สอบภาคใต้1เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ที่ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะครับ

0: 11รายแล้วก็มีความผิดปกติสูงมากเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับก็เป็นผลที่เขาตรวจครบละ 100% พบว่าคะแนนได้รับการแก้ไขหรือว่าผิดปกติเนี่ย 5,372 รายอะครับ
1: เอาไปรวมกับจุกกันที่ภาคใต้เยอะนะ
0: ครับครับ
1: โดยเฉพาะอะไรนะนครศรีธรรมราช
0: นครศรีกับสงขลา
1: สงขลา
0: ครับ
1: ก็เป็นจังหวัดใหญ่ทั้งคู่
0: ใช่ครับ
1: เป็นจังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะ
0: ครับเอาแล้วก็มีเลขาของรัฐมนตรีคมนาคมก็ลาออกไปด้วยนี่ตามข่าวก็คืออาจจะหลานสอบได้ไม่ใช่เหรอ
1: สงขลาใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นว่าพื้นเพเคยสมัครสสสงขลา
0: ครับ
1: เห็นว่านามสกุลเดียวกันน่าจะเป็นหลาน
0: ครับ
1: สอบติดด้วย
0: ฮะ
1: ก็ไม่รู้สอบติดโดยที่คะแนนตรงไปตรงมาหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่โกงคะแนนถ้าอยู่ในกลุ่มโกงคะแนนก็ญาติผู้ใหญ่ก็เหนื่อย
0: ก็ออกไปเคลียร์ปัญหาก่อนนะฮะเพราะว่าคุณพิพัฒน์บอกว่ายังไงก็ถ้าเคลียร์ปัญหาเสร็จครับผมจะรอประมาณนี้รอแต่งตั้งกลับมาอีกรอบนึงครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็วันนี้ฮะทางคุณพักคำมนหนุนอนันต์
1: หนุนอนันต
0: ์ครับ
1: คุณลิซ่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ออกมาจี้ให้คุณบรสิทธิ์ฮะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมท.4นะถอนตัวมาเถอะในเรื่องของการไปดูแลเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่าพบว่าไปมีชื่อของลุงคุณวรสิทธิ์เนี่ยถูกกล่าวหาไปด้วยในเรื่องนี้พี่ภิสาร
1: ก็เป็นกรรมการอยู่ในกสท.ไง
0: ครับ
1: เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการกลางของการสอบด้วย
0: ใช่ครับ
1: เขาจะคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: อีสานเหนือภาคใต้เอาไปเป็นตัวแทนก็ไปเป็นกรรมการ
0: ครับ
1: ลุงของคุณวรสิทธิ์ก็ไปเป็นด้วย
0: ไปเป็นด้วยเมื่อวานนี้ประชุมกรรมธิการปปช.เชิญทางกสท.มาชี้แจงไม่มาบอกมีภารกิจด่วนทางมสว.ก็
1: เขาเชิญประธานใช่ไหม
0: ครับก็เดี๋ยวรอบหน้าบอกว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็จะใช้ระเบียบของทางสภาบังคับให้มาให้ได้แต่เมื่อวานนี้ทางมสว.เขาก็อัดเต็มที่เลยนะความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะทางมสว.เขา มีข้อมูลอะไรเขาก็ให้ทางกรรมธิการปปช.นะฮะเอาเป็นคนเอาไปเผยแพร่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับ
0: ครับอ่ะนี่คือเรื่องการสอบนะครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้เวลา30วันเคลียร์ปัญหานี้ให้ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือประเด็นทั้ง 5,000 กว่าคนน่ะพี่เวสารจะทำยังไงถ้าเกิดว่าพบว่าเขามีการแก้ไขคะแนนตอนนี้บรรจุกันไปแล้วเนี่ยนะจะคืนตำแหน่งเรียกเงินเดือนคืนฟ้องดำเนินคดีอาญาหรือยังไงเนี่ยก็ต้องตามดูนะครับและเมื่อออกมาแล้วเนี่ยลำดับถัดไปก็จะได้เลื่อนลำดับขึ้นมาหรือต้องยังไงฮะ
1: ตอนนี้ว่าใครจะมีอำนาจในการสั่งการเรื่องนี้ผมก็ยังงงๆอยู่เลย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คือถ้าพบทุจริตแล้วจะต้องเอาออกจากราชการเนี่ย
0: ครับ
1: จะเป็นอำนาจของ
0: ใครใช่ไหมฮะ
1: จะต้องรอปปช.
0: ครับ
1: สรุปจนกระทั่งคดีถึงที่สุดก่อนไหม
0: ครับ
1: จนกระทั่งพูดง่ายๆว่าส่งศาลตัดสินและศาลตัดสินว่ามีการทุจริตอะไรเรียบร้อยแล้ว
0: uh-huh.
1: ถึงค่อยให้ออกหรือเปล่า
0: ครับ
1: หรือสามารถที่จะสั่งให้ออกก่อนได้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: มันไม่รู้ตอนนี้ยังมันอึมครึมไปหมดอ่ะ
0: เอ้าอำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยทำได้ไหมครับ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าทำได้ก็น่านายกก็น่าจะบอกโอ้ยเดี๋ยวผมจัดการเองอำนาจผมมีก็นายกก็ในขณะนี้ก็รีบตั้งกรรมการเอาคุณประกรณ
0: ์รอคุณประกรณ์ก่อนครับ
1: ก็ไว้โบยไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวมีอะไรมาจี้ถามนายกก็บอกเดี๋ยวผมรอกรรมการชุดคุณประกรณ
0: ์กรรมการก็รอ30วันก่อนเดี๋ยวจะรายงานนายก
1: ท่านสรุปมาว่าอย่างไรก็ตามนั้น
0: ครับ
1: นายกก็มีที่ที่จะผ่องถ่ายไปได
0: ้ครับ
1: ซึ่งมันก็หมายถึงว่ามันก็ทุกอย่างก็ยืดไปก่อนใช่ไหม พราะว่าคณะกรรมการเบื้องต้นไป30วัน
0: 30วันใช่ครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยจะรายงานล็อตแรกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือ27พอ30ครบกำหนดเวลาก็มีบทสรุปมาได
1: ้ครับพอใกล้ๆเวลามันมีเรื่อง

0: ใหญ่เรื่องอื่นบางทีเราก็ลืมเอาก็สั่งให้คุณเอกนิติไปศึกษาเรื่องอะไรนะไอ้อะไรแลนด์บริดจ์อ๋อ
1: ใช่ครับใช่ครับแลนด์บริดจ์เท่าไหร่กี่วันอะ60วันไหมฮะ60หรือ90วัน
0: ไม่รู้30 60 90อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
1: ก็เงียบไปแล้วครับ
0: มันก็ตอนนี้ก็ชักไม่แน่ใจว่าตกลง
1: ได้ประชุมกันกี่รอบแล้วใช่ไหมคร
0: ับน่าจะครั้ง2ครั้งแล้วล่ะ
1: ครับ
0: น่าจะครั้ง2ครั้งแล้วล่ะแต่ว่านายกก็ไม่พูดแล้วนี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมไม่แถลงแล้วข่าวก็ไม่ถามแล้ว
1: ครับ
0: เผลอๆพอถึงแล้วว่าลืมกันไปหรือเปล่า
1: คนไปติดใจ
0: ถ้าไม่มีคนมาทวงข่าวว่านายกตกลงแลนด์บริดจ์ที่ให้ไปศึกษามันครบแล้วตกลงสรุปว่าไงคะอย่างเงี้ย
1: อู
0: ้ถ้ามีคนถามก็นายกอาจจะไปหาคำตอบมาตอบ
1: เสียงมันอยู่ในหัวไงพี่เพศาลคุณจุลีจากประชาธิปัตย์ที่เขาอภิปรายวันนั้นน่ะนะฮะเรื่องของแลนด์บริดจ์อ่ะกับการเดินเรือเมื่อผมไม่เข้าแลนด์บริดจ์ดีกว่าอีกลำหนึ่งก็คืนอ้อมช่องแคบมาลากาไปเลยอ่ะอีกลำผมไม่เป็นไรเขาเปิดใช้แล้วเขาขอมาใช้เขาหน่อยเนี่ยประมาณเนี้ยพี่เพศาลฟังไหม
0: ไม่ใช่ฟัง
1: ที่คุณจุลีเขาเล่าอ่ะครับในสภาคากันกลิ้งเลยโอ้โหคุณกร
0: จุลีสงขาเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับคุณกรนั่งอยู่ข้างหน้ายังหัวเราะเลยครับคุณจุลีบอกว่าอ่ะ
0: คุณจุลีเขาประชาธิปัตย์เนี่ยนะ
1: ใช่ครับอีกลำหนึ่งเอาผ่านช่องแคบมาลากาไปอีกลำหนึ่งมาใช้แลนด์บริดจ์เลยเอายกตู้ลงนะฮะเอายกตู้ลงเสร็จแล้วนะครับเอายกขึ้นรถยกขึ้นรถไฟแล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะของทะเลเอายกลงจากตู้ยกขึ้นเรือนะแล้วก็โทรถามเพื่อนที่อ้อมช่องแคบมาลากาเขาบอกว่าตอนนี้นอนตีพุงอยู่จีนไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามคุณเรือเนี่ยขนตู้มาเป็นหมื่นๆตู้คุณจะใช้ระบบยังไงที่มันจะไหลไปให้อีกฝั่งหนึ่งให้มันทันระยะเวลาที่เขาอ้อม3วันน่ะพี่เพศาลเออเนี่ยก็คงจะรอชุดของคุณเองที่เตี่ยครับที่ไปศึกษาตรงนี้ครับ
0: อันนี้ก็โยงไปถึงเรื่องว่าเวลาตั้งกรรมการแล้วก็กำหนดระยะเวลาเนี่ยบางทีก็บ่อยครั้งเราก็พอถึงกำหนดระยะเวลาเราก็ลืมไปละ
1: ใช่ครับถ้ามีข่าวใหญ่มากลบกระแส
0: แล้วเรื่องบางทีมันก็เลยไปละ
1: ครับ
0: อย่างเช่นปปช.เขาอาจจะไปเดินหน้าทำนู่นทำนี่อะไรเขาพอสมควรแล้วเนี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็กลายเป็นว่ากลไกมันก็อยู่ตรงนั้นไป
1: ครับ
0: ตำรวจเขาผมเพิ่งทราบนะที่เขาบอกว่าโอเคเขาจะทำคดีเขาก็ติดตามอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอำนาจอยู่ที่ปปช.เพราะปปช.เขารับเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เป็นเรื่องที่เขาไต่สวนเป็นคดีพิเศษไปแล้ว
1: ครับใช่ฮะ
0: มันตำรวจจะไปทำซ้ำซ้อนไม่ได
1: ้ครับ
0: อย่างมากที่สุดก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วทั้งหมดมีอะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ส่ง
1: ให้ปปช.ปปช.
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้พูดง่ายๆว่าเรื่องนี้ในทางคดีนะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ปปช.
1: เร็วสุด3ปีถ้ามาตรฐาน6ปีนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อวานเนี้ยที่ปปช.เพิ่งส่งสารแล้วก็กล่าวหากันไปเนี่ยอันนั้น10ปี
0: ครับก็ข้าราชการที่ทุจริตสอบมาก็อย่าเพิ่งตกใจลาออกไป
1: ครับ
0: เผลอๆยังอาจจะอยู่ได้งาน
1: ครับ
0: 3ปี6ปีอะไรก็ยังอาจจะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าจ่ายเงินไปเยอะนะบางคนหลายแสนบางคนอย่างว่าเกือบล้าน
1: เบื้องต้นเนี่ย300,000ถ้าพื้นที่แข่งขันสูงเนี่ย800,000-900,000นะครับพี่เพศาล
0: ได้
1: เพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่มั่นใจเราอยากเป็นข้าราชการแต่กลัวไม่ได้เหลือเกินเนี่ยนะฮะอ้าวลงทุนฮะเพื่อความมั่นคงในอาชีพการงานอยู่ภาครัฐสวัสดิการดีอย่างน้อยเนี่ยการันตีไม่ตกงานจนถึงอายุ60ส่วนหนึ่งคิดอย่างนี้ครับพี่เพศาล อีกส่วนหนึ่งขอเข้าเป็นราชการก่อนเดี๋ยวผมมีเส้นมีสายผมจะย้ายไปในกระทรวงทัวร์วงกลมที่มีอำนาจมากกว่านี้ก็มีเหมือนกันที่คิดแบบนี้ครับ
0: แบบเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับ
1: ครับครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา38นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
6: วันนี้นายกไปร่วมกับทางนายกมาเลย
5: ์ครับ
6: เปิดไอ้เส้นทางที่ด่านสะเดากับทางด่านอะไรของทางมาเลเซียนะ
5: ครับ
6: เป็นเส้นทางเชื่อมนายกก็เลยกลับบ้านโดยผ่านทางด่านสะเดาแล้วก็เข้ามาหาดใหญ
5: ่ครับ
6: เข้ามาที่สงขลาเลยก็ถือโอกาสมาตรวจราชการที่สงขลา
5: ครับ
6: ที่หาดใหญ
5: ่โอ้ก็ต้องมาเตรียมพร้อมฮะเดี๋ยวพอถึงฤดูฝนคนหาดใหญ่ก็หนาวหนาวร้อนๆครับจะซ้ำรอยหรือเปล่าไงฮะ
6: ก็มาสั่งการว่าจะต้องบูรณะคลองรอหนึ่ง
5: ครับ
6: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเขาก็บอกว่าโอ้ยังไม่ทำอะไรเลยยัง
5: ตื่นเขินฮะใช่ครับ
6: คลองแล้วก็ไอ้ข้างๆที่น้ำมันเซาะพังไอ้กำพงกำแพงเหลือแต่กำแพงไอ้ดินที่ถมเอาไว้หายไปหมดแล้ว
5: มันลงไปอยู่ในคลองหมดแล้วครับ
6: มันลงไปอยู่ในคลองก็เหลือแต่ไอ้กำแพงคอนกรีตลอยอยู่
5: ครับ
6: สองฝั่งคลองนะ
5: ครับ
6: นี่ก็ต้องมาบูรณะต้องมาลงใช้งบประมาณอะไรกันพอสมควรนายกก็มาตรวจแล้วก็มีดราม่าเรื่องว่าตัดงบน้ำท่วมหาดใหญ่อะไรต่างๆก็วิพากษ์วิจารณ์กันด้วย
5: โอ้โหก็ทางนายกแป้นบอกว่าขอไปเท่าไหร่อ่ะ200ล้านตอนนี้เหลือแค่42ล้านฮะรถเรืออุปกรณ์อะไรทั้งหมดถูกตัดเหี้ยนเลยพี่เปสารเหลือแค่เรือยาง3ลำฮะ
6: ถามว่าเอาแล้วจะไปฟ้องไหนโอ้ไม่นะครับผมมาก็ไม่ได้มากราบฟ้องครับผมมาต้อนรับท่านครับ
5: ครับ
6: กลัวมากเพราะว่าตอนช่วงน้ำท่วมก
5: ็โดนวิจารณ์หนักเหมือนกัน
6: โดนเรียกว่าทั้งถูกโขกทั้งโขกทั้งสับนะ
5: ครับ
6: นายกไม่เท่าไหร่โอ้โหคุณชาดาไทยเศรษฐ์ไป
5: ครับ
6: ถึงขั้นบอกเลยว่า
5: ต้องพิจารณาตัวเอง
6: โอ้ยนายกท่านนี่พิจารณาตัวเอง
5: เ
6: สร็จงานแล้วก็อยู่เสร็จงานแล้วก็ออกไปเลยนะ
5: ครับ
6: แกก็เชื่
5: อ
6: คุณชาดาแกคงออกไปแล้วแกไม่เชื
5: ่อก็พอฝนมารอบสองแกไปปิดไอ้นี่ไปปิดไอ้นี่เองอ่ะพี่ไพศาลไปปิดหรือไปเปิดอ่ะประตูระบายน้ำอ่ะ
6: ไม่สั่งการแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย
5: ท่านไปหมุนเองเลยครับ
6: เพราะว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานไม่ใช่เจ้าหน้าที่เทศบาลนะ
5: ครับ
6: คนเปิดปิดนะเป็นของชลประทาน
5: ครับครับนายกแป้นไปเองเลยฮะ
6: นายกแป้นเลยต้องไปเอง
5: ครับคือท่านนายกวันนี้ที่ลงไปเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะวันนี้ไม่ใช่แค่มาพบปะทักทายกันแต่มาพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยน้ำมันจะมาถึงครับปีที่แล้วเกิดความเสียหายมากในพื้นที่สงขลารัฐบาลถอดบทเรียนต่างๆแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นซ้ำอีกประชาชนจะได้ไม่ประสบความยากลำบากวันนี้ทุกคนคงเห็นว่าถ้ารัฐบาลไม่ตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนสิ้นปีคงไม่พร้อมหน้าพร้อมตามาพบกับทุกคนนะท่านบอกอย่างนั้นนะฮะแม้ว่าวันนี้เรามาด้วยความกลัวถ้าหากทำไม่ได้จะทำยังไงตนจึงนำจำเลยทั้งหมดมาด้วยกับตนนายกบอกว่าผมนี่แหละเป็นจำเลยที่หนึ่งแน่นอนอยู่แล้ววันนี้

0: ต้องมีจำเลยร่วมด้วยกันนะฮะให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมจะดูเรื่องของการสัญจรกระทรวงการคลังดูเรื่องงบประมาณกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาดูว่าจะทำยังไงที่จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่น้อยลงไปรวมถึงหาวิถีทางที่จะให้คนมาเที่ยวหัดใจด้วยความปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่รัฐบาลจึงมาเตรียมตัวทุกด้านมาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและให้เกิดความพร้อมในกรณีฉุกเฉินรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้นายกอยู่ตรงนี้ตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่ผ่านมาทุกคนลงพื้นที่เห็นสภาพความเสียหายก็กลับไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คิดแผนงานป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำร้ายอีกครับพี่ไพศาล
1: ก็ต้องเตรียมการแหละครับ
0: ครับ
1: ประมาทไม่ได้เพียงแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยปีนี้มันเป็นปีเอลนีโญใช่ไหม
0: ครับ
1: เอลนีโญมันก็แล้งเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดความแห้งแล้งมากกว่าปีที่มีฝนลงมาหนักๆมากๆเนี่ยมันก็น่าจะมาอย่างแรกมากกว่า
0: และไอเอลนีโญเนี่ยพี่เพศานถ้ามันเป็นเรื่องของฝนเนี่ยเขาบอกว่าฝนมันจะตกเฉพาะจุดเฉพาะที่ด้วยนะตกแช่ที่มันหนักๆนะ
1: ไม่ตกเลนบอม
0: ไปเลนบอมเนี่ยฮะใช่ครับใช่ครับ
1: คือมันแรงโดยทั่วไปแต่ว่าถ้าจุดไหนที่มันฝนตกมันก็จะเป็นลักษณะเลนบอม
0: ใช่ครับ
1: อย่างถ้ามันมาโฟกัสเฉพาะหาดใหญ่นะ
0: ครับ
1: ก็ตกหาดใหญ่ไม่มีหาดใหญ่ไม่ตกเลยสงสัยปีนี้จะรอดมันตกเฉพาะคอหง
0: ที่ไหนนะฮะพื้นที่รับน้ำก็คือหาดใหญ่นั่นแหละครับ
1: จากคอหงก็ลงมาหาดใหญ่นะ
0: ครับแล้วคลองร้อนหนึ่งก็คืออ้อมเมืองหาดใหญ่เพื่อใช้ออกทะเลแต่ว่าตอนนี้คลองมันตื้นเขินยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะจะทันหรือเปล่าเนี่ย
1: มันก็ล้นคลองมาทั่วหาดใหญ่
0: ใช่ครับเนี่ยปัญหามันจะเป็นลักษณะนี้ครับและคลองร้อนหนึ่งศักยภาพตอนนี้รับไหวหรือเปล่าหลายคนไม่เชื่อแล้วว่ารับไหวครับควรจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมที่จะให้น้ำมันผ่านหาดใหญ่โดยไม่ต้องเข้าเมืองอ่ะแต่ยังไม่ทำเลยไงพี่เพศาน
1: โอ้ถ้าโดนซ้ำอีกสักปีเหนื่อยนะ
0: โอ้โหในนายกหนูเนี่ยน่าจะเหนื่อยหนักแล้วฮะ
1: จะ คนเสียหายไปปีก็กว่าจะฟื้นตัวก็ใช้เวลาคือเสียหายไปเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า3ปี4ปี5ปี
0: ครับ
1: กว่าจะฟื้นตัวได้นะเราหมายถึงว่าในช่วง3ปีถึง5ปีนี้ถ้ามันเกิดซ้ำอีกมันก็คงจะยืนไม่อยู
0: ่ครับ
1: นะนายกเนี่ยไปที่หาดใหญ่แล้วก็ไปแสดงความเห็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งด้วยนะ
0: ครับ
1: คือเรื่องที่ CP เขา
0: อ๋อรถไฟเขาเชื่อมสามสนามบินใช่ไหมครับ
1: ขอยุติการดำเนินไอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
0: ครับ
1: นายกวันนี้ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้นะว่าจากกรณีที่มีข่าวปรากฏว่าบริษัทในเครือ CP ยื่นหนังสือถึงการรถไฟขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีด3สนามบินนายกก็บอกว่าเห็นว่าล่าสุดบริษัทแถลงแล้วเรื่องของสัญญาว่าจะรักษาสถานะของเขาแต่ในส่วนของนโยบายที่รัฐบาลต้องยึดถือคือต้องเป็นไปตามสัญญาและข้อตกลง
0: ครับ
1: รวมถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงข้อผูกพันที่คู่สัญญามีต่อกันซึ่งในกรณีนี้คู่สัญญาคือรฟท.กับเอกชนที่รับดำเนินการโครงการดังกล่าวผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วยังไฮสปีดเทรนยังมีความจำเป็นอีกหรือไม่นายกบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าปรับก็ต้องมีการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาซึ่งตนก็ยังมองไม่ออกว่าคนที่ทำสัญญากับภาครัฐจะปรับเปลี่ยนสัญญาได้อย่างไรเพราะก่อนที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐจะต้องรับสภาพและเงื่อนไขทุกอย่างว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะถ้าเปลี่ยนได้ก็คงจะเปลี่ยนทุกสัญญาส่วนตัวยังมองไม่เห็นว่าจะทำอย่างไรซึ่งยืนยันว่าจะต้องยึดกฎหมายเป็นหลักถามว่าหากกลุ่ม CP ยกเลิกไม่ได้หมายความว่าจะยุติไปโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่นายกก็ย้ำว่าขอยกเลิกไม่ได้ให้ไปดูสัญญาภาครัฐทุกหน่วยงานอย่าไปเจาะจงเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งสัญญาภาครัฐไม่ได้เขียนเงื่อนไขการเลิกสัญญาไว้เลยแต่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่รัฐขอยกเลิกฝ่ายได้

0: ได้ฝ่ายเดียว
1: เ
0: อกชนขอยกเลิก
1: ไม่ได้
0: ไม่มีใครก็ทำสัญญาหรอกแต่รัฐขอบอกเลิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะระบุไว้ในสัญญา
1: ครับ
0: เมื่อถามว่ารัฐจะยังเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อหรือไม่นายกบอกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามสัญญาซึ่งการยกเลิกสัญญาจะต้องได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่ายเพราะการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมีผลกระทบตามมาอีกมากมายรับไหวหรือไม่ถ้าอยู่ดีๆไม่ทำงานกลายเป็นผู้ทิ้งงานก็จะยิ่งยุ่งขึ้นอีกน่าจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำและหลักประกันต่างๆจะถูกลิบหมดสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อรัฐไปทำการประมูลใหม่หากมูลค่าที่ประมูลใหม่รัฐต้องจ่ายเพิ่มรัฐก็ต้องไปไล่เบี้ยเก็บกับผู้ที่ยกเลิกสัญญาซึ่งน่าจะวุ่นฉะนั้นควรทำตามสัญญากันดีที่สุดถามแล้ววิธีแก้ของเรื่องนี้ควรเรียกเอกชนมาพูดคุยเพื่อให้เดินหน้าโครงการนี้ต่อไหมนายกบอกว่าย้ำว่าโครงการต้องเดินไปถ้าไม่เดินก็ผิดสัญญาซึ่งก็จะยุ่งพร้อมย้ำว่าถ้าโครงการจะไม่เดินหน้าคือรัฐต้องเป็นฝ่ายเริ่มทั้งนี้สัญญามีการระบุเป็นช่วงๆและมีการระบุว่าต้องทำเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ายังทำไม่ถึงก็จะมีช่องว่าเป็นการละเมิดสัญญารัฐก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้โอกาสที่เอกชนจะบอกเลิกรัฐได้ตนยังหาช่องไม่เจอเลยฉะนั้นใครทำงานกับรัฐหากเกิดความเสียหายอาจโดนปรับแรงๆทำไม่เสร็จผู้รับเหมาหาของไม่ได้ก็ต้องยกเลิกสัญญากับภาครัฐแบบนี้เราก็เจอแต่โครงการที่มีแต่ตออยู่ทั่วประเทศก็ย้ำว่าผู้ที่จะเข้ามาทำสัญญากับภาครัฐหรือรัฐบาลไทยต้องรับสภาพว่าเงื่อนไขทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและปฏิบัติได้ถ้าจะเลิกก็ต้องเป็นแบบผู้รับเหมาก็คือทิ้งงานไปเลย
1: ครับครับต้องเป็น
0: ซึ่งก็จะต้องถูกปรับถึงขึ้นบัญชีดำอะไรแบบ
1: ครับ
0: นายกก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยคุณประกรณ์นินทพันธ์รองนายกด้านกฎหมายกำลังร่างราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้รับเหมาทิ้งงานซึ่งจะทำให้การจัดการกับผู้ที่ทำสัญญากับภาครัฐและไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามล่าสุดเครือซีพีได้ออกแถลงการยืนยันว่าทางบริษัทไม่ได้ยกเลิกสัญญารู้สึกเขาจะชี้แจงออกมาเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงซีพีขอแจงขอสิ้นสุดสัญญา
1: ครับ
0: ไฮสปีดเชื่อม3สนามบินเป็นการใช้สิทธิ์ตามสัญญาไม่ใช่เป็นการยกเลิกโครงการทันที
1: oh.
0: ยังหวังว่าจะหาทางออกที่เหมาะสมได
1: ้ครับ
0: ขอสิ้นสุด
1: ขอสิ้นสุดสัญญา
0: เขาม
1: ีทางออกกฎหมายของเขานะ
0: ฮะเขาคงจะมีที่ปรึกษากฎหมายที่กฎหมายก็แนะนำ
1: ครับ
0: นะว่าให้เอาให้มันมีรูอยู่เล็กๆอยู่รูนี้ไปรูนี้กันแล้วกัน
1: ครับครับครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เวสาเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ก็คุยต่อนะครับ
2: ครับท่านนายกบอกว่าต้องรัฐบอกเลิกได้ฝ่ายเดียวเอกชนไม่สามารถทำได้นะแต่เอกชนก็บอกว่าขอสิ้นสุดสัญญานะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็ทางเดอะสแตนดาร์ดเองเขาก็ไปมีแหล่งข่าวมานะพี่เพศานนะฮะสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเขาอธิบายขั้นตอนหลังจากที่ CP ยื่นหนังสือไปเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นการหย่าร้างฮะเขาอธิบายแบบนั้นครับซึ่งเมื่อคู่สัญญาก็คือการรถไฟรับทราบเรื่องแล้วจะต้องนำเรื่องนี้ไปยื่นต่อนายทะเบียนซึ่งก็คือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

0: พิเศษภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EEC ครับซึ่งมีคุณอนุทินเป็นประธานเพื่อให้ทางบอร์ดพิจารณาว่าเหตุผลในการขอเลิกสัญญานั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะฮะแหล่งข่าวจากคมนาคมอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนหลังจากยื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญาไว้อย่างนี้ครับกระบวนการนี้มันเปรียบเสมือนการหย่ากันของคู่มั่นหรือว่าคู่สัญญาซึ่งก็คือการรถไฟเมื่อต้องการจะหย่าร้างกันก็ต้องไปดำเนินการยื่นเรื่องผ่านนายทะเบียนซึ่งในที่นี้ก็คือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EEC เพื่อให้พิจารณาดูว่าเหตุผลในการขอเลิกสัญญานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่หากมีเหตุผลรับฟังได้ก็สามารถเลิกกันได้ครับทางแหล่งข่าวของคมนาคมบอกด้วยครับเหตุสำคัญที่มีการขอจบสัญญาคาดว่าน่าจะมาจากต้นทุนการก่อสร้างแล้วก็การลงทุนของไอ้โปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงที่อยู่ในระดับเนี่ยมาณปัจจุบันมันสูงเกินไปโดยแนวโน้มหลังจากนี้ครับอาจจะต้องมีการปรับแผนให้การรถไฟเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการสร้างเองซึ่งจะไม่มีการเปิดประมูลให้เอกชนมาร่วมลงทุนแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะลดสเปคจากรถไฟความเร็วสูงฮะพี่ไพศาลฮะมาเป็นโครงการรถไฟความเร็วปานกลางวิ่งด้วยความเร็วประมาณสัก160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ EEC แทนซึ่งการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบรถไฟความเร็วปานกลางนี้ครับจะช่วยประหยัดงบประมาณลงไปได้มหาศาลเนื่องจากสามารถใช้การลงทุนแบบเดิมไม่ต้องทำประเมินโครงสร้างใหม่ทั้งหมดครับคาดว่าอาจจะประหยัดเงินลงทุนไปได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโครงการเดิมครับอันเนี้ยแหล่งข่าวของกระทรวงคมนาคมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะหย่าร้างกับเราถ้ามันเป็นไปได้บอร์ดอนุมัติเนี่ยถ้าเกิดเราเลิกกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรถไฟเขาจะทำเอง
1: ก็ทำเป็น
0: ความเร็วปานกลางไป
1: ไม่ต้องเป็นรถไฟความเร็วสูงนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องนะฮะเอาเรื่องนี้ไหมพี่เพศาน
1: ครับ
0: ประเด็นกรณีแอร์มีนาซึ่งก็
1: วันนี้เลขาปปส.เขาแถลง
0: ครับคือจะเห็นภาพโครงร่างของขบวนการนี้ทั้งหมดเลยพี่เพศานตอนนี้เขาจะออกหมายจับ4คนสำหรับผู้ร่วมขบวนการนี้ครับตอนนี้เขาจับได้แล้วทั้งหมด6คนนะครับพี่เพศาน
1: ครับ
0: สองคนแรกที่จับได้เนี่ยก็คือสองสามีภรรยาคนเมืองเลยที่ไปทำงานอยู่ที่เมืองเลย
1: ที่เชียงคาน
0: ใช่ครับสามีเป็นคนไทยภรรยาเป็นสาวสปป.ลาวมีหน้าที่รับส่งพัสดุอย่างเดียวนะฮะจัดส่งพัสดุมาจากนี่แหละฮะในทุนขบวนการอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านส่งให้สองสามีภรรยานี้มาส่งเข้ากรุงเทพส่งมาแล้ว6ครั้งได้ครั้งละ 6,000 ส่งมาให้ใครนะฮะก็อุทัยนะฮะส่วนหนึ่งก็คืออุทัยไปรับมีนันทวัฒน์ด้วยนะครับแล้วอุทัยกับนันทวัฒน์ส่งต่อไปไหนนะครับก็ตามคำสั่งการเนี่ยไอ้กล่องพัสดุก็ส่งไปที่เหมือนกับรางน้ำนะฮะรางคำแหงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือจะร่วมขบวนการด้วยกับคดีแอร์มีนาหรือไม่ทางปปส.กำลังตรวจสอบอยู่แต่ว่าขบวนการมันมาลักษณะนี้นะครับแต่ที่ไปถึงแอร์มีนาเนี่ยก็คือคนที่เขาไปจับได้วันเมื่อวานเนี่ยตอนหัวค่ำหัวค่ำชื่อเอกวิทย์อ่ะพี่เพศาน
1: เป็นมาพะเยาม
0: าจากพะเยาใช่ครับ
1: อ
0: ันนี
1: ้เห็นว่าหนีไปลาว
0: ครับ
1: เอาโทรศัพท์มือถือไปทำลายทิ้งที่ลาว
0: ครับครับก็ถูกรวบเมื่อหัวค่ำนี้ก็คืออันนี้จะเชื่อมตรงกับแอร์มีนาเลยเพราะว่าเขาไปรับนะฮะผ้าที่เป็นกระเป๋าฮะกระเป๋าช้าง
1: ไปซื้อเห็นว่าขึ้นไปซื้อที่เชียงใหม
0: ่ที่เชียงใหม่แล้วมาที่พะเยาเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์เย็บเอาเฮโรอีนยัดเข้าไปข้างใน
1: ก็มีคนสั่งเขาอีกทีหนึ่งให้ไปหาซื้อ
0: ครับ
1: เขาก็ไปหาซื้อแล้วก็มีคำสั่งว่าให้เอาไปวางไว้ริมถนนแห่งหนึ่ง
0: ครับ
1: เขาก็เอาไปวางไว้ในจุดที่นัดหมาย
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่ามาดูอีกทีก็ไม่อยู่ละ
0: ฮะ
1: ก็คือก็แสดงว่ามีคนรับเอาไปแล้วไปบรรจุยาก็แสดงบรรจุในประเทศนะ
0: ฮะเขาบอกนี่เลยที่ไปกล่าวอ้างว่าไปบรรจุประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกไม่เป็นไปไม่ได้ก็คงนี่แหละฮะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีฝีมือในการปักเย็บเรื่องของสินค้าพื้นเมืองแบบนี้มีหลากหลายนะฮะในพื้นที่นั่นแหละครับก็อันนี้คือกระเป๋าช้างที่พอบรรจุเฮโรอีนเสร็จแล้วส่งให้อุทัยไปรับไงพี่ไพศาลรับกลับมาเอาไปส่งต่อให้กับแอร์มีนา

0: ไมต้องไปส่งให้แอร์มีนาเพราะเอกวิทย์เนี่ยเขาชื่อว่ารินริน
1: ชาวพะเยาเนี่ยนะ
0: ชาวพะเยาครับใช่ครับเป็นคนคนเดียวกับที่ชื่อว่ารินรินนะครับส่วนคนที่ติดต่อกับแอร์มีดาได้ชื่อว่าโรสโรสนะฮะอันนี้พิเพนอวตารที่สามารถตะเวนหาเลยนะฮะใครจะรับพิ้วไทยออสเตรเลียบ้างไทยไต้หวันบ้างเนี่ยครับแล้วก็แอร์มีนาเข้ามารับว่าจะหิ้วไปออสเตรเลียให้ก็เลยให้อุทัยเนี่ยนะครับเอากระเป๋าช้างเนี่ยไปส่งต่อให้ถึงมือแอร์มีนาที่คอนโดแล้วก็ไปเช่ารถกับแอปพลิเคชันวัย59ปีที่เคยติดคุกตลอดชีวิตติดจริงๆ20ปีไปส่งเนี่ยฮะแล้วก็พอถูกจับได้เสร็จทำลายหลักฐานยังไม่ครบยังไม่หมดใช่ไหมก็ไปจับได้ที่ห้องพักว่ามันมีผงขาวมีเศษพงเศษผ้าที่มีรูปช้างอยู่กับนันทวัฒน์ที่ไปจับได้ที่อยุธยาก็เนี่ยทั้งหมดตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมด6คนที่เจ้าหน้าที่ปปส.จับได้แล้วและตอนนี้กำลังจะไปจับรถโรสด้วยนะฮะรู้แล้วว่ารู้จักสนิทสนมกับรินรินนี่แหละฮะอาจจะเป็นญาติกันด้วยเป็นคนพะเยาเหมือนกันแล้วก็ปปส.ออกหมายจับอีก4คนเป็นคนสปป.ลาว3เป็นคนไทย1แต่จะเป็นหัวขบวนหรือเปล่าแต่เนี่ย4คนเนี้ยส่งยาเสพติดเข้ามาในประเทศเพื่อกระจายไปให้คนหิ้วแน่นอนแต่ว่าจะเป็นหัวขบวนหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ปปส.สาวอยู่ครับ
1: ก็รู้สึกปปส.ก็บอกว่าสรุปว่าไอ้เส้นที่เขาไปจับมาจากตัวการอยู่ฝั่งลาว
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งมาให้สองผัวเมียที่เชียงคาน
0: ครับ
1: ผัวเป็นไทยเมียเป็นลาวเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งต่อมาทำให้มาจับได้ที่ลานน้ำที่ลานกำแพงอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับสายที่ส่งเป็นกระเป๋าช้าง
0: ครับ
1: มาให้แอร์มีนา
0: ครับ
1: ก็ได้หรืออาจจะคนละสาย
0: ครับ
1: กำลังพยายามหาจุดเชื่อมโยงกันอยู่แต่ในขณะเนี้ยมันแยกเป็นสองสายไปแล้ว
0: ครับ
1: เท่าที่ดูข้อมูลนะ
0: uh-huh.
1: เพราะว่ามันไปเป็นมันมาทางเชียงคาน uh-huh. ใช่ไหมจากลาวมาเชียงคานแล้วก็มาจุดอื่นๆที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับแอร์มีนา
0: ครับ
1: แต่ส่วนที่เชื่อมโยงแอร์มีนาม
0: าจากพะเยา
1: ไปเนี่ยมันไม่ไปเชียงคาน
0: uh-huh.
1: ไปพะเยา
0: ไปพะเยาครับแต่แอร์มีนาจะเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยคุณ ปานิสราบอกมาเนี่ยนะคือตอนเนี้ยอยู่ระหว่างการสืบเส้นเงินกันอยู่แต่ว่าปปส.ไปสืบเส้นเงินของแอร์มีนาแล้วไม่มีความผิดปกติเลยก็ต้องไปสอบย้อนดูฮะว่ารับงานลักษณะนี้มาแล้วกี่รอบนะฮะแล้วรู้ไหมไอ้ที่รับกระเป๋าแล้วก็ไปส่งเนี่ยนะฮะข้างในมันมียาเสพติดถ้าไม่รู้เนี่ยก็แสดงว่าตกนะฮะอยู่ในเหมือนกับผู้เสียหายจะถูกหลอกหิ้วอ่ะพี่พิสารอันนี้มันคือต้องแยกกันไปอีกนะฮะแต่ไอ้ขบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คือจัดส่งพัสดุนะฮะบรรจุยาเสพติดเอาไปส่งให้กับคนหิ้วไอ้พวกนี้ขบวนเดียวกันแน่นอนแต่ว่ามันแยกสายกันนะ
1: วิธีการคล้ายคลึงกัน
0: คล้ายคลึงกันใช่ครับ
1: มันจะมีซ่อนอยู่ในพวกสินค้าพื้นบ้านสินค้าโอท็อป
0: ครับ
1: หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่อะไรนะมันก็ตรวจค้นก็ยากหน่อยเช่นใส่เข้าไปในถุงซองกาแฟอะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: ผสมเข้าไปในซองกาแฟต่าง
0: ๆก็อย่างเอกวิทย์เนี่ยที่ชื่อจริงของเขาก็รินรินเนี่ยนะครับรอบหนึ่งได้แสนหนึ่งนะพี่เพศานแต่พอไปส่งถึงมือแอมีนาเนี่ยแอมีนาที่ 8,000 ไอ้ก็ 8,000 จะแบ่งครึ่งด้วยนะฮะโอน
1: ไม่ใช่ได้เท่าไหร่ 1,700 3,400
0: ใช่ครับก็คือเดิมที่ตกลงกันนะฮะตกลงตอนเป็นข่าวแรกเราว่า 8,000 น่ะนะฮะแต่ว่าบัญชีโอนจริงๆที่แอร์มีนาได้รับไป2รอบเนี่ยรอบละ 1,700 อ่ะครับนั่นแหละครับได้แค่นั้นนะ
1: อ๋อวันนี้ตำรวจพะเยาพร้อมด้วยตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำตัวเจ้าของชื่อลินลินเนี่ย
0: ครับ
1: ไปชี้จุดส่งเฮโรอีนซุกกระเป๋าลายช้าง
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็ชื่อเอกวิทย
0: ์เอกวิทย์ใช่ครับ
1: ยงนิชกุลนะตำรวจสภ.เชียงคำจังหวัดพะเยาไปจับกลุ่มมา
0: ครับ
1: เขาก็สารภาพก็เอาไปดูจุดนะฮะก็คือจุดที่

0: ถนนสายเชียงคำภูซางใกล้น้ำตกภูซางก่อนถึงบ้านหัว
1: ครับ
0: ประมาณ4กิโลเมตรห่างจากทางขึ้นภูชีฟ้าประมาณ41กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่ก็ได้จำลองเหตุการณ์ตามคำให้การผู้ต้องหาพร้อมบันทึกภาพและเก็บรายละเอียด
1: ครับ
0: คือเอาไอ้ถุงผ้านี้ไปวาง
1: ใช่ฮะ
0: ก่อนที่จะมีคนเก็บเอาไปบรรจุอาญาเสพติด
1: คือนอกเหนือถุงผ้าวางแล้วมีเงินแสนด้วยนะวางด้วยครับเป็นค่าจ้างอ่ะ
0: อืมครับ
1: เดี๋ยวคุยต่อพี่ไปสารพักครู่หนึ่งตอนนี้19นาฬิกา2นาทีแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับคุยกันนะ
1: ฮะ
0: อืม
1: ก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กำลังสืบย้อนกลับไปครับแต่ว่าปปส.เนี่ยเขาบอกเลยพี่ไพศาลมันตัดตอนกันชนิดที่ว่ามันแต่ละไอ้ข้อฟันเฟืองอะครับไม่รู้จักกันเลยอย่างเช่นคุณเอาของไปวางหลักกิโลนะใครมารับคุณไม่ต้องสนใจคุณมีหน้าที่นี้อย่างเดียวแล้วก็คุณเลิกแล้วกันไปนะฮะที่เชียงคานก็เหมือนกันคุณลุงคุณป้ามีหน้าที่ส่งพัสดุอย่างเดียวไม่ต้องรู้ว่าส่งไปให้ใครจบแค่นั้นแล้วคุณได้เงินไปนะฮะพอจะถามเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะไม่รู้หมดเลยไงเพราะฉะนั้นจะโหย้อนกลับไปถึงต้นของหัวขบวนน่ะมันค่อนข้างจะยากครับ
0: อืมครับเรื่องในตลาดหุ้นนะ
1: ครับ
0: ที่มีหญิงสาวชื่อสุภาพรพิมพ์คงเนี่ยไปรายงานไปรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่เขาเรียกว่าแบบรายงาน 246-2 ระบุว่าตัวเองได้มีการซื้อหุ้นมูลค่าเป็นแสนล้านบาท
1: ครับ
0: หลายหุ้นนะหุ้นเมเจอร์หุ้นทรูหุ้นธนาคารกสิกรไทยอะไรเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วเกิดมีผู้บริหารของทรูเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเอ๊ะขึ้นมาเขาบอกเอ๊ะ
1: ไปตรวจสอบ
0: คือมันถือมีหุ้นตั้ง 7% หุ้นของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมีหุ้นบูริมซิอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะ
1: ครับ
0: มันน่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอะไรมันก็เริ่มจะโอละพ่อขึ้นมาเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเนี่ยรองเลขาธิการและโฆษกของกลต.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ชื่อคุณอเนกอยู่ยืนเนี่ย ก็ได้บอกว่าจากที่พบกระแสข่าวการกล่าวถึงกรณีนางสาวสุภาพรพิมพ์พงษ์ชาวกรุงเทพซึ่งมีการระบุถึงกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อจากกรต.หรือตำรวจนั้นขอเรียนว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 246/2 คือปรากฏว่ามีคนที่เขาชื่อสุภาพรพิมพ์พงษ์
1: ครับ

0: ชาวกรุงเทพเนี่ย
1: เ
0: ขาไปให้สัมภาษณ์สื่อเขาก็บอกว่าเขาได้ยินข่าวอยู่นะว่ามีชื่อเขาไปปรากฏแรงต่างแต่เขาไม่เคยเป็นคนลงทุนเขาไม่เคยลงทุนหุ้นอะไรเลย
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ชื่อนี้มีจริง
0: ก็แล้วก็ไม่ได้เคยได้รับการติดต่ออะไรมาจากก.ล.ต.หรือว่าจะต้องถูกเรียกไปชี้แจงอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมติชนออนไลน์เนี่ยเขาก็ตรวจสอบเขาพบว่าคนที่มีชื่อสิริพรเนี่ยนะมีชื่อสิริพรและพิมพงษ์ด้วยนะที่มีข่าวว่าเข้าซื้อหุ้นบริษัทใหญ่7รายการ6บริษัทในตลาดหลักทรัพย์อาทิ2 K-Bank Major มูลค่ากว่าแสนล้านเนี่ย
1: ครับ
0: ตรวจข้อมูลแล้วพบว่าชื่อเนี้ยในทะเบียนของคนไทยเนี่ยมีอยู่2รายใช้ชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันนี้เลย
1: ครับ
0: รายหนึ่งเป็นชาวปราจีนบุรีอีกรายหนึ่งเป็นชาวกรุงเทพ
1: ครับ
0: ใช้ชื่อสุภาพรพิมพงษ์เนี่ยมติชนได้ติดต่อสอบถามไปยังสุภาพรพิมพงษ์ที่เป็นชาวกรุงเทพบอกว่ามีอาชีพเป็นลูกจ้างทราบเรื่องกรณีดังกล่าวจากเพื่อนที่เขาลงทุนในตลาดหุ้นเขาเห็นชื่อเราเขาก็โทรมาบอกซึ่งก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะไม่เคยลงทุนอะไรในตลาดหุ้น
1: ครับ
0: รวมถึงไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
1: ครับ
0: อาจจะเป็นคนชื่อเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรซึ่งล่าสุดก.ล.ต.ก็ออกข่าวแล้วว่าไม่ใช่การซื้อขายก็คิดว่าคงไม่เกี่ยวกับตน
1: ครับ
0: แล้วก็ยังบอกว่าเราบริสุทธิ์ใจตรวจสอบได้พร้อมให้ความร่วมมือเพราะเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้มีอะไรผิดปกติคิดว่าน่าจะเป็นคนชื่อซ้ำกันมากกว่า
1: โอ้ชื่อแล้วนามสกุลด้วยสิฮะ
0: แล้วตอนนี้ก็ไม่มีการติดต่ออะไรมาจากก.ล.ต.หรือตำรวจเลยคิดว่าเขาคงรู้แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับสุภาพรก็คือตนเองซึ่งก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ถามว่าเราจะต้องไปแจ้งความไว้เพื่อจะได้ไม่ถูกแอบอ้างชื่อไหมคุณสุภาพรก็บอกว่าคงไม่ได้ไปทำอะไรเพราะก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะตำรวจก็คงรู้แล้วว่าไม่ใช่ตน ตนไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยสามารถตรวจสอบได้นะ
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็เลยทำให้โฆษกก.ล.ต.เขาก็เลยต้องออกมาแถลงยืนยันว่าที่มีกรณีที่มีหญิงสาวบอกว่าชื่อสุภาพรพิมพงษ์ประชากรุงเทพแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อจากก.ล.ต.หรือตำรวจนั้นขอเรียนว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วคนนี้ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 246-2 โดยก.ล.ต.ขอยืนยันว่าขณะนี้ก.ล.ต.ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ในการเชิญตัวนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ตัวจริง
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นผู้รายงานแบบ 246-2 มาให้ถ้อยคำกับก.ล.ต.และพนักงานสอบสวนแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็คือต้องไม่ใช่คนกรุงเทพก็ปาจีนสิพี่ใช่ไหม
0: ก็ไม่รู้หรือว่าจะอะไรยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: เอาเข้าจริงแล้วจะชื่ออันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ว่าเขายืนยันว่าเขาสามารถติดต่อ
1: ได้แล้ว
0: ถ้ายืนยันอย่างนี้ก็แสดงว่ามีตัวตนก็จะต้องเชิญมาให้ปากคำ
1: ดีนะไม่ใช้ชื่อณรงค์จันทองอ่ะพี่เพศาน
0: หาตรึมมาดิ
1: 13-14คนครับ
0: อ๋อจริงป่ะ
1: จริงครับพี่เพศาน
0: ณรงค์แล้วก็จันทองเนี่ยนะ
1: ใช่ครับโอ้โหคือ
0: แล้วเคยเจอกันไหมคุณณรงค์เคยเจอไหมกับณรงค์จันทองด้วยกันเนี่ย
1: โอ้โหพี่แต่คุณงามความดีทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยไปทำธุรกรรมทางการเงินนะทำเรื่องบ้านทำเรื่องรถทำเรื่องเงินกู้อะไรประมาณนี้พี่เพศาน
0: ปลอดภัยตลอด
1: ผมต้องตะเวนไปที่ศาลฮะไปศาลอาญาไปบังคับคดีไปศาลนครปฐมผมต้องไปคัดสำเนามาพี่เพศาน
0: ประวัติอาชญากรรมมาดูใช่ไหม
1: ไปขอคัดสำเนาจากศาลเลยฮะคือณรงค์ที่นครปฐมโดนคดียาเสพติดเอาลูกมาขอคัดมานะฮะมีรูปแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัว13หลักนะฮะเพื่อจะเอาพวกเนี้ยพี่ไพศาลเป็นปึ๊กๆเนี่ยฮะ
0: มายืนยันว่าคนละคนกับเรา
1: ไปยื่นสถาบันการเงินว่ามันคนละคนกับผม เพราะผมไปรู้ตรงไหนผมไปรู้ว่าผมไปยื่นอะไรผมโดนทิ้งหมดเลยไม่เคยผ่านไม่

0: อะไรเลยฮะอ้าวมันเป็นเพราะอะไรโอ้ของคุณแบ็คลิสต์เลยคดีความคุณเพียบเลยอย่างเงี
1: ้
0: ยได้แล้วฮะโอ้ดีนะไม่ใช่ชื่อนี้นะครับ
1: ก็มีนามสกุลเพื่อนผมมีนามสกุลแล้วก็ชื่อซ้ำกันแบบเยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือนามอย่าไปเอ่ยชื่อเลย
0: ครับ
1: นามสกุลแล้วสองพยางค
0: ์
1: สามพยางค์สามพยางค
0: ์ครับ
1: สามพยางค์สั้นๆเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เหนืออีสานใต้มีหมด
0: มีหมดเลย
1: เพราะมันสามารถจะตั้งง่ายมาก
0: ครับครับครับ
1: ตั้งง่ายมากชื่อ
0: มีโอกาสได้ซ้ำกันเลยใช่ไหมฮะ
1: ชื่อก็เป็นมงคลเป็นอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: คำไทยๆแบบง่าย
0: ๆจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าหลังๆมาเขาจะไปดูเรื่องของเลข13หลักในพิพิธภัณฑ์ก็เลยปัญหาเริ่มลดลงไปแต่ต้องมีเอกสารไว้เลยครับถ้าเกิดว่าทางสถาบันการเงินที่เราไปทำธุรกรรมเนี่ยเขาจะขอเรียกดูประวัติอะต้องยื่นไอ้ปึกเนี้ยให้เลยฮะ
1: จริงๆดูเลข13หลักต่างกันก็จบแล้ว
0: จบแล้วใช่ครับ
1: แต่บางทีก็บ้าจี
0: ้ครับ
1: กลัวว่าเดี๋ยวผิดพลาดไปจะเป็นเรื่อง
0: โอ้เขาคลิกชื่อนามสกุลเข้าไปปุ๊บเขาตีกลับเลยฮะครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่เพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์สักเรื่องหนึ่งนะพี่เพศาลเรื่องของการประปานะครับคุณเจเศรษฐ์ลุยจันทบุรียกระดับระบบประปาย้ำน้ำสะอาดคือคุณภาพชีวิตครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประปารับฟังปัญหาจากพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีจ่ายน้ำสนามชัยกปภ.สาขาจันทบุรีและสถานีสูบน้ำดิบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีณอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมรับฟังแผนเพิ่มศักยภาพระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลักดันการยกระดับระบบประปาให้ประชาชนชาวจันทบุรีได้เข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงครับด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะเร่งดำเนินโครงการสำคัญในการเพิ่มศักยภาพระบบประปาของจังหวัดจันทบุรีควบคู่กับการพัฒนาและขยายระบบส่งจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพและเพียงพอพร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับครับคุยกันต่อครับ
4: ทางกรต.กับบก.ปอส.นะวันนี้เองเขาบอกว่าได้เชิญคุณสุภาพรพิมพงษ
3: ์ครับ
4: มาให้ถ้อยคำเรียบร้อยแล้วนะ
3: ครับ
4: ก็แสดงว่ามีตัวตนสุภาพรพิมพงษ์มาพบกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว
3: ครับ
4: บอกว่าได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วซึ่งกรต.

จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยเป็นการเปิดเผยของคุณพรณรงค์บุษราตระกูลเลขาธิการกรต.บอกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่กรต.ให้ความสำคัญโดยได้รับการ

0: ณะรับทราบต่อไปขอย้ำว่ากตอให้ความสำคัญข้อมูลที่มีการเผยแพร่เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนจึงมีกระบวนการทั้งการระบุสถานะของข้อมูลและนำข้อมูลออกจากระบบเมื่อพบความไม่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่คำนึงถึงความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะขณะที่พันตุเอกวินยูแจ่มใสผู้กำกับการ3บก.ปส.ก็บอกว่าบก.ปส.ได้ร่วมกตต.ในการสอบถ้อยคำบุคคนลายดังกล่าวเรียบร้อยแล้วซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยบก.ปส.พร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกตต.เพื่อให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าเขามีตัวตน
1: มีตัวตนเชิญมาเรียบร้อยแล้วให้ข้อมูล
0: แล้วก็เขาก็คือคนที่ส่งรายงาน
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็มาชี้แจงตอนนี้ข้อมูลที่เขาชี้แจงเป็นยังไงก็ยังไม่เปิดเผย
1: แต่ว่ากตต.ก็ตรวจสอบมันไม่มีจริงนี่ฮะทรูเองเขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีผู้ถือหุ้นตั้งเท่าไหร่นะ 7% ใช่ไหมของเขาครับ
0: ใช
1: ่รายงานเท็จโทษเป็นยังไงเนี่ยนะฮะก็คลิกดูไวๆนะ
0: ถ้าไม่มีจริงก็เท่ากับส่งข้อมูลเท็จ
1: ส่งข้อมูลเท็จฮะแบบ246-2เนี่ย
0: หรือว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรในการส่งข้อมูลก็ต้องไปดูแต่อย่างหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนว่าระบบของกตต.ก็จะต้องไปกรอง
1: ครับ
0: ออกระเบียบที่มันจะต้องกรองข้อมูลได้ดีกว่านี
1: ้ครับ
0: เพราะนี่มันคือส่งข้อมูลไปแล้วข้อมูลก็มันถูกแสดงออกมา
1: โอ้เป็นแสนล้านฮะถ้าแล้ว6-7บริษัทใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ทั้งที่ไม่ได้ครอบครองหุ้นจริงไม่ได้ซื้อหุ้นจริงเนี่ยถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ว่ามันมีการรายงานออกไปอย่างเงี้ยมัน
1: เสียหายฮะ
0: มันก็มีผลกระทบแหละครับ
1: ครับครับ
0: อ่ะ
1: นี่ก็คือก็วันสองวันเนี่ยมีแต่คนเขาเป็นใครเขาเป็นใครครับพี่วิระสุภาพรคนนี้เขาเป็นใครประมาณนี
0: ้ครับ
1: ครับอ่ะเรื่องเอาใจช่วยกรณีน้ำทะลักเข้าไปรถไฟฟ้าหน่อยพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้เขาไปติดตั้งเครื่องตรวจจับการทรุดตัวของดินนะฮะมันเขาบอกมันทรุดตัวลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีปัญหาแต่ว่าชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติขอให้คนที่อยู่ในอาคารสักประมาณ6หลัง6อาคารรัศมี30เมตรอ่ะแต่ว่าจริงคนออกไปมากกว่านั้นแล้วนะครับให้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนสักสัปดาห์นึง
0: มันมีรอบแรกเลยที่ขอให้ออกไปก่อนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็รอบล่าสุดในประมาณ60คน
1: ครับ
0: ครับ
1: ฮะก็คือผู้ว่าชัดชาติไปตรวจหลายรอบเลยนะครับแล้วก็ทางสภาวิศวกรเองวันนี้ก็เข้าไปในพื้นที่นะครับไปดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเองนะครับก็วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไอ้เรื่องของน้ำที่มันทะลักเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะฮะมันเริ่มลดระดับลงไปแล้วเขากำลังจะสูบกลับออกไปปัญหามันก็คือท่ออุโมงค์อ่ะพี่เพศาลท่ออุโมงค์รถไฟฟ้าแล้วตามหลักการก่อสร้างของเขาเนี่ยใต้อุโมงค์ฮะมันจะมีคล้ายๆเหมือนบ่อพักน้ำเพราะน้ำจะซึมมามันจะไม่ให้เข้าอุโมงค์มันจะเข้าไปอยู่ข้างใต้อุโมงค์และเขาจะระบบของเขาจะสูบออกไปแต่ปรากฏว่ามันฝนตกหนักหรือน้ำมันซึมเข้ามามากฮะมันทะลักเข้าไปย้อนเข้าไปในอุโมงค์ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติต้องลงไปลุยน้ำดูในอุโมงค์นี่แหละครับและที่น่ากังวลก็คือพอสูบน้ำจากอุโมงค์ออกไปเนี่ยมันพบว่ามันมีทรายแล้วก็ดินมันปนอยู่กับน้ำด้วยสภาวิศวกรเขาก็ห่วงไงฮะถ้ามันมีทรายกับดินอยู่ก็แสดงว่ามันต้องมาจากด้านบนทีทรายกับดินมันก็จะเข้าคล้ายๆกับวชิระพยาบาลนะสิฮะเมื่อทรายกับดินมาแสดงว่าข้างบนหรือว่าด้านข้างของอุโมงค์ควรจะเป็นโพรงมันควรจะเป็นโพรงถ้าเป็นโพรงเนี่ยมันเสี่ยงมากที่อาคารแถวนั้นจะทรุดตัวลงมาเขาก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปติดตั้งเลยฮะถ้ามันทรุดตัวลงมาเพิ่มสัญญาณมันจะดังนะฮะแต่ว่าจนถึงณเวลานี้เขาบอกว่ายังไม่มีปัญหานะครับแต่ก็กำลังชะอัดเหมือนกับเรื่องของซีเมนต์นะฮะเอาเข้าไปในช่องว่างของโพรงที่มันอยู่ข้างๆอุโมงค์แล้วก็ทำให้ดินแถวๆนั้นมันเซตตัวให้มันแข็งขึ้นครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะแล้วก็ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือของเขาเนี่ยเขายังคงตรวจจับ ตลอด24ชั่วโมง

0: คงอยู่ก็ขอเวลาสักประมาณ1สัปดาห์ครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้ครับ
1: อืมครับเอ๊ะมาดูเรื่องยุทธการขอดกริกมังกรนะ
0: ครับ
1: ที่มีรับจ้าง
0: เป็นแพ็คเกจเลยนะฮะ
1: เอา
0: ทั้งคลอดแจ้งเกิด
1: เอาลูกคนจีนมาทำให้ได้สัญชาติไทย
0: ครับ
1: ทั้งอุปโลกพ่อทิพย์ขึ้นมาแล้วก็มีการทุจริตที่ถูกกล่าวหานะ
0: ครับ
1: ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเขตด้วยที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ว่าเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยเขาตรวจสอบไปตรวจสอบมามันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเดียวใช่ไหม
0: เขามีตั้ง5โรงพยาบาลนะร้อยกว่าคนนะพี่เบสาน
1: ที่ผลการสอบสวนเขาดูแล้วว่ามันไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง
0: ครับเขาจัดเป็นแพ็กเกจเลยนะพี่เบสานฮะมีอะไรบ้างนะครับก็คือค่าใช้จ่ายคลอดเนี่ย70,000นะแล้วก็มีค่าดำเนินการนะครับในการที่จะออกเอกสารเพราะว่าวิธีการแจ้งเกิดลูกอ่ะโรงพยาบาลต้องออกเอกสารมาก่อนแล้วเราก็ต้องเอาใบทะเบียนสมรสอะไรประมาณนี้พี่พิสารแล้วกับเอกสารของโรงพยาบาลไปที่อำเภอไปที่เทศบาลเลยฮะไปแจ้งเกิดครับแล้วก็เราจะได้สูติบัตรมาอันนี้เขาทำให้เรียบร้อยเลยฮะสำหรับโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอเขาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วฮะก็ไปแจ้งเลยใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ระปานเนี้ยฮะแล้วก็ไปแล้วก็เนี่ยฮะพอแพ็กเกจนี้รวมๆแล้วก็ประมาณ100,000 บาทครบถ้วนเลยครับมีในหน้าบอกว่านี่มีคนสมอ้างเป็นพ่อคุณเรียบร้อยฮะแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลที่เป็นข่าวโรงพยาบาลเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเขาไปตรวจสอบพบโรงพยาบาลเอกชนแล้วแวกใกล้เคียงกับโรงพยาบาลที่เกิดเหตุ4โรงพยาบาลฮะรวมกับที่โรงพยาบาลเกิดเหตุก็เป็น5โรงพยาบาลที่ทําลักษณะนี้ครับพี่เบสารฮะ
1: เอกชนทั้งหมดเลยมั้ย
0: เอกชนทั้งหมดครับอยู่ในเขตบางรักเขตธนบุรีเขตบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนและเขตภาษีเจริญครับ
1: เงินทองก็ไม่ได้มากมายเนี่ยหรอ
0: ก็แสน
1: มีอะไรเนี่ยมีค่าคลอดใช่ไหม
0: ค่าคลอด70,000ครับค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เป็นนายหน้าฮะ20,000แล้วก็ให้กับคนที่ผสมอ้างเป็นพ่อของเด็กอีก 2,000
1: ครับคือโรงพยาบาลเนี่ยปกติแล้วถ้าคุณจะคลอดเนี่ยคุณต้องไปฝากครรภ์นะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ท้องได้ไม่กี่เดือน
0: ครับ
1: แล้วเขาจะต้องไปตรวจเป็นระยะมาเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: ถึงวันคลอดเนี่ยก็โอเคแต่จู่ๆเนี่ยคุณเจ็บท้องแล้วจะไปคลอดเนี่ยนี่เป็นเรื่องยุ่งมากนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ฮะ
1: โรงพยาบาลเขาไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาเลยตกลงว่า
0: เด็กเป็นยังไง
1: ม
0: ัน
1: มีลำดับ
0: ไ
1: อการตรวจคันตั้งแต่คันอ่อนๆมาเป็นยังไงมันไม่มีข้อมูลอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ต้องหลับตาทำอ่
0: ะ
1: เกิดอะไรขึ้นก็โรงพยาบาล
0: ใช่ใช่เพราะว่าต้องฝากท้องฮะแค่เดือนสองเดือนมาต้องฝากท้องอ
1: ันนี้ผมก็เลยสงสัยว่าไอโปรแกรมนี้หมายถึงว่าโปรแกรมฝากท้องหรือว่าจะคลอดแล้วมาติดต่อแล้วเขาละ70,000
0: ครับ
1: เราไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะฝากท้องมากกว่าใช่ไ
0: หม
1: น่าจะมาฝากคัน
0: เขาบอกว่าผู้ต้องหานี่นะฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับอยู่ห้องคลอดเนี่ยเป็นในหน้ารับติดต่อคนจีนเพื่อให้ลูกของกลุ่มคนจีนได้สัญชาติไทยให้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลนะซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งละ70,000นะพี่เพศานให้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลแล้วก็มีค่าดำเนินการของคนเนี้ยที่เป็นในหน้าเนี่ยอีก 20,000 เป็น 90,000 ฮะ
1: ก็มีการขายแพ็คเกจรับแจ้งเกิดเด็กให้ได้สัญชาติไทยด้วยค่าตอบแทนกว่า 90,000 บาท
0: ครับ
1: ประมาณ 90,000 นะ
0: ครับหรือว่าเขาจะทำเอกสารปลอมว่ามีการฝากคงฝากคันอะไรเรียบร้อยแล้วมาแพ็คเกจกับเราแสนเดียวเนี่ยนะฮะคุณได้สิทธิ์ลูกของคุณเป็นคนไทยทันทีเลยหรือเปล่าฮะอันนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปสอบดูครับ
1: คือถ้ามันง่ายดายขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: หญิงต่างด้าวก็ถ้ามาฝากคันคุณก็ต้องเอาพาสปอร์ตมาแสดงถูกไหม
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าบอกว่าสามีเป็นคนไทยก็ต้องให้เอาเอกสารทะเบียนสมรสบัตรประชาชนของสามีมาประกอบ

0: เพราะมันต้องระบุลงไปในสูติบัตรอ่ะ
1: ครับ
0: แม่สัญชาติจีนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: หมายเลขอะไรยังไงของบัตรพาสปอร์ตหรือหลักฐานที่มีอะไรต่างๆก็ต้องมีครับยืนยันตัวตนบิดาเป็นคนไทยจดทะเบียนสมรสไหมจดทะเบียนสมรส
1: ต้องเอาทะเบียนสมรสไปด้วยไปยืนยัน
0: ก็ต้องเอาทะเบียนสมรสมายืนย
1: ื
0: นยัน
1: ครับครับ
0: อันนี้เท่าที่ทราบแล้วมันต้องทำอย่างนี้นะ
1: ถ้าเป็นเพราะเขตเองก็เอากว่าเขาด้วยไม่ใช่เหรอครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตท่านหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยฮะ
0: ก็ถูกกล่าวหาอยู
1: ่ครับ
0: ว่าไปร่วมในการทำให้เขาทุจริต
1: ครับ
0: ทำผิดกฎหมายได
1: ้ครับ
0: นะเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดต่างๆเนี่ยมันก
1: ็ยาก
0: มันก็อาจจะต้องคือถ้าไปขอถึงขั้นสงสัยว่าอาจจะเป็นพ่อทิพย์อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แต่อย่างน้อยมันก็คงจะมีอะไรที่มันต้องมีขั้นตอนที่เยอะขึ้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นการคลอดของหญิงที่เป็นต่างด้
1: าวจริงๆก็ต้องเอา
0: อ้างว่าบิดาเป็นคนไทย
1: ก็ต้องเอาตัวของ
0: ต่างด้าวนั่นแหละค่อนข้างครบถ้วน
1: ก็
0: แต่นี่เป็นลักษณะที่ฟังตำรวจเขาก็เป็นการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: ออกสูติบงสูติบัตรเลยเรียบร้อยเลย
1: ครับ
2: โอ้
1: ก็แปลกไม่แปลกนะฮะผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ไปสร้างตึกสตง.ที่ถล่มอะฮะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปรับสมอ้างเป็นพ่อเด็กด้วยอ่ะ
0: พี่จวบพี่จวบ
1: ครับครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับใช่ฮะ
0: ปากแข็งด้วยนี่ว่าทีแรกบอกโอ้ยลูกผมเอง
1: ครับเขาจับตรวจดีเอ็นเอเลย
0: จับตรวจดีเอ็นเอเลย
1: ไม่ใช่ฮะใช
0: ่วันนี้ถูกตำรวจนำตัวฝากขังนี
1: ่ครับ
0: พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็นำตัวฝากขังนะ
1: ครับ
0: จะพาไปฝากขังพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: วันนี้ก็นอนโรงพักไปก่อน
1: โอ้อันนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นดวงดีของทางตำรวจไหมพี่เพศาลจับเรื่องหนึ่งมันขยายผลได้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ย
0: ก็คือ
1: กรณีเขาไปจับเรื่องของคดีฟอกเงินไงเมื่อปี67ไงพี่เพศาลอ๋อ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ขยาย
1: แล้วก็ขยายผลมา
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: ตอนนี้ก่อนนะเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้ไปจนถึง2ทุ่มยังอยู่กับเราอีก10ข่าวนะคะก็2จอค่ะดีเจก๋วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับจามอนกิจสวภาคครับนะฮะวันนี้นะก็คุณผู้ฟังที่ฟังกันใน Facebook Live นะครับ89ท่านนะฮะตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันนะนะครับพี่ TSJJ ก็แสดงความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุโมงค์เข้ามาอุโมงค์ที่วงเวียนใหญ่นะฮะพี่วันนี้สวัสดีนะครับพี่ชนาทิพย์ด้วยนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวค่อยๆไล่อ่านกันไปแล้วกันนะครับพะเยาฝนตกทั้งวันพี่ครูลานะฮะครูลาบอกมานะครับก๋วยอ๋อนี่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหม
3: คุณอภิชัยบอกฟังรับชัดเนี่ยคือฟังทางวิทยุหรือว่าทางเปิดทางเฟซบุ๊กเนาะ
4: รับฟังชัดมากใสนะนี่นะโอ้โหนะครับพี่เสียโกะพัทยาบอกว่าอากาศร้อนมากครับที่บางละมุงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพัทยาแวบไปแวบหนึ่ง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ขอเย็นลงนิดนึงนะ
3: ฝนตก
4: มาฟังข่าวกันต่อครับ
3: ค่ะ
5: มหานคร

0: อบทิศอันดับ10
1: วันนี้นะคะคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีก็นำเด็กนักเรียนหญิงอายุระหว่าง10ถึง15ปีที่เมื่อวานเล่าให้ฟังนะคะว่าถูกผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยทำอนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพฤติกรรมของผอ.โรงเรียนน่ะพาเด็กทั้ง11คนไปแจ้งความนะคะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพลตำรวจตรีพงษ์พศวีเรื่องผู้นะคะเป็นคนรับเรื่องเอาไว้นะคะซึ่งทางคุณปวีณาบอกว่าก็นำเด็กทั้งหมดเนี่ย11ครอบครัวเดินทางมาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้แล้วก็11คนนี้เนี่ยแต่ยังมีเด็กนักเรียนแล้วผู้ปกครองอีกบางส่วนนะที่ยังไม่พร้อมเดินทางมาวันนี้คงจะทยอยกันมาตัวเองก็จะประสานงานให้นะคะส่วนจากนี้ไปเนี่ยนะคะเด็กทั้ง11คนเนี่ยก็จะไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยถูกข่มขู่หรือแทรกแซงในระหว่างรอให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนะคะในส่วนของผู้ปกครองก็จะให้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่วันนี้ทันทีเลยค่ะก็ทางตำรวจเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะจะดูแลให้เต็มที่เลยนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต1ยืนยันบอกว่าแม้ว่าเขาเนี่ยจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะคะแต่นะคะยังไม่ได้มีการอนุมัตินะคะขอให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนหญิงเนี่ยมั่นใจว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยจะดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับเด็กนักเรียนหญิงที่เสียหายแล้วก็ครอบครัวอย่างเต็มที่โดยไม่เอียงเข้าข้างผู้ก่อเหตุแน่นอนเลยนะคะคือตอนนี้เจ้าที่ก็บอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีครอบครัวอื่นๆอีกเนี่ยที่จะเดินทางมาแจ้งความเนี่ยก็สามารถไปได้นะไปเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเวลาจะทำพาสปอร์ตเนี่ยนะมันก็ยากนะล่าสุดเนี่ยกงสุลนะครับเขาทำสัญจรนะครับพี่วันนี้ไปที่101นะเปิดให้ทำพาสปอร์ตแบบ walk in นะฮะที่101วันแรกเนี่ยโหเกินคาดตั้งเป้าไว้500คนต่อวันเขาไปเปิดใน5วันนะฮะเปิดให้ทำเนี่ยรับทำ5วันวันแรกเนี่ยตั้งเป้า500คนปรากฏว่าก่อนเที่ยงเนี่ยมีคนมาแล้ว300กว่าคนนะเกินเป้าไปมากจนต้องนั่งต่อแถวกันนะฮะค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเดินทางมาจากต่างอำเภอระยะทาง60กิโลก็มาทำพาสปอร์ตคือคนอีสานเนี่ยนะครับพี่น้องในภาคอีสานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะทำพาสปอร์ตเนี่ยนะฮะก็ก่อนหน้านี้นะถ้าไม่มีสัญจรแบบนี้ต้องไปขอนแก่นหรืออุบลนะครับเสียค่ารถค่าน้ำมันเสียเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมาถึงจังหวัดแล้วอ่ะนะครับนะคน101ก็เลยให้ความสนใจมาทำกันเพียบเลยนะครับก็กำหนดการเนี่ยจะทำ5วันนะครับ10วันนี้วันแรกเนาะไปจนถึง14กรกฎาคมตั้งเป้าวันละ500คนนะครับก็เปิดให้บริการตามเวลาราชการแล้วครับ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะฮะแต่ถ้าครบ500คนเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องขยับไปวันถัดไปนะครับนะอ๋อไม่สิเขาบอกว่าถ้ามีประชาชนมายื่นลงทะเบียนก่อนปิดลงทะเบียน4โมงครึ่งเนี่ยยังไงก็ได้ทำหมดเออยังไงก็ได้ทำหมดคุณผู้ฟัง10ถึง14เนี่ยนะฮะถ้าไปก่อน4โมงครึ่งเนี่ยได้ทำหมดนะฮะท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนร้อยเอ็ดได้ไม่ใช่คนร้อยเอ็ดคนต้องไปขอนแก่นเนาะคนต้องเสียเวลาขับไปขอนแก่นไปกลับเนี่ยนะฮะเสียค่าน้ำมันอีกนะนะครับก็กงสุลสัญจรก็ดีนะครับแบบนี้นะคนที่อยู่ต่างจังหวัดในเวลาทำพาสปอร์ตจะได้ง่ายหน่อยนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8โอ้มีอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบไปกินบุฟเฟ่ต์นะคะ
2: อ้าวทำไมฮะ
1: เขาบอกมีคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มนึงเนี่ยโพสต์เตือนภัยหลังจากไปกินบุฟเฟ่ต์กันขึ้นมาแล้วก็แฟนเนี่ยถูกไฟดูดจากถาดอุ่นอาหารเวลาบุฟเฟ่ต์ก็มีตั้งๆๆๆๆอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกว่าตอนที่เหตุเกิดเนี่ยนะคะขณะที่พาแฟนเนี่ยไปหลังที่แฟนน่ะไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งแล้วก็ใช้ทัพพีสแตนเลสตักแกงเขียวหวานจากถาด

0: อุ่นอาหารก่อนถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ร่างกายสั่นหลังเกิดเหตุเนี่ยพนักงานของร้านก็ไปทดลองแตะอุปกรณ์ที่ว่านี่แหละก็ถูกไฟดูดเหมือนกันเราก็เลยรีบแจ้งเจ้าของร้านแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมนะคะโดยโรงพยาบาลนี้ก็ให้นอนพักสังเกตอาการที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็จ่ายยาแก้ปวดแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้นะคะแต่วันรุ่งขึ้นสิแฟนสามีอาการผิดปกติเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อระบุว่ายังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะกลับมาเป็นปกติเมื่อใดต้องใช้เวลาในการรักษานะคะขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีอาการมือสั่นแล้วก็เจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่องเลยขณะที่ทางร้านก็ได้ตรวจอุปกรณ์นะคะแล้วก็พบว่าถาดอุ่นอาหารเนี่ยมีไฟรั่วจริงเสนอเป็นเงินเยียวยามาให้ 5,000 บาทพร้อมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงแล้วก็มอบสิทธิรับประทานอาหารฟรี1ครั้งนะคะแต่ครอบครัวมองว่าข้อเสนอเยียวยาเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยต้องลางานเพื่อเข้ารับการรักษาต่อเนื่องกับแพทย์เฉพาะทางแล้วก็อาการบาดเจ็บเนี่ยยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานด้วยแล้วการดูแลลูกด้วยรวมถึงสภาพจิตใจของคนในครอบครัวนะคะก็เลยเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าผู้ที่ประกอบการร้านอาหารทุกแห่งเนี่ยหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟอย่างสม่ำเสมอนะวันนี้มันเป็นคลาสจริงๆเนาะหลังแล้วก็ไฟดูดอ่ะแล้วมันแรงมันไม่ได้มันคงแบบส่งผลเยอะอ่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ก่อนอันดับ7นะครับพี่พยาวสวัสดีจากพิจิตรนะครับพี่กัลยาสวัสดียามเย็นมานะครับพี่สมชายบอกมาแล้วมาแล้ว พี่โจระยองนะครับพี่ปัญญาบอกว่าอยู่ที่เรนูอากาศดี
0: เรนูนครที่นี้ช่างมีความอะไรสักอย่างนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ
1: ำเภอไหนมาก็ร้องได
0: ้เออเรนูนครใช่ไหมที่นครพนมเออนครพนมปะนครพนม
1: หวยร้อยเพลงหวยร้อยเพลงถ้าเป็นคาราโอเกะคือไม่วางไมค
0: ์แต่ไม่ดีสักกระเพงเอง
1: ไม่หรอกพี่จันทาจากลำปางนะครับบอกว่าฝนตกทั้งวันเจ้า
0: ชอบชอบชอบรายงานแบบนี้คือจังหวัดไหนไหน
1: พี่เกษมบอกฟังจากชะอวดที่นครศรีชัดเจน
0: โอ้โหวิทยุโอ้แสดงว่าเครื่องส่งเราดี
1: ครับผมคุณเรดมีจากสุราษฎร์นะครับอยู่ที่ไหนก็ทักกันเข้ามานะครับที่นนทบุรีวันนี้มีเรื่องเข้าใจผิดนะเป็นไรเดอร์นะครับที่ส่งพัสดุนะวันนี้โดนเอาของไปส่งแล้วโดนเจ้าบ้านเนี่ยนะฮะลุมตืบ4ลุม1นะเกิดความเข้าใจผิดกันเพราะเรื่องนี้ฮะไม่น่าเชื่อนะเริ่มจากพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยนะครับแกกำลังจะเอาของเข้าไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับนะที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะฮะแกก็โทรไปนะครับพี่ไรเดอร์เนี่ยนะชื่อว่าพี่ชุมพลเป็นคนส่งพัสดุอายุ37นะก็กำลังวัยรุ่นแล้วล่ะนะ37ยังวัยรุ่นเนา
0: ะ
1: ยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่นะฮะก็โทรไปบอกว่าพี่นะมันมีเก็บเงินปลายทางอ่ะ 8,234 บาทพี่ช่วยจ่ายใน Shopee เลยได้ไหมเพราะว่ามันเงินมันเยอะผมไม่อยากพกเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเงินมันล่วงลูกค้าบอกไม่สะดวกน้องพี่ไม่สะดวกไม่สะดวกเข้าไปจ่ายเดี๋ยวมาเอาเงินสดเขาบอกจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ยังไม่ได้วางสายหรอกเขาก็หันไปยกพัสดุขึ้นรถขึ้นรถพอดีเขาไปยกไอ้กล่องนึงมันหนักมากจังหวะที่แบบอ้าวพี่ไม่สะดวกเหรอโอ๊ยไอ้โอ้ยเนี่ยไม่ได้โอ้ยทางนู้นนะโอ้ยแบบโอ้ยของหนักแต่ไม่ได้พูดคำว่าของหนักไงพูดแต่โอ้ยปลายสายได้ยินคำว่าโอ้ยเฮ้ยไม่พอใจเหรอแค่นี้เขาก็นี่อันนี้คือที่มาที่ไปนะครับ
0: ค่ะ
1: คือพอบอกให้โอนเงินนะทางนู้นบอกไม่สะดวกทางนี้หันไปยกของแล้วของมันหนักก็เลยอุทานขึ้นมาว่าโอ้ยทางนู้นเลยนึกว่าไอ้นี่โอ้ยเหรอเมื่อกี้เขาก็เลยเริ่มละเมื่อกี้โอ้ยอะไรไม่พอใจอะไรโอ้ยหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นคำด่ากันเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาก็อธิบายไปว่าผมไม่ได้ว่าอะไรพี่ผมยกของหนักอยู่นะครับเขาก็วางสายไปก็คิดว่าไม่มีอะไรพอไปถึงที่บ้านนะฮะเอาของไปส่งให้คู่กรณีนะครับพอไปถึงหน้าบ้านโอ้โหคู่กรณีออกมากัน4คนรูปร่างกำยำนะฮะคนนึงล็อกแขนอีกคนนึงอ้อมมาข้างหลังอีกคนนึงเตะเข้าที่ท้ายทอยสู้ไม่ไหวครับล้มไปกองกับพื้น
0: ค่ะ
1: โอ้โห

0: โอ้หลังจากนั้นถึงมีคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกมาห้ามนะกลุ่มนู้นเนี่ยก็ยังอารมณ์เดือดแล้วก็เข้าใจผิดอยู่ว่าเขาเนี่ยโอ้ยใส่พวกเขาเออนะก็ยังมีการบอกเออเมื่อกี้มึงพูดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเออก็ว่าไปโอ้โหเขาบอกปกติเนี่ยเขามาส่งของที่บ้านเนี่ยหลังนี้นะเดือนละครั้งสองครั้งนะก็น่าจะเห็นหน้าเห็นงานคุ้นเคยกันอยู่ไม่น่าทําเขาแบบนี้เลยเบื้องต้นเขาไปแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.รัตนาธิเบศรตอนนี้สิ่งเขากลัวคือกลัวเดี๋ยวกลุ่มนี้จะกลับมาทําร้ายอะไรเขาอีกเขาก็บอกอยากให้พี่เขาใจเย็นๆนะมีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยเออค่อยๆพูดกันขอโทษเขาสักคําก็ยังดีนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องมาแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องเชิญคู่กรณีทั้ง4คนเนี่ยมาแล้วก็เหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่ก็ลองฟังไรเดอร์เขาหน่อยเนาะว่าวันนั้นเขายกของหนักเขาไม่ได้ต่อว่าอะไรพี่เลยอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ไอ้โอ้ยด้วยวันดีเช้าๆพี่ถือมือถืออย่าโอ้ยนะเว้ยช้างเดี๋ยวสวยเช้าๆโฟนมาเนี่ยอย่ามาโอ้ยเอ้ยนะโอ้ยทำไมไม่รับสายทีวะ
2: โอ้ย
0: วางหมดโอ้ยไม่รับสายทีวะรับแล้ววางรับแล้วอย่าหลังอย่านินทาหลังไมค์อย่าได้ยินหมด
2: ได้ยินหมดเลย
0: ห้องนี้น่ากล
2: ั
0: ว
2: เลยวางสาย
0: เอออ
2: ่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ของจีนมีคุณแม่คนหนึ่งให้กับครอบครัวพาสามีแล้วก็ลูกไปกินหม้อไฟชื่อดังเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะหม้อไฟชื่อดังของจีนเนี่ยไปสั่งน้ำซุปน้ำจิ้มแล้วกุ้งบดหนึ่งที
0: ่
2: ส่วนเนื้อสัตว์แล้วก็ผักเนี่ยเตรียมมาจากบ้านอย่างดีใส่กล่องใส่อะไรมาอย่างดีเลยเปล่า
0: ไม่ใช่บุฟเฟ่ใช่ไหมล่ะเพราะยังเขาเลยต้องสั่งเป็นจานๆมันก็แพง
2: ใช่แต่
0: เขาสั่งเอง
2: แต่เขาสั่งแค่น้ำซุปน้ำจิ้มแล้วก็กุ้งบดส่วนที่เหลือเนี่ยเนื้อสัตว์แล้วก็ผักผลไม้ผักเนี่ยนะคะเตรียมมาเองเลยใส่กล่องเก็บอาหารมาอย่างดีเลย
0: ตายแล้ว
2: เออในคลิปนี้น่ะเห็นเลยกล่องเก็บอาหารจำนวนมากพร้อมติดป้ายกำกับไว้สะท้อนให้เห็นว่าเธอจัดเต็มทุกอย่างไว้อย่างดีเลยอ่ะ
0: ไม่กินที่บ้านอย่างนั้นนะทำไมไม่สั่งชุดน้ำซุปไปกินที่บ้านเลยหมดเรื่องหมดราว
2: จริงๆสมัยนี้ก็จะสั่งอย่างนั้นแล้วก็สั่งคนได้ไปซื้อไปเติมมันได้ที่บ้านใช่ไหมล่ะเออสั่งเนี่ยเป่าเป็นวิธีนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ไปที่ร้านเลยอ่ะ
0: ยามีแอร
2: ์เอ๊ะแล้วทำไม
0: ยามีจานชาม
2: ทำไมพนักงานเขาไม่ว่าเนี่ยเวลาเธอนั่งมาแล้วเธอก็ค่อยๆหยิบวัตถุดิบออกจากกระเป๋าทยอยใส่
0: ผมว่าจะแอบ
2: แอบไงนี่ไงแอบใส่กระเป๋าหยิบกล่องมาเอามาใส่จะใส่เฮ้ยแต่แอบยังไงตั้งอยู่บนตั้งขนาด
0: เขาก็แชร์ของเขาเองนะเขาก็หมายถึงว่าถ่ายคอนเทนต์ของเขาเองนะ
2: นี่ไงเขาก็บอกว่าเนี่ยเนื้องงมากเลยทยอยสั่งแล้วก็พร้อมกับผันพูดกับสามีบอกว่าเบาๆอย่ามองไปรอบๆแล้วก็ทำอาหารต่อแล้วกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสบมากก่อนกลับเดินมาที่จุดของว่างหยิบอาหารที่ร้านให้ฟรีด้วยเช่นฟองเต้าหู้ทอดหมูทอดใส่กล่องเก็บอาหารเดิมกลับไปอีก
0: เอาของเขากลับไปอีก
2: เอาของเขากลับอีกตลอดเนื้ออาหารเขาบอกว่าเธอก็ถือโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอจะดูตลอดนะทั้งมุมกล้องการจัดลำดับภาพแล้วก็จังหวะการถ่ายภาพดูเป็นมืออาชีพนะจนชาวเน็ตก็สงสัยว่าหรือเธอตั้งใจเข้าไปทำคอนเทนต์เพราะว่าคลิปนี้เป็นไวรัลดังอย่างรวดเร็วมากทั้งหลายแพลตฟอร์มของจีนเลยล่ะ
0: เพราะว่าถ้าคนแอบตั้งใจแอบไปเนี่ยเขาคงไม่ถ่ายตัวเอง
2: ใ
0: ช่ในขณะที่เอาอาหารมาหรอก
2: นี่เห็นหน้าด้วย
0: นี่ระวังร้านเขามาปรับทีหลังนะ
2: นี่เห็นหน้าด้วยส่วนใหญ่ก็ถกเถียงถึงความเหมาะสมว่าทำนำอาหารจากภายนอกข้างนอกเข้าไปกินในร้านได้ยังไงแล้วก็ตั้งคำถามถึงขอบเขตของการประหยัดด้วยก็เหมือนดงบอกก็สั่งมาที่บ้านซะ
0: สั่งมาเยอะถูกอ่ะ
2: สั่งมาเยอะแล้วคุณก็ไปซื้อเพิ่มเอา
0: เดี๋ยวนี้ร้านสุกี้เนี่ยเอาในไทยเนี่ยบางทีหมูแค่5ชิ้นนะ82บาท
2: อืม
0: อย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องยอมรับว่ามันสูงนะครับมันสูงแต่ถ้าคุณจะเอาถูกคุณก็ซื้อเป็นโลไปกินที่บ้าน
2: มันก็มีเซ็ต เซ็ตเล็กๆไงก็สั่งเซ็ตเล็กไปแล้วคุณก็ซื้ออื่นเพิ่มไปเติมที่บ้านเอา
0: เออเป็นโลเลยตักเลย
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
1: อสิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: Hey,

0: ัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอา
2: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอา
1: หรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครรอบทิศ
9: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
11: พี่สุสาครนะครับพี่เขาบอกว่าฟังจากบ้านเขาน้อยนาสาร
12: เนี่ยเวลาบอกว่าทุกคน
11: มีสักเพลงไหมเขาน้อยนาสาร
12: แม้แต่เวลาพี่กลับเพชรบุรีพี่ต้องผ่านนะยี่สารนาสารอะไรแถวนั้น
11: พี่ซีอุยกินตับนะครับบอกว่าฟังจากนวมิน81นะเด็กๆอย่าผ่านไปแถวนั้นนะพี่ซีอุยกินตับนะเด็กๆเราจะถูกหลอกด้วยนี่นะซีอุยกินตับ
12: เดี๋ยวซีอุยมาแล้วไม่กินข้าวนะ
11: พี่มารีสวัสดีคนเสิร์ฟคนหล่อมาขอบคุณนะครับพี่สาพี่สนมใช่ไหมฮะบอกแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณนะครับพี่ประเทืองสวัสดีนะครับชมทุกวันสนุกมากคู่นี้พี่ตั๊กบอกขอบคุณเช่นกันพี่วารินนะครับขอบคุณครับพี่ทัชชัยด้วยนะโอ้โหอ่านไม่หมดแล้ววันนี้เยอะจริงๆนะครับอันดับ5นะครับพาไปดูที่บางแสนวันนี้ร้านอาหารหนึ่งเขาเอาคลิปนี้มานะครับไรเดอร์รอนานหรือร้านอาหารทำช้าโอ้โหอันนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกของกลุ่มอาชีพนี้เหมือนกันนะในคลิปเนี่ยนะครับด่ากันฉ่ำเลยแม่ค้าเนี่ยเป็นสาว LGBTQ เป็นหนุ่ม LGBTQ นะฮะก็ชี้หน้าบอกก็มันด่าฉันก่อนไอ้ฝั่งนู้นก็บอกเอาก็ขึ้นคำหยาบก่อนนู่นนี่นะอะไรก็โอ้โหก็เถียงกันเนี่ยนะฮะทางร้านเขาเอาคลิปนี้นะครับมาลงเอาไว้นะครับเป็นร้านอาหารที่บาง

0: แสนเพื่อมาเตือนสตินะนะครับว่าอยากให้ไรเดอร์เนี่ยนะครับใจเย็นๆแล้วตัวเองเนี่ยก็โดนทางร้านเตือนมาเหมือนกันว่าก็ให้ใจเย็นๆด้วยต่างฝ่ายต้องเย็นลงทั้งคู่เพราะว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมพี่ขายของยุคนี้ก็ต้องพึ่งไรเดอร์นะไรเดอร์ก็ต้องไปเจอกับร้านอาหารเขาอยู่แล้วอ่ะนะฮะทีนี้ช่วงนี้มันคนเยอะมีคนคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากคนบอกว่าถ้าร้านนี้รอนานแสดงว่าคุณเนี่ยทำไม่ทันคุณต้องจ้างพนักงานเพิ่ม
1: ค่ะ
0: อันนี้แก้ปัญหานะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็ไรเดอร์เขาไม่อยากไปรับร้านที่รอนานๆนะพี่ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ใจเขาใจเรานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อ่ะก็มีข่าวดีสำหรับคนเลี้ยงกุ้งแหละโอ้ตอนนี้ที่สงขลานะพี่เห็นข่าวในเราเออนักข่าวผู้ข่าวพิเศษของเราส่งข่าวมานะเขาหมดปัญญาเขาจะทำเขาก็แก้ปัญหาด้วยการแบบพยายามแบบให้พ่อค้าแม่พ่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยคือติดต่อกับคนซื้อเองขายเองเนี่ยเพื่อจะได้ลดเพื่อจะได้แบบให้ขายได้ราคามากขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในช่วงเนี้ยอย่างที่รู้เมื่อวานกับวันเนี้ยนายกรัฐมนตรีกับคณะก็ไปที่มาเลเซียไปพบกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียด้วยแล้วก็มีคนสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรของเราไปด้วยเนี่ยนะคะก็วันนี้นายกก็บอกว่าเดี๋ยวมีข่าวดีแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวกุ้งไทยเนี่ยที่นำส่งไปขายมาเลเซียที่ตอนนี้เขายังไม่ให้
0: ส่งไประ
1: งับเนี่ยตอนนี้เนี่ยวันนี้เมื่อวานมีการลงนาม MOU ด้านการเกษตรกับมาเลเซียแล้วว่าเดี๋ยวไม่เกิน30วันหลังจากการลง MOU เนี่ยก็จะคุยกันนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีเกษตรของ2ประเทศเนี่ยลงนามแล้วได้ผลสรุปแล้วนะคะส่วนนายกอนุทินเนี่ยก็บอกว่าตัวเองแล้วก็นายกมาเลเซียก็เร่งรัดว่าหากเป็นไปได้ขอให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติไปได้เลยหรือไม่ในขณะที่รอกระบวนการระยะหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทั้ง2หน่วยงานก็ไปพยายามหาทางทำให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้เลยรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจะถามคุณสุริยะซึ่งคุณสุริยะได้บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการกำหนดกรอบกันแล้วจะมีการคุยกันในเดือนกรกฎาคมนี้แหละถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งค่ะ
0: นะฮะเมื่อไหร่นะเริ่ม
1: เดือนนี้ภายใน
0: เดือน
1: กรกฎาคมเขาจะมีการคุยกันรูปแบบจะเป็นยังไงที่บอกยังไม่ผ่านจะต้องผ่านจะต้องตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะคุยกันเพื่อให้มันเร่งรัดให้มันเร็วขึ้น
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เขาเองเขาก็ต้องการส่งปลากระพงมาไทยมันก็แมสน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถูกไหมล่ะก็ต้องคุยกัน
0: นะครับทุกอย่างอยู่ที่การเจรจากันนะส่วนใครที่ชอบแบบเจอไหมหรือว่าท่านเป็นไหมถ้าใครฟังอยู่บนรถนะประเภทสูบบุหรี่ในรถอ่ะเปิดกระจกถ้านั่งเขาจะเวลาเขานั่งนะพี่นะเขาต้องเอามือพาดไปที่หน้าต่างสูบบุหรี่ปุ๊บเอายื่นออกไปเอาบุหรี่ยื่นออกไปนะฮะวันนี้มีคลิปจากกล้องหมวกกันน็อกของไรเดอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาขี่มาไรเดอร์แล้วรถมันก็ติดเนาะผู้ชายคนนี้ก็สูบบุหรี่เหมือนก็ยื่นเอาบุหรี่เนี่ยคีบเนี่ยแล้วก็ยื่นมือออกมาเกือบโดนหน้าพี่กล้วยขออภัยนะยื่นมือออกมาจากรถนะไรเดอร์คนนี้ทนไม่ไหวอ่ะนะฮะคือเขาจะขี่ไม่ได้ไงมันมือมันขวางเขาเอาไปมือไปตบบุหรี่ร่วงเลยนะเพราะจะทิ่มตาคนอื่นอยู่แล้วโหถูกใจชาวเน็ตมากนะครับเป็น
1: ปกติ
0: ก็
1: แค่มอง
0: เ
1: ฉยๆทำอะไรไม่ได้นะ
0: ใช่
1: คนที่เราก็มองเฉยๆทำอะไรไม่ได
0: ้คนขี่มอเตอร์ไซค์เขายิ่งไม่ชอบเลยพวกยื่นบุหรี่ออกมาเนี่ยนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปเจอแล้วนะฮะคุณบิ๊กนะครับเป็นไรเดอร์คนนี้แหละนะครับที่เอามือไปตบบุหรี่เนี่ยเขาบอกว่าไอเศษควันบุหรี่เนี่ยที่มันร้อนๆเนี่ยมันมาโดนตัวเขาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยทำให้เขาโมโหนะไอสะเก็ดไฟสะเก็ดขี้เถ้าเนี่ยนะครับด้วยความตกใจว่ามันจะเกิดอันตรายเนี่ยเขาก็เลยเหมือนขี่เข้าไปใกล้แล้วเอามือตบเลยเพื่อให้คนสูบเนี่ยรู้ตัวว่าอย่าทำแบบนี้คือในกฎหมายไทยเนี่ยสูบบุหรี่ในรถส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดโดยตรงแต่ว่าถ้ามันไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเปิดกระจกมาสะเก็ดไฟปลิวควันไปโดนผู้อื่นอันนี้มีความผิด
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าทิ้งก้นบุหรี่สูบๆเสร็จทิ้งลงถนนผิดอีกเพราะเรื่องความสะอาดนะครับก็มีกฎหมายเอาผิดอยู่เขาก็เลยอยากให้อุทาหรณ์เนี้ยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเตือนคนที่ชอบนั่งรถแล้วเปิดกระจกมาสูบบุหรี
1: ่
0: นะฮะว่าคือจะสูบเนี่ยอย่าถึงขนาดเอามือมาคาไว้อ่ะมอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ได
1: ้
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: คุณสุภจีไม่ได้หายไปไหนมาแล้วนะคะวันนี้ก็นัดกับทางนักข่าวประจำกระทรวงพาณิชย์ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือมีให้สัมภาษณ์ตลอดพี่ก็เห็นตลอดวันหนึ่งหลายเรื่องเลยหลังๆ

0: หายไปแล้วก็มีการไปใช้ช่องทางผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะคะโดยวันนี้ระหว่างที่เนนัดหมายกับทางนักข่าวของประจำกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะคุณสุภจิตก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้หายไปไหนยังคงทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์อยู่ตลอดเวลาแต่เป็นเน้นที่เนื้อหาแล้วก็งานแล้วก็ผลลัพธ์ของงานมากกว่าสร้างภาพลักษณ์นะคะแล้วก็ไปให้บรรดาธิบดีกรมต่างๆแล้วก็โฆษกกระทรวงเป็นผู้แถลงชี้แจงซึ่งตนก็รับทราบถึงข้อบกพร่องในมิตินี้แล้วว่าการที่ระดับรัฐมนตรีออกมาพูดชี้แจงด้วยตนเองเนี่ยจะสร้างความชัดเจนแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าหลังจากนี้ก็พร้อมจะปรับตัวโดยทำงานควบคู่ไปกับด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วก็พร้อมชี้แจงผ่านหน้าสื่อด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะดิฉันไม่ได้หายไปไหนค่ะยังคงทำงานต่อเนื่องทุกวันเพราะงานพาณิชย์มีมิติที่ต้องดูแลกว้างขวางมากแต่อาจจะบกพร่องเรื่องของการสื่อสารไปบ้างเพราะก่อนหน้านี้เน้นมอบหมายให้กับระดับอธิบดีหรือโฆษกพูดเองตอนนี้เข้าใจแล้วว่าน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับรัฐมนตรีชี้แจงเองดังนั้นจะดิฉันเนี่ยจะปรับตัวนะคะพี่แตมดิฉันจะพร้อมจะปรับตัวแล้วทำงานควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะคะให้ปล่อยขึ้น
1: ก็ชื่อท่านนะ
0: พี่แตม
1: ช่วงนี้หายไปอ่ะไม่ค่อยเห็นหน้า
0: หลังๆพี่ก็เอ๊ะทำไมโคศกอะไรออกเต็มแต่ว่าไม่มีคุณสุภจีให้สัมภาษณ์เลยแต่เมื่อก่อนนี่จะมีตลอดเลยไง
1: ทีนี้ก็รับรู้แล้วเนาะ
0: รับรู้แหละก็คงจะโดนนั่นมาแหละว่าบางทีเนี่ยถ้ารัฐมนตรีพูดเองมีน้ำหนักไงโด่งอย่างเราเนี่ยบางทีบอกเอ้ยถึงแม้จะคนที่จะพูดแล้วเนี่ยแต่เราก็อยากให้รัฐมนตรีพูด
1: คนเลือกพรรคภูมิใจไทยเพราะท่านเยอะนะคนต้องคิดถึงท่านนะใช่ไหมล่ะ
0: คุณสุภจีบอกคิดว่าขับพ่วงข้างขายพืชผักมันลงทางที่ไหนห้ามล้อเล่นอย่างนี้นะขอบคุณพบกันใหม่
1: วันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันนะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ครับทุกท่านรับฟังเพลงกันยาวๆไปสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกดวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้า8รูปรับพระราชทานฉันเพล8รูปและประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลากำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธาราม พระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎก

สอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งอย่างอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ร่วงลับตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกส์และบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพด้วยจบข่าวใน

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: หมีคณัฐชัย
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า

0: สามเพลงนะครับก็มีความพลิ้วไหวสูงมากเลยนะฮะคู่ครองนะฮะจากน้องก้องห้วยไร่นะครับมีจารึกไว้นะครับน้ำเตยนะฮะฟิชเชอริ่งกับสยามโมนะครับรวมถึงโกดำนะครับว่าสาร17นะกับไม้เมืองนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับแอบลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็แวะเข้ามาจ้องตาเข้ามาทักทายกันได้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็ขออนุญาตมาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับวันนี้เป็นวันที่ช่วงค่ำๆเย็นๆเนี่ยมีฝนแบบโปรยๆมาสวยๆนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับเรียกว่าตกมาดับร้อนนะครับให้ชาวคนนั้นเนี่ยเย็นสบายนะครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับลูกพี่ของผมตอนนี้นะครับผมว่าหลายๆท่านก็ถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าอาจจะนอนฟังเพลงนะครับเปิดหน้าต่างดูพระจันทร์นะครับดูเมฆอากาศเย็นๆนะครับนะหรือว่าหลายๆท่านก็เดินทางอยู่บนท้องถนนนะฮะขับรถอยู่ไปส่งของอยู่กำลังเดินทางกลับบ้านก็ลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับนะและที่สำคัญครับแม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่ครับผมเพราะว่านี่มันเพิ่งหัวค่ำนะครับแม่2ทุ่มเนี่ยถ้านอนตอนนี้ไปตื่นอีกที5ทุ่มทีนี้แม่ยาวเลยนะครับกว่าจะหลับอีกทีนี้สอดแจ้งเลยนะครับแม่ฉะนั้นแม่อย่าเพิ่งนอนครับแม่ไปนอน

ึกกว่านี้นิดนึงครับแม่แม่เข้ามาก่อนแม่เข้ามาก่อนครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากครับแม่เพราะว่าเป็นช่วงที่เราต้องเก็บคะแนนของลูกๆนะครับบ้านไหนด้อมไหนนะแม่นะวันพรุ่งนี้มหานครชาร์ตเนี่ยเขาจะมารายงานชาร์ตกันแล้วนะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องรีบเข้ามาส่งคะแนนนะครับเพลงไหนที่โอ๊ยเราเชียร์อยู่ไม่ได้เดี๋ยวผลประกอบการลูกของเราตกมาไม่ได้ต้องรีบเข้ามาขอนะครับลูกพี่ทุกท่านด้วยนะฮะได้หมดเลยรักใครชอบใครบ้านไหนด้อมไหนก็เรียนเชิญนะครับที่ LTM AFM 95นะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะมีพี่หานใจหล่อนะครับพี่ละไม้นะครับพี่สัมพันธ์นะครับพี่แอลผักดองพี่จิตนะครับพี่อุมาพรนะครับพี่นิกรพี่ครีมพี่สนพี่อนิรุธนะพี่นันทวรัตน์นะครับพี่ปิยพรพี่หนูเล็กพี่แหววพี่ชวาพี่กากะนะครับมีพี่ธรรมรัตน์นะครับมีพี่อนุชานะครับนะแล้วก็มีพี่หนูริงพี่อารดานะคุณแป๋วแป๋วพี่เออินทิราน้องต้นหอมพี่วิจิตพี่จุ๊บแจงพี่มณีรัตน์พี่เรือนเจริญน้องกัญญาพี่ธิภาพรแม่นอมพี่ลำพึงนะครับพี่หญิงศรีนะครับน้าเมย์นะครับพี่สุครีมนะมีพี่ฤดีนะครับมีน้องอ้อยก็มาแล้วนะครับนะทางคอมเมนต์นิดนึงวันนี้ชาวคณะของเราคึกคักนะครับก็เรียนเชิญเชฟพงเจนีนะครับพี่จีราพรนะครับพี่หญิงศรีบอกว่ามาช่วยงานบวชนะครับพี่กูลนะครับเสียเปียกตะป๊อปมาแล้วนะครับนะพี่กฤษมนพี่ปูเนวดายนะครับพี่สายพินด้วยนะครับนะแล้วก็มีพี่ลำพึงบอกโอ้ยนอนฟังอากาศก็เย็นเย็นฟังเพลงเพราะๆก็สบายๆนะครับพี่สายชนด้วยนะครับนะอ่ะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้มาแทนน้องสายนะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้ขอเฉพาะสายที่มาคุยหน้าใหม่เท่านั้นนะครับลูกพี่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดรถสุขแห่งชาติจัดเต็ม

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่แก้ว
2: จ้า
1: พี่แก้วทำอะไรอยู
2: ่นอนค
1: ่
2: ะ
1: อุ้ยดีจังเลยพี่แก้วนี่คือคำพูดที่ผมชอบมากเลยนะครับพี่แก้ว
2: จ้า
1: อุ้ยอากาศเย็นไหมพี่แก้ว
2: เย็นฝนตก
1: ฝนตกด้วยพี่แก้วนี่ฟังอยู่แถวเชียงรายใช่ไหมครับพี่พี่แก้วยั่วบรรยากาศหน่อยครับว่ามันเย็นฉ่ำมันนอนสบายขนาดไหนครับพี่
2: เย็นเนาะมันตกทั้งวันเลย
1: โอ้ยครับแล้วแบบแล้วนอนห่มผ้าแบบอุ่นๆเลยใช่ไหมครับพี่แก้วครับ
2: จ้า
1: คือแบบบางคนชอบมองความสุขเป็นเรื่องไกลตัวพี่แก้วจริงๆแค่แบบฝนตกนอนห่มผ้าอุ่นๆนี่ก็คือความสุขมากนะพี่แก้วเนาะ
2: ใช่
1: นะครับแหมวันนี้ขอบคุณมากที่แบ่งปันความสุขวันนี้พี่แก้วอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงกระเป๋าสมปอง
1: กับกระเป๋าสมปองพี่จ่อยนะ
2: จ
1: ้าพี่แก้วมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกคนเลยค่ะ
1: ที่ฟังอยู่นะ
2: มอบให้ตัดด้วย
1: ใครนะครับพี
2: ่
1: โอ้ยดีเจด้วยขอบคุณมากเลยครับพี่แก้วนะให้เต็มวงเต็มวงเลยนะพี่แก้วนะ
2: ค่ะ
1: นะเอาได้พี่แก้ววันนี้ขอบคุณพี่แก้วมากเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำ

อยากจะฟังเสียงปรบมือในดังสักครั้งได้ไหมครับเสียงปรบมือหน่อยแล้วขอบคุณครับอันนี้ครับหญิงที่เราจะรัดฟ้าค่ะศิลปินสาวจากค่ายชูเอนเตอร์เทนเมนต์กับบทเพลงใหม่น้ำตาสีม่วง2024ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาวตลาดสีม่วงด้วยละกันนะครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับนะครับน้องหญิงจี้ดาวจรัสฟ้านะครับนี่คือน้ำตาสีม่วงนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะที่ตลาด4มุมเมืองนะครับในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บนะฮะหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนนะครับเวชภัณฑ์คุณภาพจากดิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับแอลลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะตั้งใจฟังกันนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับแจกหนักครั้งสุดท้ายนะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษนะครับรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะฮะตอนนี้แจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1ฮะวันที่16พฤษภา

คมนะฮะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับ16มิถุนายน69นะครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับแล้วก็โอกาสสุดท้ายนะครับมาลุ้นรางวัลสุดท้ายนะฮะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม69นะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่เป็นของรางวัลสำหรับคนชอบออมนะที่ช่วยให้ลูกพี่เนี่ยนะครับออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายนะฮะแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์นะครับลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลนะครับได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะครับแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีนะครับหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับทั้งแบบใบสลากนะครับแล้วก็สลากดิจิตอลนะฮะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกตินะครับแต่ละงวดนะฮะพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับ MyMo นะครับนะ MYMO นะครับวันนี้นะครับถึง15กรกฎาคม2569นะครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆไม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: เสียง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: เด็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงของพาเรดนะตอนนี้ชาวคณะเข้ามาแล้ว9สายนะฮะก็ยังปูเสือรออยู่นะครับเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์ด้วยนะฮะตอนนี้ก็กดเข้ามาเลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าขอเฉพาะสายที่มาหน้าใหม่นะจ้าช่วงนี้ก็ส่งท้ายกับน้ำหมูนะคะเพื่อชีวิตตังเกจักร

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกชี้ทักษิณพบประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นเรื่องส่วนตัวรัฐบาลไม่กังวลมองไม่ใช่การเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมบุคคลในครอบครัวเดินทางเข้าพบประธานาธิบดีอินโดนีเซียว่ามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่การดำเนินการในนามรัฐบาลและไม่ควรตีความเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนกรณีที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพร้อมกัน3คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนหนึ่งเป็นน้องสาวอีกคนเป็นลูกสาวจึงเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องตั้งข้อสงสัยพร้อมย้อนถามสื่อมวลชนว่ารัฐบาลไม่ได้สงสัยแต่เหตุใดผู้สื่อข่าวจึงตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีย้ำว่านายทักษิณอยู่ในสถานะบุคคลทั่วไปมีเสรีภาพในการเดินทางและพบปะบุคคลต่างๆได้ตามปกติและเมื่อถูกถามว่ากังวลว่าจะเป็นการวัดพลังทางการเมืองกับรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่าผู้สื่อข่าวมักตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนเดินทางไปในฐานะมิตรของผู้นำประเทศต่างๆกตแถลงทหารไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดขอกัมพูชาหยุดกล่าวหาไทยโจมตีนางมารตีนาลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงพัฒนาการของสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าจากข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาว่าไทยยิงระเบิดเข้าไปในพื้นที่ฐานที่ตั้งของทหารกัมพูชาจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเผยแพร่ภาพกำลังพลกัมพูชาที่บาดเจ็บในโซเชียลมีเดียยืนยันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อาจจะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่เองขอย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งการใช้กำลังและ Joint Statement หรือถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามและเห็นชอบร่วมกันเมื่อวันที่28ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดยึดหลักความอดกลั้นและเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือน

0: ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชารองอธิบดีกรมสารานิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสว่าขณะนี้ผู้ประนอมทั้ง4คนฝ่ายไทย2คนและฝ่ายกัมพูชา2คนอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการประนอมซึ่งคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทของไทยและฝ่ายกัมพูชาตลอด1ปีที่ผ่านมา UNG หยุดตอบโต้กันในภูมิภาคอ่าวอาหรับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติปฏิบัติการตอบโต้กันไปมาในภูมิภาคอ่าวอาหรับพร้อมเตือนว่าวิกฤตมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและสถานการณ์ความมั่นคงในเลบานอนกำลังส่งผลกระทบสะเทือนต่อเสถียรภาพและเศรษฐกิจในระดับโลกอย่างรุนแรงปัจจุบันในฉนวนกาซามีวิกฤตที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆขณะที่ในเลบานอนมีประชาชนหลายหมื่นคนต้องติดค้างอยู่ภายในศูนย์พักพิงและเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอย่างหนักโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติย้ำว่าการกระทำในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันจำเป็นต้องยุติลงทันทีและหาทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้นั่นคือการที่ทุกฝ่ายหันหน้ากลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อเร่งฟื้นฟูเสถียรภาพผ่านแนวทางทางการทูตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบ
6: อะไรสามสิบอะไรสี่สิบอ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอยาราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีรอบที่สองครับเฮียหมีครับ
4: ครับผมอ๋อเชฟพงนี่ครับ
5: ใช่เลยครับ
4: ครับผมเชฟพงตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: ตอนนี้เพิ่งเดินเข้าบ้านล้างจานเพิ่งเสร็จเดินเข้าบ้านอีกหลังหนึ่งครับ
4: อ๋อคือเราขายของเรียบร้อยใช่ไหมครับเชฟครับ
5: ใช่ครับขายของอยู่ข้างนอกตรงปากซอยแล้วก็เดินเข้ามาขายเขาอยู่ดังหนึ่ง
4: ครับวันนี้ขายดีไหมครับ
5: ก็พอไปได้อยู่นะครับเฮีย
4: อ๋อก็ได้เรื่อยๆเนาะ
5: ครับผม
4: โอ้แต่เชฟขยันมากเลยนะครับแบบไปรับหลานช่วงบ่ายแล้วก็มาทำงานอีกเนาะ
5: ตั้งแต่ตอนเช้าเลยเฮียตอนเช้าไปตลาดแล้วก็ไปส่งหลาน
4: โอ้ครับ
5: ช่วงบ่ายก็ไปรับหลานแล้วก็ทำงานต่อ
4: ครับโอ้แข็งแรงมากเลยนะครับเชฟ
5: ครับ
4: ครับผมโอ้ดีแล้วสุขภาพแข็งแรงนะ
5: ครับผม
4: ครับผมวันนี้เชฟอยากฟังเพลง
5: ยังใส่เฮียหมีคือคอยใส่เดิมครับ
4: ครับผม ได้เลยครับเชฟงั้นเดี๋ยวเชฟช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: เฮียนำเลยคร
4: ับ ได้เลยครับผมเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
5: มอบให้เฮียหมีคนแรกครับ
4: ครับผม
5: กับน้องหลังใหม
4: ่น้องกวาง
5: แล้วแต่ครับผมกับลุงต้า35ด้วยแหละกับเสียเปียกด้วยแหละเขามาบ่อยเหลือเก
4: ินมาคอมเมนต์กันอยู่เออได้ครับแล้วก็ให้ชาวคณะของเราทุกคนด้วยเนาะ
5: ครับผม
4: ครับผมขอบคุณเชฟมากเลยนะครับ
5: ขอบคุณนะครับเฮีย
4: ครับสวัสดีครับ

0: สี่เพลงนะครับพาเรทของเราเกี่ยวกับการคอยยังคอยอยู่นะจ๊ะเฝ้ารักเฝ้าคอยนะครับพี่ยิ่งยงนะครับ4ปีที่คอยน้องดวงตานะครับมีคอยรักที่สถานีนะครับจากพี่ฝนนะฮะแล้วก็มียังคอยที่ซอยเดิมพี่มนแคนแก่นคูนนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องสาย1วันนะครับแล้วก็ทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์นะครับมีพี่กูลพี่ดำสุราษฎร์พี่วอนนะครับมียายแสงบางนาพี่สุนทรมหาสารคามคุณวีนาพัทลุงนะครับหนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่ณรงค์เพชรบูรณ์นะครับพี่วันชัยมีพี่ต้นลุงต่อยจันทบุรีมีพ่อน้องน้ำสายไหมมีพี่โกศลมหาสารคามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างดีกว่าครับลูกพี่วันนี้อากาศดีๆนะครับผมนะภาคเหนือนี่นะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด22องศานะครับอีสานครับผมเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อากาศเย็นสุด23องศานะครับภาคกลางฝนตก 40% นะครับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกนะครับนะตอนนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด25องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนตกประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศานะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งคืออ่าวไทยนะฮะก็มีฝนตกประมาณ 30% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาจ้า
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจากหมูหนึ่งนะครับโอ้พลิ้วมากเลยนะครับเพลงนี้นี่เข้ากับบรรยากาศเย็นๆของค่ำคืนวันศุกร์แห่งชาตินะครับลืมเม็ดนะครับผมนะฮะอาสังกัดอิสระนะครับนะคำร้องทำนองหมูหนึ่งฮะแต่งกับพี่อมรเทพนะฮะแล้วก็เรียบเรียงกับพี่สุวัฒน์นะฮะก็เป็นเพลงใหม่ในวันนี้นะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากแอลกอฮอล์นะครับนี่คือไอ้ถุยนะครับนะล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่13นะครับแล้วก็ยายแสงบางนานะครับช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์นะครับอุ้ยขอเพลงวัยรุ่นมากเลยครับคุณยายนะครับอ้าวก่อนหน้านี้นะครับแก้บนจากน้องก้านตองนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ

ทอส Beyond Housing House ขอไปครับ Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลคนงามนะฮะต่อเลยเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ขอบคุณมากเลยนะนะครับโอ้ติดตามตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะจนถึง4ทุ่มเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ใครที่ง่วงนอนก็พักผ่อนนะใครที่ยังไหวยังไปต่อได้ก็อยู่กับน้องลูกตาลต่อนะจ๊ะวันนี้ก็จบพลิ้วอีกสักเพลงหนึ่งพี่มาริสาสุโกศลนะครับสักวันหนึ่งจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: ทนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคืนวันศุกร์นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะมา3งานเพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับหมู่กับบอมแมนแฟนกับบอไซนะคะงานจากเป่าธนากรนะคะแล้วก็เรื่องธรรมดาจากวง T-Rex นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กอดเสาเถียงปรีชาปัดภัยนั่นเองค่ะสามงานเพลงเพราะๆนะคะทักทายคุณผู้ฟังกับพิษมาราธอนของเราค่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเพาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของเรากับ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะฝากไว้ด้วยกับ mcot connect นะคะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเข้ามาทักทายกันแล้วตอนนี้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสามารถเข้ามาทักทาย DJ ได้ทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังเราก็จะไลฟ์ตรงนี้ด้วยเนาะนะคะอ่ะนะอีกสักครู่หนึ่งรับสายหน้าไมค์นะจ๊ะนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะใครที่วันนี้อยากจะโทรก็มาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเชิญได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะใครที่อยากจะคุยสายจองสายหน้าไมค์แล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องกวางกวางนะคะเรารับสายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางโอ้โหเรามีหลายช่องทางนะคุณผู้ฟังทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะคะก็มาได้เหมือนกันนะคะจะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจนะคะยินดีมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวหิวใจเนาะนะคะตอนนี้หนึ่งงานเพลงน่ารักน่ารักให้กับคุณผู้ฟังกันละกันนะคะน้อยนิดน้อยนิดพร้อมเป็นของเธอลูกตาลชนิชาเองค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะคนคุ้นเคยอ้าวสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มน้องแต้นี่นะคะจากสุพรรณบุรีนะคะแฟนรายการประจำวันไหนไม่เห็นชื่อพี่หนุ่มหนองแต้ที่ลิสต์ของเพลงหลังไมค์นี่เหมือนขาดใครไปเลยนะ
2: ใช่แสดงว่าหลับ
1: แสดงว่าหลับนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกครั้งเลยนะคะที่พี่หนุ่มโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่แล้วก็ฟังอยู่ทุกคืนเนาะเวลาโทรเข้ามาฝากเพลงด้วยอะไรด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากๆวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่หนุ่มขา
2: ว้าววอน
1: ว้าววอนของน้องเมธิชาเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
2: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัสดิ์ให้นึกไม่ออก ทุกเสียงทุกสาย
1: จ้ะให้เพื่อนๆเนาะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับแล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
1: ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ที่สุพรรณฝนตกไหมคะพี่หนุ่ม
2: ไม่ตกมา 2-3 วันเลยคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วร้อนหรือเปล่า
2: ร้อนครับ
1: ร้อนเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังเพลงเย็นๆ จะได้ดับร้อน โอเคค่ะขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะซ้ายชิวอยู่ใจวอวอนเมธิชาค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะแนะนำงานเพลงพร้อมๆนะคะมารอได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กันนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะผู้ฟังต่อทั้ง2ชั่วโมงเลยแล้วก็จองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะจ๊ะนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะแล้วก็ฟังเพลงกันต่อด้วยนะคะในช่วงนี้เน้นย้ำกิจกรรมของเราเช่นเคยนะคะกับฟุตบอลโลกแนวคุณผู้ฟังบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นซื้อบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทค่ะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอ่ะมาทักทายสมาชิกของเรากันต่อดีกว่านะจ๊ะสวัสดีพี่วรรณภานะคะคุณแม่รัตนาอ่านะคะน้องหนูดีนะคะพี่สรพงษ์นะคะทักทายจ้าแล้วก็มีใครอีกพี่นันทาพี่นิคมนะคะบอกว่าอยากฟังหม้อหุงข้าวหน่อยครับเพราะว่าเริ่มหิวอย่างนั้นเลยนะพี่นิกรพี่โสภานะคะน้องนายบอยนะคะคุณฟราพี่คนมีสวยอ่ะนะทักทายทุกคนเลยนะคะ

พี่อเนกพี่สมยศพี่สมบูรณ์พี่หนูเพียรนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นารีด้วยพี่ชวนันนะคะพี่จักรีพี่วิจิตพี่นารีขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เพลงหลังไมค์เข้ามาพรึบพรับพรึบพรับเอาล่ะนะคะพี่ป๋องเหรอพี่ป๋องจากศรีสะเกษนะคะอยากฟังเพลงนี้เอาจัดให้นะคะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์เธอคือดวงใจค่ะ

หวานหวานนะคะดีเจลูกตาลว่าหวานแล้วเพลงหวานกว่าอีกนะคุณผู้ฟังนะอ่ะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงมาหลังไมค์เยอะเลยขออนุญาตทักทายนะคะสำหรับสายหลังไมค์กันสักนิดนึงแล้วกันเพิ่มเติมเนาะสวัสดีพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชโอ้นะคะเมื่อวานได้คุยกันเนาะแล้วก็พี่แอมจากจันทบุรีนะคะพี่สุดยอดจากจังหวัดเลย

0: พี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะแล้วก็มีพี่นกสุพรรณนะคะพี่อเนกสุโขทัยนะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะพี่จ่อยเชียงใหม่นะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะพี่ป๋องนะที่เปิดเผยเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับเธอคือดวงใจนะคะจากศรีสะเกษแม่พรจากแพร่ค่ะพี่เที่ยงนะว่ามิน42แล้วก็ล่าสุดพี่ขวัญจากสุโขทัยเช่นเดียวกันโอ้โหวันนี้สุโขทัยแสงนครศรีธรรมราชนะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆข้อความหรือว่าแม้กระทั่งเวลาไปงานไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆแฟนรายการน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทักทายบอกว่าเนี่ยฟังอยู่นะฟังทุกคืนเลยอะไรเงี้ยค่ะมันขอบคุณมากๆจริงๆนะคะถ้ามีโอกาสเจอกันที่ไหนตามงานอะไรเงี้ยก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะอ่ะสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยสวัสดีพี่บัวขาวนะคะพี่อุ้ยพี่สุนีนะคะพี่ชนแดนพี่ปอยูนบอกฟังทางแอปครับว้าขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีใครอีกมีพี่ณัฐวรสอ่ะนะจ๊ะอ่ะทักทายทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยอ่ะในช่วงนี้เราไปกันต่อเลยดีกว่านะคะกับมหานครไลฟ์
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: เมื่อสักครู่นี้บอกว่าทักทายพี่บัวขาวนะเขาบอกว่าแก๊งนางฟ้ารามหนึ่งแปดร้อยสิบแปดเนาะราม118สวัสดีคนสวยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาช่วงนี้นะคะกับมหาเนื้อคอนไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องจาสิงห์ชัยไทยดอลมิวสิกให้กับช่วงนี้

อยู่สายคอมือนะครับพระยาโสมีบอคนอีสานอยู่สายคนโอขักมีไหมครับน่าจะไม่มีสวัสดีครับผมจ่าสินชัยนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวนะครับ

0: ปักลาจากสิงห์ชัยขอฝากเนื้อฝากตัวในเด้อครับเด้อนะครับผม
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับคิดถึงใจจะขาดชัยโยธนวัฒน์นะคะจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยนะคะฝากมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนัทกิติสารนะคะพี่นัทเนาะนะคะจากพี่นันเพชรบูรณ์

0: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ในช่วงนี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่พี่นกสุพรรณเนาะแนะนำเข้ามานะคะจากใจกวีช่างโคตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจบจากเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาล่ะช่วงนี้เริ่มต้นชั่วโมงนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากสุโขทัยนะวันนี้สุโขทัยมาแรงมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่ขวัญ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากๆเลย
5: ครับ
4: ค่ะพี่ขวัญกับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
5: น่าจะเคยคุยกันประมาณ 2-3 ครั้งแล้วครับ
4: อ๋อแต่ว่าก็ทิ้งระยะไปพักนึงเนาะนาน
5: ใช่ใช่ประมาณสักพักหนึ่งแล้วคร
4: ับ โอ้โอเคค่ะพี่ขวัญสบายดีนะ
5: สบายจ้า
4: ค่ะที่สุโขทัยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ขวัญ
5: ฝนตกทั้งวันครับ
4: รอโอ้โหฝนตกทั้งวัน
5: จะหมดมันจะหยุดเมื่อตอนเย็นค่ำๆเนี่ยครับ
4: ค่ะพี่ขวัญอยู่แถวไหนคะสุโขทัย
5: สวนขโลกครับ
4: อ๋อสวนขโลกนะโอเคเลยนะคะแสดงว่าอากาศก็เย็นเลยสิทางนู้น
5: ใช่ครับ
4: ตอนนี้อยู่ในห้องส่งก็หนาวเหมือนกันโอ้เย็นมากวันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นมากคุยกับน้องกวางหลังไมค์ด้วยว่าโอ้โหนี่แอร์เย็นจริงๆนะคะโอเคเลยนะคะไม่ได้คุยกันนานนะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยนะคะวันนี้หนึ่งงานเพลงพี่ขวัญค่ะ
5: ความรักของยักษ์เขียวก็ได้ครับ
4: ได้เลยแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: มอบให้น้องหลังไมค์และน้องเมื่อเช้าที่อยู่หลังไมค์ด้วยครับ
4: น้องเมื่อเช้าโอ้น้อง

0: เมื่อเช้าไหนคะเช้าตอนเช้าเหรออ๋อ
1: ต
0: น้
1: อ
0: อง เม
1: เช้า
0: ย์
1: ประมาณสัก8 โมงเช้าครับ
0: อ๋อน้องเมย์โอ้แสดงว่าตอนเช้าพี่ขวัญก็โทรมาฝากเพลงไว้ด้วยเหมือนกันหรอ
1: พอดีเมื่อวานก่อนเนี้ย
0: จ้ะ
1: ผมได้คุยกับเขาแล้วพอดีเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกว่าผมไม่รับสายหน้าไมค์เพราะว่าขับรถส่งลูกชายอยู่คร
0: ับอ๋อก็เลยโอเคฝากเพลงไว้เนาะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ได้เลยค่ะจัดให้เลยทั้งน้องกวางทั้งน้องเมย์เลยนะคะน
1: ะ
0: จ้ะก่อนที่เราจะไปฟังความรักของยักษ์เขียวค่ะพี่ขวัญเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ขวัญพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ได้ครับได้จ้ะ
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตาพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดเลยพี่ขวัญอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี
0: ้เราได้ยินเหมือนมีซาวด์เอฟเฟคแบบธรรมชาติ
1: เหมือนกบอึ่งอ่างอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่ใช่เพราะอยู่กลางซอยหลังเดียวครับ
0: เราโหบรรยากาศดีสุดๆเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าอยู่ในเมื่อก่อนอยู่หรือบ้านแม่แล้วแบบบ้านมันใกล้เรือนเคียงเขาก็ดังการเปิดเพลงกันอะไรเงี้ยผมมาซื้อที่กันกับแฟนตรงนี
0: ้
1: แล้วอยู่กลางซอยหลังเดียว
0: ก็เลยเปิดเพลงดังๆไปเลยคนเดียว
1: คือท้ายซอยมี 3-4 หลังหน้าซอยมีรีสอร์ทมีอะไรแต่ผมอยู่กลางซอยมันหลันล้า
0: หลันล้าเลยชิลเลย
1: ใช่ใช่อยากจะดังอยากจะอะไรลูกหลานอยากจะเล่นอยากจะเวลามีเทศกาลก็ไม่มีใครมาว่าเรา
0: เนาะเพราะว่าจริงๆเราอยู่ใกล้ๆกับบ้านอื่นเราก็เกรงใจอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านอื่นบางทีเราอยากนอนหลับพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่เขาก็เปิดเทเลโคดังมากอะไรเงี้ยผมไม่อยู่กลางซอยหลังเดียวเลยครับ
0: พี่ขวัญก็ไปบอกเขาบอกให้เปิดลูกทุ่งมหานครจะได้ฟังด้วยกันวันนี
1: ้เออไอ้นี่ผมเปิดทุกคืนแล้วก็ไม่มีใครว่าผมก็เปิดบอกตรงแล้วลูกสาวผมเปิดดังทุกคืนแล้วก็พี่ชายบ้างพี่สะใภ้บ้างเขามาช่วยทำงานน่ะเขาก็ไม่บ่นผมนะขอชอบฟังเขาเรียกพี่ชายของลุงอะไรนะที่เสียไปแล้วอ่ะ
0: ค่ะอ๋อหมายถึงว่า
1: เขาก็ยังมีเทปของเขาทุกคืนแต่ว่าเขาเสียไปแล้วลุงอะไรที่เขาชอบเล่านิทานครับ
0: ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจหมายถึงดีเจหรอคะ
1: ไม่ของเป็นไม่เป็นเขาเป็นดีเจแหละเป็นดีเจเก่าแต่เขาเสียไปแล้วเขาเป็นลุงอะไรผมนึกออกไม่ออกเขาชอบเล่านิทานเกี่ยวกับว่าคนตายแล้วผีอะไรพวกนี้แต่พี่ชายเขาชอบฟังกับพี่สะใภ้เขาฟัง
0: ทางโทรศัพท์ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าติดตามอยู่เนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาคุยสายน้ำใหม่ด้วยกันนะ
1: ครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
0: เช่นเดียวกันค่ะสวั
1: สด
0: ี
1: ค่
0: ะจัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4 ภาคค่ะในช่วงนี้4 งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการแล้วก่อนหน้านั้นนะคะสุสานหัวใจพศสุวรรณพันธ์นะคะเนี่ยค่ะสำหรับสุสานหัวใจนะคะแนะนำมาจากพี่ก้อยจันทบุรีค่ะแล้วก็มีเจ็บแล้วทนคือควายเอเชียอาสยามนะคะเพลงนี้จากพี่แอมจันทบุรีเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นจากสายหน้าใหม่นะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกสายเลยหน้าไมค์หลังไมค์นะคะยังมีเพลงอยู่อีกหลายเพลงนะคะที่ฝากเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่อุ้ยด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะนะคะลุงดำบางขันนครศรีธรรมราชคุณแม่อรุณบอกว่ามาช้าไม่ได้แชร์ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะสวัสดีพี่เอิร์กนะคะพี่เอิร์กด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาพี่สุชิรานะคะมีใครอีกพี่ณัฐพงษ์พี่ณัฐพงษ์นะคะขอบคุณค่ะพี่สงวนศรีพี่เสือดงอยู่นาพี่วันนี้ด้วยนะคะน้องคันชิตพี่คันชิต เรียกไม่ถูกอะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยเนาะรัวๆรัวๆนะคะเพราะเพลงเยอะมากๆเลยนะคะจัดให้กับทาง SMS บ้างก็แล้วกันนะคะมีฝากเข้ามาจากคนโคราชนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม่ไทยหัวใจศิลป์นะคะจัดให้เลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากกบสุพจน์นะคะที่เขาเพิ่งจะมาสัมภาษณ์นะคะมาโปรโมทเพลงกับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครเมื่อวันสองวันก่อนนี่เองนะคะกับเพลงบุญฮักบ่ถึงค่ะคุณผู้ฟังฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากสังกัด A Play Music ค่ะคำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนและเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบล

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์และบอดี้จับสลักเป็นแฟนลำเพลินวงศกร

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นางฟ้าตาน้ำผึ้งนะคะงานจากน้องนัทมาริสาหรือว่าน้องนัทใหม่ทองคำนั่นเองนะคะป้าส้มจากภูเก็ตนะคะฝากเพลงนี้มาทางหลังใหม่นะคะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ทิ้งท้ายวันนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดงานเพลงที่เต็มไปด้วยความคิดถึงนะคะมีแต่คิดถึงจากพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองนะคะวันนี้แล้วก็สำหรับใครที่นะคะฟังในเวลาปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์ก็เดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ส่วนใครที่พอจะมีเวลานะคะวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษในช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะมาเฝ้าอยู่หน้าจอรออยู่ที่หน้าปัดวิทยุได้นะคะก็จะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยสำหรับเพลงเก่าๆนะใครอยากฟังเพลงเก่าๆย้อนยุคกันสักหน่อยก็มากับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษได้นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเอาละนะก็ลาไปด้วยความคิดถึงนี่หวานๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: พิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เที่ยงคืน7 นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับผม
1: สวัสดีครับเจมส์สวัสดีท่านผู้ฟังของ FM 99ทุกคนด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: เมื่อกี้นี้ผม เลือกเปิดเพลงมันๆเลยนะ เพื่อที่เราจะได้เรียกว่ากับพี่กระเป๋าในช่วงรอบเที่ยงคืนตื่นหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าที่ห้องส่งตอนนี้อากาศเย็นมาก
1: ครับผม
0: ง่วงเลยเริ่มไอแล้วเพราะโหเย็นมากเลยนะ
1: ครับ
0: แอร์เนี่ยบางทีก็เย็น บางทีก็อุ่นๆหน่อยแต่วันนี้มาหนาวเลย
1: อ
0: ่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกประจำคืนวันศุกร์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็กำลังที่จะเข้าสัปดาห์สุดท้ายของฟุตบอลโลกในสัปดาห์หน้าด้วยก็เมื่อเช้าเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นเกมรอบแรกนัดแรกในรอบ8 ทีมสุดท้ายซึ่งมันเป็นเกมที่97ของฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: มันทำให้ครั้งนี้จะเหลือโปรแกรมลงสนามในฟุตบอลโลกอีกแค่7 นัดนะ
1: อืม
0: 7 นัดแล้วนัด7 นัดสุดท้ายหลังจากที่ไปมา90กว่าเกม
1: ครับ
0: บอลโลกครั้งนี้มีทั้งหมด48ทีมใช่ไหมเขาจะเตะทั้งหมด104เกม ตอนนี้เตะไปแล้ว90กว่าก็เหลือแค่7เกมเท่านั้นจะรู้แล้วว่าใครเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: และเกมเมื่อเช้าเนี่ยฝรั่งเศสกับโมร็อกโกก็เป็นเกมที่สนุกนะ
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสก็เหนือกว่า
1: เหนือกว่าผมมองว่าเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีโอกาสยิงเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ติดผู้รักษาประตูของทางด้านมาร์โกเซฟไปได
0: ้ยัสเซนโบนู
1: ใช่ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นี่โอ้โหโชว์ฟอร์มโดดเด่นกันหลายคนเลยนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผู้รักษาประตูฟอร์มดีหลายคนอย่างที่แตมบอกไปโดยเฉพาะยัสเซนโบนูมีอะโชว์ของเคเบิร์ต
1: ใช่
0: แล้วก็คือลาซาวด้วยอีรอยลูมใช่ไหมคือลาซาวเนี่ยส่วนเคเวิร์ดเป็นโวซินยาหลายๆคนก็โชว์ฟอร์มดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในตำแหน่งผู้สาประตูแต่ว่าเมื่อเช้าในเกมเนี่ยเริ่มมา แป๊บเดียวฝรั่งเศสได้จุดโทษใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นเอ็มบัปเป้ที่ยิงไม่เข้าย
1: ิงไม่เข้านะ
0: ถูก
1: ก็เป็นเมสซี่เลยนะ
0: อืม
1: ยิงจุดโทษแล้วยิงไม่เข้า
0: เมสซี่นี่ยิงไม่เข้ามา3-4ลูกติดแล้วนะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ็มบัปเป้ก็มาแก้ตัวได้นะ
0: ใช่
1: ยิงขึ้นนำให้ทางด้านฝรั่งเศสนำมาร์โกหนึ่งประตูต่อศูนย์
0: ครับในที่60
1: ครับ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: ผ่านมาไม่กี่นาทีเองเป็นเดเบเล่ก็ยิงขึ้นนำเป็น2-0
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เป็น2ตัวรุกคนสำคัญของฝรั่งเศสที่ยิงให้กับตราไก่เมื่อเช้านี
1: ้ใช่
0: พาทีมชนะ2-0แล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชาเลอร์หรือรอบตัดเชือกฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นทีมแรก
1: ครับ
0: อืมก็มาตามเส้นทางของฝรั่งเศสเนี่ยในรอบ32เนี่ยผ่านสวีเดนมาได้3-0ชนะปารากวัย1-0แล้วก็ชนะโมร็อกโก2-0เท่ากับว่าในรอบน็อกเอาท์เนี่ยฝรั่งเศสยังไม่เสียประตูเลยนะ3เกมเนี่ยและยิงไปทั้งหมด6ลูก
1: ฝรั่งเศสยังไม่เสียประตูเลย
0: ใช่เสียแค่รอบแรก
1: แต่สเปนเนี่ยยังไม่ได้ทัวร์นาเมนต์นี้นี่รู้สึกว่ายังไม่เสียประตูเลยนะ
0: สเปนเนี่ยเดี๋ยววันนี้
1: ที่จะเตะวันนี
0: ้ถูกก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะเข้าไปยืนรอในรอบรองทีมแรกแล้วคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยก็ต้องดูคืนนี้ระหว่างเกมสเปนกับเบลเยียม
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวจะเตะตอน 2:00 รายชื่อเนี่ยยังไม่ออกเดี๋ยวถ้าออกแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งเลยออกน่าจะประมาณ 1:30 ประมาณเที่ยงคืนครึ่งน่าจะออกประมาณนี้ก็เป็นเกม 2:00 ที่จะเล่นกันที่อิงเกอร์วูดสเปนกับเบลเยียมสเปนเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผ่านทางด้านของโปรตุเกสมา 1-0 เลยนะจากประตูชัยของมิเกลวีโน่นาทีสุดท้ายเลยก่อนหน้านั้นชนะออสเตรียมาในรอบ32ทีมส่วนเบลเยียมเนี่ยออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผลงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในเกมรอบ32ทีมอาจจะเหนื่อยนิดนึงไปชนะเซเนกัลในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ได้ ประตูช่วงท้ายเกมเลย
1: ครับ
0: แล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยชนะอเมริกามา 4-1 แบบไม่ยากเท่าไหร่เพราะอเมริกาก็เรียกว่าเล่นด้วยความกดดันแล้วโดนเบลเยียมยิงขาดเลยวันนั้น
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะเจอกับเบลเยียมในรอบ8ทีมสุดท้ายอีกคู่หนึ่งดูว่าใครจะเข้าไปเจอฝรั่งเศสซึ่งถ้าเข้าไปเนี่ยจะเป็นเกมที่น่าดูมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสเปนหรือเบลเยียม
1: ครับผมในรอบที่แล้วเนี่ยที่เบลเยียมชนะอเมริกาไป4-1เนี่ยส
0: ่
1: งผลให้ทางเจ้าภาพทั้ง3ทีมเลยนะตกรอบเมื่อรอบที่แล้วเนาะ
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสหรัฐหรือเม็กซิโกนะครับผม
0: ก็สหรัฐวันนั้นก็เล่นแบบเก่งๆหน่อยเพราะว่าก็มีดราม่าตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่ก่อนเกม
1: ใช
0: ่ครับส่วนเบลเยียมนี่ก็น่าจะรอไปโดนเพิ่มภาษีแล้วแหละสหรัฐ
1: ไม่หรอก
0: ไม่นะไม่น่าจะเพ
1: ิ่
0: มไม่น่าเอาการเมืองไปยุ่งเกี่ยวแล้ว
1: ไม่น่า
0: แต่วิธรรมเขาก็ ตอนนี้ก็ไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่
1: ที่ทำก็ไม่แน่
0: ใช่แล้วก็ส่วนสายล่างเนี่ยเดี๋ยวจะเตะคืนวันเสาร์สองคู่เลยคือคืนพรุ่งนี
1: ้
0: ตีสี่เนี่ยจะเป็นนอร์เวย์อังกฤษแล้วก็ช่วง8โมงเช้าเนี่ยเป็นอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
1: ์น่าดูนะ
0: ใช่แล้วก็โมโนแมงเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมด้วยนะด
1: ู
0: บอลจิบกาแฟเนี่ยตอนแรกเนี่ย เขาจะจัดกิจกรรมแค่คู่อาร์เจนตินาแต่ล่าสุดเนี่ยเขาแก้ละเขาจะจัดตั้งแต่ตีสี่เลยก็คือคู่นอร์เวย์อังกฤษเลยสองคู่คือส่วนรถไฟส่วนน่าจะเป็นส่วนไฟนะครับผมจะไม่ผิด
1: ตรงจตุจักรใช่ไหม
0: ส่วนจตุจักรถ้าเขาบอกว่าจะจัดตั้งแต่คือส่วนสาธารณะตรงนั้นเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีสี
1: ่
0: คือก็ตีสี่ก็เข้าไปดูบอลได้เลย
1: ครับ
0: จบก็น่าจะช่วงเกือบเที่ยงสองคู่ก็แฟนรายการท่านไหนก็ติดตามแล้วก็ไปร่วมรับชมกันได้นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมเช็คสถานที่นิดนึงว่าเป็นที่ไหน
1: เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนาะที่ออกมาเชียร
0: ์
1: ที่สถานที่จัดงานเนาะเพราะว่าแน่นอนแหละดูบอลเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าดูรวมกันหลายๆคนน่ะมันจะสนุกยิ่งกว่าไง
0: ใช่
1: เดี๋ยวมันเป็นถ้าใครว่างนะใครสะดวกก็ไปงานที่โมโนแม็กจัดได้
0: อากาศไม่ร้อนแน่นอนเพราะตอนช่วงเช้าเลยเ ช้ามืดเลยก็อ่ะผมเจอแล้วเป็น FIFA World Cup Fan Park ที่สวนวชิระเบญจทัศน์ตู่รถไฟแหละตรงลาดพร้าวใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็งานเริ่มตั้งแต่ตีสี่นะคู่แรกเลยนอร์เวย์อังกฤษแล้วก็มีคู่ที่สองต่อคืออาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ก็ตามชมกันได้ครับเป็นเรื่องของผลการแข่งเมื่อเช้าเดี๋ยวคู่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยค่อยไปว่ากันเบรกหน้าแล้วกัน
1: ครับผม
0: ส่วนข้อความครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้4689899 4689899รวมถึงช่องทางYouTube แล้วก็ Facebook ด้วยซึ่งผมก็จะจัดกับสแตมป์เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: ถึงตี2ก่อนที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของการบรรยายในช่วงตี2
1: ก็จะเป็นบรรยายสเปนกับเบลเยียมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็วันนี้เดี๋ยวพี่หยองสุภโชคพี่หยองเดชครับจะเข้ามาพากับพี่อสสินพงษ์นะ
1: ครับ
0: ตอนตี2เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงแล้วกันทักทายกันเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทางFacebook และ YouTube ด้วย
1: ตอนนี้ใน YouTube ก็ยังไม่มีใครเข้ามาทักทายเนาะก็สามารถพิมพ์ทักทายพวกเราได้เนาะ
0: ครับ
1: มาร
0: ่
1: วมพูดคุยกับเราได้
0: ใช่อาจจะต้องรอแป๊บนึงเพราะดูเหมือนเน็ตน่าจะมีปัญหานิดนึงนะ
1: ทาง Facebook ก็ยังไม่มีเนาะ
0: ครับไปเรื่องของควันหลงฟุตบอลโลกหน่อยแล้วกันเพราะว่าบอลโลกเนี่ยจบหลายทีมก็ตกรอบไปแล้วนะแต่หลายทีมเนี่ยตกรอบไปตั้งแต่ช่วงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจบไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้รอบ8ทีมก็ตกรอบไปแล้วหลายทีมนะ ก็มันเป็นเรื่องของกุนซือไง
1: ครับ
0: หลังจบฟุตบอลหลังตกรอบฟุตบอลโลกไปเนี่ยหลายชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกุนซือ
1: ครับ
0: ซึ่ง มันมีตัวเลขเกิดขึ้นว่าตอนนี้หลังจากที่ฟุตบอลโลกผ่านมาจนถึงตอนนี้ทีมที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชถึง15คนเลยนะเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ คนล่าสุดเนี่ยเป็นซัสโกดาลิชของโ
1: คร
0: เอเชียที่เพิ่งออกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีอย่างอาฮองมิงโบที่เป็นโค้ชเกาหลีใต้ที่กลับไปประเทศแล้วก็โดนขู่ทำร้ายก็ต้องย
1: ้
0: ายไปอย
1: ู่
0: ที ่อเมริกาชั่วคราวด้วยหลายๆคนนะ แล้วก็อย่างมีของโรนัลด์โคมันก็ออกไปแล้วของเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมอยู่เล่นนาเกมันของเยอรมันก็ออกไปแล้วแล้วก็โรเบโตมาร์ติเนสของโปรตุเกสออกไปแล้วก็หลายๆคนก็ออกไปคือตัวเลข15คนนี่เยอะมากนะรวมถึงมีสตีฟคาร์ของสกอตแลนด์ก็ออกไปแล้วมีคาร์โลเชตี้เนี่ยที่ยังอยู่ของบราซิลแต่ของบราซิลเนี่ยอัลเชอร์ตินแอนเชอร์ตินเนี่ยเขาก็จะยังทำงานกันอยู
1: ่
0: คือสมาคมฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลของบราซิลเนี่ยยังให้โอกาสเขาเรียกว่ายังเชื่อมือของอัลเชอร์ติอยู
1: ่
0: แล
1: ้
0: วก็ยังให้ทำทีมต่อก็คือการสร้างทีมเพื่อเล่นในโคปาอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้ารวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าถ้ายังอยู่ต่อหลังจบโคปาอเมริกานะคืออเมริกาเนี่ยโคปาอเมริกาในบราซิลไม่ได้มาตั้งแต่ปี2019แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่อัลเชอร์ติก็หวังที่จะพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้รวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้า
1: สมมุติถ้าบราซิลไม่ได้แชมป์โคปาเจนคิดว่าอัลเชอร์ติยังอยู่ไหม
0: ก็อาจจะยังอยู่ถ้าผลงานดี
1: หมายถ
0: ึ
1: งว่าถ
0: ้า
1: ตกรอบลึกอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยแต่ว่าผลงานดีก็อาจจะอยู่ต่อแต่ทีมระดับบราซิลเนี่ยถ้าพูดถึงการเล่นใน ถ้วยระดับโคปาอเมริกาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเข้าชิงไงเข้าชิงอย่างน้อยแล้วก็ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าจนถึงตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอย่างอัลเชอร์ตี้เนี่ยเป็นกุนซือที่เป็นยอดโค้ชอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าบราซิลไม่ใช้อันเช่เนี่ยก็ไม่รู้จะใครมาแทนแล้วนะ
1: ใช่เพราะเป็นยอดโค้ชจริงๆนะ
0: เพราะเป็นยอดโค้ชแล้ว
1: คุมทีมลีกสโมสรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทีมสโมสรเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในด้านสโมสรมาโอ้โหก็เยอะนะได้แชมป์ยูฟ่าไปตั้งกี่สมัยใช่ไหม
0: ถูกแต่ว่าครั้งนี้แค่มาอยู่กับบราซิลในช่วงที่ระยะเวลาไม่นาน
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องบราซิลต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ด้วย
1: ใช่
0: อืมอ่ะเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อของกุนซือที่จบบอลโลกแล้วก็เรียกว่าออกจากตำแหน่งหน่อยแล้วกันคนแรกเนี่ยออกตั้งแต่ ทัวร์นาเมนต์ยังเล่นอยู่เลยนะก็คือกุนซือของตูนิเซียที่แพ้นัดแรกแล้วเปลี่ยนเลยก็
1: คือ
0: ซาบ
1: ี
0: รามโอชี
1: ใช่แพ้นัดแรกเปลี่ยนเลย
0: ถูก
1: หลายคนตกใจเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คือบอลนัดเดียวเองอ่ะ
0: ถูก
1: เลยเหรอ
0: ก็คือแพ้นัดแรกแล้วออกเลยแต่ว่าเขาก็มีปัญหากับหลายๆเรื่องก่อนที่จะมาบอลโลกไงเรื่องของการเลี้ยงตัวนักเตะด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเขาก็เพิ่งเข้ามาคุมทีมตูนิเซียไม่นานก่อนมาบอลโลก
1: ครับ
0: นักเตะที่เคยพาทีมมาเล่นรอบสุดท้ายเขาบางคนก็ไม่ได้เรียกมาประมาณนี้เขาก็เลยสุดท้ายก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผ่านเกมแรกเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเมสลาฟคูเบกของเช็กที่ตบรอบแรกเหมือนกัน
1: ครับ
0: อืมเช็กก็น่าเสียดายเพราะว่าในเกมแรกที่เจอเกาหลีใต้จริงๆนำก่อนแล้วก็โดนแซงชนะใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็สุดท้ายก็ตกรอบไปตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยเช็กหลังๆนี่ผลงานในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: ฟอร์มไม่ค่อยแน่นอนเนาะ
0: อีกคนเนี่ยเป็นสตีฟคาร์ของสกอตแลนด
1: ์ครับ
0: ที่เกมแรกเปิดตัวมาในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าดีการกลับมาเล่นในฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ28ปีเกมแรกเนี่ยชนะเฮติแล้วก็ไปแพ้โมร็อกโกบราซิลก็ตกรอบไปสตีฟคาร์ก็ออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าคนหนึ่งที่อยู่ในแคนดิเดตของสกอตแลนด์ก็คือราฟาเอลเบนิเตนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเบนิเตก็ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามประมาณว่าสนใจงานที่เฮมเนสปาร์กไหมที่สกอตแลนด์ไหมเขาก็บอกว่าเขา

0: อยากลองไปคุมทีมชาติดูแล้วก็พร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอในแบบทีมจากทีมชาติอย่างเงี้ยฉันก็มีโอกาสเพราะว่าเมเตเพิ่งย้ายทางกับพานาทินายกอสมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็กำลังว่างงานอยู่พอดีนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอย่างห้อง

0: หลายคนที่ถูกโยงเข้ามาเป็นกุนซือของเกาหลีใต้ก่อนที่ฮองเวงโบจะถูกแต่งตั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยระบบที่เขาเรียกว่าระบบอุปถัมภ์ไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเขาก็เลยเลือกที่จะตั้งคนคุ้นเคยอย่างฮองเวงโบเข้ามาคุมที
1: ม
0: แต่ว่าสุดท้ายผลงานก็ไม่ดีเท่าไหร่ต่อมาก็เป็นมาร์เชลเบียซากุนซือของอุรุกวัย
1: ครับ
0: ที่อุรุกวัย รอบนี้ก็ตกรอบแรกใช่ไหม
1: ตกรอบแรก
0: ผลงานไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าต้องยอมรับอุรุกวัยก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งเหมือนอดีตแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะมี นักเตะหลังๆเนี่ยก็จะมีแค่ดาวินยูเนชพอจะพึ่งพาได้นอกนั้นนี่ไม่มีใครนะซูเปอร์สตาร์น้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็มีกุนซือของเอกวาดอร์ที่ออกไปคนหนึ่งคนเอกวาดอร์ก็แพ้เม็กซิโกในรอบ3ทีมสุดท้ายเป็นเซบาสเตียนเบคาเซเซ
1: ่ครับ
0: เนี่ยคนที่6แล้วก็คนที่7เป็นโรโนโคมันที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องบอกว่าผลงานตกรอบเร็วไปหน่อยแต่ไปเจอกับมอร์ล็อกโกซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนกันแล้วมอร์ล็อกโกก็เพิ่งตกรอบเมื่อคืนเองก็ออกไปแล้วเหมือนกันสำหรับโนโนคูมันตามมาด้วยยูเล่นนาเกมันเนี่ยเยอรมันก็ถือว่าตกรอบเร็วไปหน่อยเพราะว่าไปแพ้ปารากวัยรอบ3-2ทีมตอนแรกเนี่ยนาเกมันบอกว่าเขาจะไม่ออกนะเขาบอกว่าเขาจะไม่หนีปัญหาเพราะว่าเขายังเหลือสัญญาอยู่กับเยอรมันอีกประมาณ2ปีแต่สุดท้ายเนี่ยไปมาออก ก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ต้องออกด้วยผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คนต่อมาเนี่ยเป็นคาร์ลอสเกลอสของกาน่าที่ก็แพ้โคลอมเบียในรอบ32ทีมสุดท้ายก็ออกไปอดีตผู้ช่วยของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันส่วนคนที่10เนี่ยเป็นโรมโตมาร์ติเนสของโปรตุเกส
1: ครับ
0: ที่ออกไป แล้วก็วันก่อนนี่เป็นมีคนไหมคนม่อนก่อนเนี่ยที่เพิ่งออกไปคุณซื้อเดี๋ยวผมลองเช็คแล้วกันแต่ทั้งวันเนี่ยประมาณ10กว่าคนที่ออกไป
1: ถือว่าเยอะมากๆเลยนะ
0: ใน
1: ครั้งนี้แต่ก็อย่างว่าแหละเมื่อ4ปีมีครั้งอ่ะแล้วก็มาถึงแล้วฟอร์มมันแบบถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็ควรปลดนะ
0: ใช่ใช่ก็โดยทั่วไปเวลาจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกหรือยูโรเงี้ยเขาก็จะเป็น มีการเปลี่ยนโค้ชอยู่ละซึ่งก่อนเวลาทีมชาติเซ็นสัญญาโค้ชเนี่ยบางทีเขาก็จะเซ็นไว้ให้ถึงแบบหลังจบทัวร์นาเมนต์ใหญ
1: ่ครับ
0: เพื่อที่ว่าได้เปลี่ยนเลยอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าผลงานดีก็ได้ต่อไปก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งที่พอจบแล้วคุณซื้อมีการเปลี่ยนหลายคนนะ
1: คร
0: ับผมนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยกับแตมเนี่ยยังมีเรื่องของตัวเลขค่าเหนื่อยใช่ไหม
1: ใช่
0: ของโค้ชในฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวแตมไล่อันดับ1-5หน่อยแล้วกัน
1: ได้ครับก็อันดับ1ก็แน่นอนครับเป็นคาร์โลอันเชล
0: อ
1: ตติเนาะคุมทีมชาติบราซิลไงรับอยู่ที่ 8.28 ล้านปอนด์ต่อปีนะซึ่งทีมชาติบราซิลเองเนี่ยก็ตกรอบแล้วนะครับส
0: ่
1: วนอันดับ2เนี่ยเป็นโทมัสทูเคิลนะครับผมคุมทีมชาติอังกฤษนะครับรับอยู่ที่ 5.06 ล้านปอนด์ต่อปีนะครับยังอยู่ในเส้นทางเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เตะ
0: ใช่
1: นะครับอันดับ3ครับเป็นมาริชิโอโปเชติโน่นะครับผมจากทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับรับอยู่ที่ 4.53 ล้านปอนด์ต่อปีนะครับ
0: อ
1: ันดับ4ยูเลียนนาเกมันนะครับทีมชาติเยอรมันนะครับรับอยู่ที่ 4.2 ล้านปอนด์ต่อปี
0: ครับ
1: อันดับ5เป็นฟาบิโอคานาวาโรนะครับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับ
0: ครับผม
1: รับอยู่ที่ 3.5 ล้านปอนด์ต่อปีครับเจมส
0: ์ก็ดูอย่างค่าเหนื่อยของอัลเชอร์ตี้เนี่ย 8.28 ล้านปอนด์ต่อปีนะ
1: โดดมาเลย
0: ใช่ก็คือเขาเป็นยอดโค้ชไง
1: แต่ยอด
0: แต่ว่าผลงานในคราวนี้มันอาจจะสวนทางนิดนึงสำหรับบราซิลที่ตกรอบไปในรอบก่อนหน้านี
1: ้
0: นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูอันดับ2เมื่อกี้เป็นโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษที่ยังอยู่บนเส้นทางแล้วมีโอกาสที่เขาจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นกุนซือคนแรกที่ไม่ใช่ทีมชาตินั้นคว้าแชมป์คือหมายถึงว่าทีมชาติที่คว้าแชมป์บอลโลกก่อนนั้นเนี่ยยังไม่เคยมีกุนซือต่างชาติพาทีมคว้าแชมป์ไงแล้วทูเคิลเป็นคนเยอรมันถ้าเขาพาอังกฤษได้แชมป์ก็ได้เป็นกุนซือต่างชาติคนแรกที่พาทีมคว้าแชมป
1: ์
0: ถูกไห
1: ม
0: ก็ยังอยู่บนเส้นทางเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอนอร์เวย์และก็โปเชติโน่ของสหรัฐก็ตกรอบไปแล้วนาเกมันก็ไปแล้วเหมือนกันออกแล้วด้วย
1: ใช่ไปแล้ว
0: ส่วนคานาวาโรก็นี
1: ่
0: เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เขาพาทีมมาเล่นในฟุตบอลโลกต้องยอมแล้วอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นรองหลายๆทีม
1: ใช
0: ่ก็ยังมีเวลาให้ เตรียมตัวสำหรับครั้งต่อๆไปถ้ามีโอกาสได้มาเล่นนะสำหรับอุซเบกับ

0: คานาวาโลโรเบโตมาร์ติเนสก็ออกแล้วเนาะอันดับ6เนี่ย 3.5 ล้านอันดับ7เป็นเดชอง 3.31 ล้านก็ยังอยู่ในบนเส้นทางแต่ว่าเดชองเนี่ยพอจบบอลโลกครั้งนี้เขาจอกแล้วเพราะว่าเขาคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012
1: นานมากเลยนะ
0: ใช่2012ก็
1: ทีมชาติอ่ะ
0: 2012ก็14ปีมั้ย
1: 4ปี
0: อ่ะ14ปีที่แล้วก็คนที่จะเข้ามาคุมทีมก็ตามที่ข่าวออกก่อนนี้ก็จะเป็นซีดานตัวเต็งเบอร์1ใช่ส่วนอันดับ9นี่เป็นอันดับ8เนี่ยเป็นเลโอเนลสคาโลนี่นะ 2.61 ล้านปอนด์ต่อปีคนนี้สคาโลนี่
1: ก็คุมอาร์เจนติน่า
0: ใช่ก็ยังมีโอกาสที่จะพาอาร์เจนติน่าป้องกันแชมป์โลกในรอบนี
1: ้อ
0: ันดับ9เนี่ยเป็นมาร์เชลเบียซ่ากุนซือของอุรุกวัยที่บอกไปออกไปแล้วด้วยแล้วก็อันดับ10เป็นโรนัลด์คูมันที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของกุนซือนะ
1: ใช่
0: ทีมชาติในฟุตบอลโลกที่บางคนก็ออกจากตำแหน่งไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงค่าเหนื่อยด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับผมดูข้อความนิดนึงมีหรือยัง
1: มีแล้ว
0: บอกว่าคุณซิกโคเตอร์บอกว่า สวัสดีครับพี่ๆ ฟังทุกค่ำคืนครับข้อความทางบ้านแดงนะส่วนบ้านฟ้านี่โอ้มีทักทายเข้ามาแล้วบอกว่าคุณเวียสักนี่ทักทายเข้ามาทุกวันนะบอกว่าสวัสดีครับทักทายจากนครศรีกีดยางเหมือนเดิมครับแล้วก็คุณประสิทธิ์ทักมาว่าสวัสดีครับพี่เจมพี่สแตมคุณวิรัตบอกว่าวันนี้ส่งผมมาทางสเปนนะครับส่งผมนี่หมายถึง ส่งบอลหรือว่าส่งเราสองคน
1: ส่งของผม
0: อ๋อส่ง
1: ไหม
0: วันนี้ส่งผมผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไร ครับผม แต่ส่งเขาคืนได้แล้วบอกคืนนี้ตัดยางอยู่ฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจะอวนเหมือนเดิมครับจากคุณประสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็คุณจอมพลวันนี้ส่งทีมส่งธงทีมชาติสเปนกับเบลเยียมมานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าส่งสเปนมาเยอะกว่านะอาจจะเชียร์สเปน
1: หรือเปล่า
0: ใช่แล้วก็ข้อความประมาณนี้ส่วนทาง SMS ก็ยังไม่มีนะแต่ส่งของเมื่อคืนได้4689899ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวรอ2คนก็จะรอตอบนะวันนี้ก็เดี๋ยวอย่าลืมตี2จะมีฟุตบอลด้วยก็เราจะรีวิวกันช่วงหน้านะ
1: ครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นเดี๋ยวผมไปดูข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกหน่อยแล้วการควันหลงอะไรหลังเกมประมาณนี้ก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเย็นผมเห็นข่าวหนึ่งนะเป็นควันหลงหลังฟุตบอลโลกเหมือนกันก็เป็นข่าวของ นักเตะอย่างซาดิโอมาเน่ซึ่งเซเนกัลเนี่ยตกรอบไปแล้วด้วยนะในรอบ32ทีมที่แพ้เบลเยียมในช่วงต่อเวลาพิเศษล่าสุดเนี่ยมาเน่ก็ได้ประกาศอำลาทีมชาติแล้วในวัย34ปี
1: ใช
0: ่ก็มาเน่ก็เป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลไงตอนนี้ก็เล่นอยู่กับอัลนาสเซอร์ในซาอุดีอาระเบียโปรลีก
1: โรนัลโดนะ
0: ใช่ก็ติดทีมชาติตั้งแต่ปี2012อ่ะก็14ปีลงสนามไป132นัดยิง55ประตูก็สถิติก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะ55ประตูจาก100กว่านัดเนี่ยแล้วก็ ผลงานกับทีมชาติก็คว้าแชมป์ครับออฟเนชั่นเมื่อปี2021แล้วก็คว้ารองแชมป์อีก2ครั้งเมื่อปี2019แล้วก็2025ส่วนในฟุตบอลโลกก็เล่นมาตั้งแต่ปี2000เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าเขาเล่นมากี่รอบแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ซึ่งครั้งนี้เขาก็เล่นไปทั้งหมด4นัดนะทำได้1แอสซิสต
0: ์ครับ
1: ทวน
0: ใช่
1: ฟุตบอลโลกครับ
0: ก็ ตกรอบสายที่2อาจจะเร็วไปหน่อยแต่ว่าด้วยศักยภาพของเซเนกัลปีนี้ต้องบอกว่านักเตะก็ขุมกำลังอาจจะดรอปลงไปกว่าในอดีตนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าเล่นโอ้โห132นัดเยอะมากนะ
1: มาก
0: 132นัดนี้ต้องโอ้โห14ปีนี้ต้องลงปีละกี่นัดละ10นัดประมาณนี้ไหม
1: ครับ
0: ก็ยังไม่ใช่นักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดของเซเนกัลนะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นอาริซ่าเก136นัดยิง7ประตูส่วนมาเน่เนี่ย132นัดแต่ว่าโหเสียดายขาดไป4เกมเองยังไม่แซงนะสำหรับจำนวนการลงสนามมากสุดส่วนจำนวนยิงประตูเยอะสุดเนี่ยมาเน่ยิงไป55ลูกก็เป็นดาวสมบูรณ์ของทีมชาติตอนนี้อันดับ2เนี่ยเป็นอองรีกามาร่ายิงไป29ลูกอดีตดาวดังของเซเนกัลช่วงต้นยุค2000
1: ครับ
0: เคยอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันด้วยพวกนี
1: ้ด้วยตำแหน่งของเขาด้วยไห
0: ม
1: เล่นหน้าเล่นปีกอย่างเงี้ยต
0: ้
1: องใช้กำลังเยอะเนอะแล้ววัยที่มันสูงขึ้น
0: ใช่
1: มันอาจจะ
0: เกี่ยวด้วยใช่ก็ต ไปอายุเท่านี้ก็34ก็อาจจะไปเน้นกับสโมสรดีกว่าก็แชมป์ระดับทวีปก็เคยได้แล้วแต่ว่าความสำเร็จฟุตบอลโลกก็อาจจะยากหน่อยก็เดี๋ยวไปเล่นกับสโมสรไงกับเอาฮีราแทนเอานาเซอร์แทนครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีข่าวของอาการเจ็บของนักเตะหลายคนในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่ามีให้เห็นอยู่นะ
1: เกฮีล่าสุด
0: ใช
1: ่ของทีมชาติอังกฤษเนาะก็มีข่าวว่าเจ็บอาจจะพลาดลงอาจจะพลาดที่จะเจอนอร์เวย
0: ์ก็จะไม่ได้ลงเกมเจอนอร์เวย์มีอาการเจ็บในเกมที่แล้วใช่ไหมก็ล่าสุดเนี่ยทูเคิลบอกว่าอาจจะต้องรุนว่าจะลงสนามหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ลงได้ลงนะวันนี
1: ้
0: เกฮีมีการเจ็บนอกนั้นเนี่ยลีเจมก็เจ็บแบ็คขวาของอังกฤษก็เหลือแค่เชสเปเนียคนเดียวก็เลยมีการพูดถึงว่าจริงๆแล้วทูเคิลน่าจะเรียกเทรนต์อโนมาด้วยหรือเปล่า
1: เรียกตอนนี้เหรอ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่า เรียกติดทีมมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยถ้ามีอโนอยู่ทีมอาจจะสากลอาจจะเป็นอีกแบบนึงไงเพราะว่าเชสเปนในเกมที่ผ่านมาก็ดูจะมีปัญหาพอสมควรตำแหน่งแบ็คขวาก็เดี๋ยวจาเลียความซ่าก็ติดโทษแบน2นัดลงไม่ได้ตำแหน่งแบ็คขวาตอนนี้ก็เหลือเชสเปนแค่คนเดียว
1: ครับ
0: หรือว่าจะถึงขั้นที่ต้องเอาเดแคนไลท์ลงมาเล่นแบ็คขวาเพราะว่าในเกมที่เจอคองโกเนี่ยตอนที่อังกฤษเป็นรองเนี่ยทางด้านของเดคันไลก็ถูกจับไปเล่นเป็นแบ็คขวาอยู่นะ
1: แดนเบิร์นก็ลงแทนได้ไหม
0: แดนเบิร์นเนี่ยวันนี้น่าจะเล่นในตำแหน่งเซนเตอร
1: ์
0: แทน
1: เกฮีไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ตอนอยู่เซนนอนเดคันไลก็เล่นแบ็คขวาได
1: ้
0: หลายครั้งแต่ว่าน่าจะไม่ถึงขั้นนั้นนะ อาจจะยังใช้เชสเปนคนเดียวเพราะว่าเกฮีเนี่ยวันนี้อาจจะลงไม่ได้ละ
1: ครับ
0: ก็น่าเสียดายเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนร่วมทีมอย่างฮาแลนด์ไงเกย์นี่ก็เป็นกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมเพิ่งย้ายจากพาเลทไปครับเดี๋ยวผมดูข่าวอื่นอีกละกัน
1: แต่เขาบอกว่าในข่าวบอกว่านอกจากนี้นอกจากตัวเจ็บของทีมชาติอังกฤษแล้วเนี่ยต
0: ้
1: องรอประเมินความพร้อมของดีแคนไลท์ด้วยนะเพราะว่าท้องเสีย
0: ใช่ดีแคนไลท์มีการป่วยก่อนหน้านี้ด้วยรวมถึงนักเตะนอร์เวย์หลายคนก็มีการป่วยนะ
1: ครับ
0: ที่บอลโลกตอนนี้นอกนั้นเนี่ยก็มีข่าวของกุนโปรตุเกสที่เราบอกว่าเมื่อกี้โรเบโตมาร์ติเนซเพิ่งออกจากตำแหน่งล่าสุดก็อาจจะได้กุนซือใหม่นะก็เป็นฮอร์เคเชซุสผู้จัดการทีมว่าที่เขาเรียกว่าว่าที่กุนซือคนใหม่ของโปรตุเกสซึ่งฮอร์เคเชซุสเนี่ยก็เพิ่งพาเอานาเซอร์คว้าแชมป์ซาริโปลีกับโรนโดมาแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นกุนซือคนใหม่ของโปรตุเกสแล้วก็เป็นคนโปรตุเกสอยู่แล้วด้วยก็แต่ว่าโรนัลโดเนี่ยเขายังไม่ประกาศใช่ไหมว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติหรือเปล่า
1: เหมือนประกาศแล้วนะ
0: เขาแค่บอกว่าบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
1: ใช่
0: แต่ไม่แน่ใจว่าทีมชาติเนี่ยเลิกแล้วใช่ไหม
1: ยูโรอาจจะยังเล่นอยู่หรือเปล่า
0: 2ปียูโร2ปีไม่น่าแล้วแหละ
1: 43แล้วนะ
0: ใช่
1: 44
0: แต่น่าเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวบอลโลกครั้งหน้าอีก10ปีข้างหน้าเขาจะเป็นเขาเรียกว่าโปรตุเกสจะเป็นเจ้าภาพไงแล้วโรนัลโดไม่ได้ไปเล่นก็น่าเสียดายเล่นในบ้านตัวเองสักครั้งเพราะว่าในยูโรเนี่ยเขาเคยเล่นในบ้านตัวเองแล้วตอนปี2004ที่โปรตุเกสเป็นเจ้าภาพตอนนั้นแต่ว่านัดชิงไปแพ้กรีกไงก็ไม่ได้แชมป์แล้วก็โรนโดในความสำเร็จกับทีมชาติก็คือถ้าเอาเป็นเมเจอร์รายการใหญ่เนี่ยก็คือคว้าแชมป์ยูโร2016ซึ่งเกมนัดชิงปีนั้นชิงกับฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสด้วยที่บ้านฝรั่งเศสแล้วโรนโดเจ็บต้องไปเป็นต้องออกจากสนามไปตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยมั้งตอนนั้นอ่ะที่เขาแบบน้ำตาไหลเลยเพราะว่าแบบอยากเล่นไงแต่เจ็บสุดท้าย
1: ช่วยทีมไง
0: สุดท้ายก็มายืนเป็นโค้ชแทนทั้งสนามเลยแล้วก็สุดท้ายทีมก็ชนะฝรั่งเศสได้แชมป์ไปแต่บอลโลกนี่เสียดายครั้งนี้ก็ไปได้ไม่ถึงไหนก็แพ้สเปนตกรอบไปก่อนเพราะฉะนั้นโรนโดหมดน่าจะหมดโอกาสในการคว้าแชมป์โลกแล้วแหละแต่ว่ายูโรได้ไปแล้วนะ
1: แต่ผมว่าก็อย่างที่โค้ชคนใหม่ของทีมชาติโปรตุเกสทางด้านฮอร์เก้เคซุสเนี่ยเขาก็ไม่ปิดโอกาสที่จะเรียก
0: ครับ
1: โรนัลโดกลับมาไง
0: ใช่
1: และผมเชื่อเลยถ้าเรียกในยูโร2ปีข้างหน้านะถ้าเรียกโรนัลโดผมว่าน่าก็น่าจะกลับมานะ
0: ก็
1: เพราะว่าต้องบอกว่าความฟิตของเขาเนี่ยการรักษาสุขภาพของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเลิศนะ
0: ใช่
1: ดื่มแต่น้ำเปล่าออกกำลังกายแบบโอ้โหใช่ไหม
0: ขนาดลูกชายเขายังไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลยนะ
1: เห็นป่ะอ
0: ยากให้มุ่งเน้นกับการพัฒนา
1: โฟกัส
0: ตัวเองอะไรแบบนี้ก็ว่าเป็นเรื่องของข่าวฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมไปดูเรื่อง ข้อความหน่อยแล้วกันมีข้อความทาง YouTube เข้ามาพอสมควรบอกว่าคุณเคอร์ลี่คุณบอกว่าบอลโลกมันไม่มีไทยเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยดีกว่าครับประมาณนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยก็แข่งอยู่ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานแพ้สหรัฐแล้วก็ผมญี่ปุ่นนี่เราชนะไหมวันนี้ปะ
1: เดี๋ยว
0: ตามเช็คแล้วกันบอกว่าบรรยายห้องส่งแทบแตกมากมากครับ
1: เสียงแทบแตกเหรออ
0: ่าไม่แน่ใจอาจจะมันหรือเปล่า หรือยังไงนะส่งน่าจะข้อความขาดตกหล่นไปแล้วก็บอกว่าเชียร์จังหวัดตัวเองก็มันครับน่าจะหมายถึงฟุตบอลหรือกีฬาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ต AF ครับคนคัดคนออกอีกครับออกมี AF ใช่ไหมตอนนี้อาคาเดมี่แฟนเชียร์ตอนนี้แข่งอยู่แล้วก็บอกว่าเชียร์จังหวัดตัวเองเชียร์ประเทศตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดลุ้นที่สุดครับน่าจะหมายถึงวอลเลย์บอลนะแล้วก็ถ้าอยากเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยก็เดี๋ยวมีแข่งเหมือนกันใน AFF คุณใดครับ
1: ไม่ได้เจมถามว่าอะไรนะวอลเลย
0: ์วอลเลย์ไทยผลทีมชาติไทยเป็นไงบ้างจะเจอ
1: ญ
0: ี
1: ่ปุ่นเหร
0: อ
1: ก็แพ้3ต่อ1เซต
0: ก็แพ้อีก1เกมวันก่อนเจอสหรัฐก็พลาดท่าไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของสถิติในฟุตบอลโลกนิดนึงก็หลังจากผ่านรอบ8ทีมไปแล้วเนี่ยตัวเลขที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการแย่งดาวซันโวนะเพราะว่าการแย่งดาวซันโวเนี่ยโหถือว่าสนุกมากเลยตอนนี้โดยเฉพาะอันดับ1ดาวซันโวตอนนี้2คนเลยนะก็คือเมสซี่8ประตูกับเอ็มบัปเป้8ประตู
1: ครับ
0: ส่วนอันดับ2เป็นฮาแลนด์7ประตูแล้วก็แฮร์รี่เคนเนี่ยก็ยังอยู่บนเส้นทางเพราะว่าแฮร์รี่เคนยิง6ประตูกับอังกฤษ
1: แล้วก็จะได้เตะคืนพรุ่งนี้เนาะ
0: ใช่ส่วนเดมเบเล่เนี่ยมาช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็ยิงไปแล้ว5ประตูก็ยังอยู่บนเส้นทางแต่ว่าสถิติมากสุดเนี่ยในบอลโลกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นจูดฟองแตงที่ยิงในบอลโลก1ครั้งมากที่สุดก็ตอนนี้น่าจะ15ประตูนะจูดฟองแตงอดีตนักเตะในฝรั่งเศส
1: มาถึงต่อทัวร์นาเมนต
0: ์ต่อ1ทัวร์นาเมนต
1: ์
0: จูดฟองแตงยิงมากสุดแต่ว่าแต่ก่อนทีมันไม่เลี้ยงแบบนี้ไง
1: ใช่
0: แต่ว่ารอบนี้เมสซี่เนี่ยยิงแล้ว8ประตู ก็มีโอกาสไหมตอนนี้รอบอะไรแล้วรอบ8
1: รอบ8
0: เหลืออีก
1: 3
0: ถ้า
1: ชิงนะ
0: ยิงนัดละ3ไง9
1: โอ้โหอ้
0: าว
1: มีโอกาสก็ไม่ได้
0: แต่ว่ายากหน่อย
1: แต่ก็ยากหน่อย
0: แต่ว่าตอนนี้สถิติรวมเรียกว่าดาวซันโวรวมเนี่ยก็เป็นของเมสซี่ดาวซันโวสุดบอลโลกเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าทุกประตูที่เมสซี่ยิงหลังจากนี้ก็จะเพิ่มสถิติไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าเมสซี่ก็เพิ่งทำลายสถิติของมิเอลซาโคเซในรายการนี
1: ้ครับ
0: ครับก็เดิมทีเนี่ยเท่าไหร่16ใช่ป่ะบวก8ตอนนี้เท่าไหร่ละอย่าให้ตามเช็คละกันว่าตอนนี้เมสซี่สัตว์ไปเท่าไหร่นะเพราะว่า
1: หมายถึงว่าทั้งหมดใช่ไหม
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยส่วนอย่างเอ็มบัปเป้ก็มีโอกาสนะกับการลุ้นดาวซันโวฟุตบอลโลกเพราะว่าตอนนี้ตามหลังเมสซี่ไม่เยอะแล้วเมสซี่เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยยังมาเล่นได้อีกนะเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงอันดับหนึ่งเนี่ยเมสซี่21ประตูโอ้แต่เอ็มบัปเป้ตามมาจ่อๆแล้วนะเอ็มบัปเป้20ประตูละ
1: ก็อาจจะแซงได
0: ้เผื่อแซงไงในทัวร์นาเมนต์นี้แหละก็ถ้าเมสซี่ไม่ยิงแล้วเอ็มบัปเป้ยิงต่อก็มีโอกาสแซงแต่ทัวร์นาเมนต์นี้เลยแต่ว่าก็ต้องดูว่าเดี๋ยวฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้จะเท่าเลยนะเอ็มบัปเป้ตามหลังเมสซี่อยู่แค่ลูกเดียว
1: ก็ถ้าไม่เจ็บถ้าเอ็มบัปเป้ไม่เจ็บในครั้งหน้านะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทัวร์นาเมนต์หน้าแหละเอ็มบัปเป้ก็น่าจะขึ้นเป็นดาวสูงสุดได้แหละครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยถ้าหมดยุคเมสซี่เอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่าบอลโลกครั้งหน้าน่าจะได้อีกครั้งนึงก็เมสซี่น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยดูแล้วก็น่าจะครั้งสุดท้ายเหมือนกันแฮร์รี่เคนตอนนี้ยิง14ลูกนะตามหลังเอ็มบัปเป้เมสซี่เยอะพอสมควรโรนโดนี่ก็น่าจะหมดสิทธิ์แล้วเพราะโรนโดยิงไป11แล้วบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันถ้าดูคนที่น่าจะมีโอกาสทำลาย สถิติได้ในอนาคตเนี่ยรุ่นต่อไปเนี่ยคนที่มีโอกาสเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นมีโอกาสที่จะเป็นฮาแลนด์กันนะเพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยครั้งแรกยิงมี4
1: ครับ
0: แต่ว่าฮาแลนด์เนี่ย ตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮาแลนด์มีโอกาสเล่นฟุตบอลโลกตอนนี้25แล้ว
1: ครั้งแต่ว่าทีมเขาต้องได
0: ้ต้องมาด้วยนะต้องมาด้วยใช่
1: ซึ่งเปอร์เซ็นต์มัน
0: ก็
1: อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเท่ากับเอ็มบัปเป้หรือเมสซี่ไง
0: ตอนนี้25อีก4ปี29เต็มที่ผมให้อีก
1: 2สมัยอ่ะ
0: อีก2สมัย
1: 2ขั้นต่ำ
0: ใช่ตอนนี้ยิงไป4ก็น่าจะยาก
1: ถ้าไม่เจ็บนะ
0: ใช่ก็น่าจะยากกับการลุ้นทำลายสถิติของเมสซี่หรือเอ็มบัปเป้ด้วยจำนวนดาวฟุตบอลโลก20ประตูขึ้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยถ้าไปดูโอ้โหแทบไม่มีเลยนะอาตาวินิซิอูสเนี่ยตอนนี้5ประตูเหมือนกันนะวินิซิอูสนี่ตอนนี้25เท่าฮาแลนด์ก็น่าจะอีก 2-3 ครั้ง
1: ครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นผมก็ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่สถิติของเมสซี่กับเอ็มบัปเป้เนี่ยที่ดาวฟุตบอลตลอดการฟุตบอลโลกเนี่ยดูแล้วอีกหลายปีกว่าจะมีคนทำลายได้ผมว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ20ประตูอย่างโคเซ่เนี่ยก็16ประตูกว่าจะมีคนทำลายได้มันก็นานนะเพราะว่าโคเซ่เนี่ยยิงครั้งสุดท้ายก็คือตอนปี2014จำนวน16ประตูเนี่ยหยุดมาตั้งแต่ปี2014จนเมสซี่มาทำรายได้ในปี2026
1: ครับ
0: ก็12ปีใช่ไหมก็รับส่วนดาวซันโวต่อ1ครั้งเนี่ยก็ยังเป็นของจูดฟองแตง13ประตู เมื่อปี1958ปีนั้นเนี่ยจูดฟองแตงยิงไป13ประตูนะอันนี้เป็นดาวซันโวต่อทัวร์นาเมนต์ที่มากที่สุดแล้วก็นอกจากจูดฟองตัง13ประตูเนี่ยมีแกสมุลเลอร์เมื่อปี1970ตอนนั้นยิง10ประตูจากการลงสนาม6นัดจูดฟองตังเนี่ยลงสนาม6นัดเหมือนกันนะยิง13ประตูแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยส่วนมากจะอยู่ประมาณ 6-8 ประตูอย่างตอนโรนัลโดอานายิงที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยก็8ประตูโคเซ่เมื่อปี2006เนี่ย5ประตูแล้วก็โทมัสมุลเลอร์ดาวิดบิยาชไนเดอร์แล้วก็เดโก้ฟารันที่ยิงมากสุดเท่ากันในบอลโลก2010เนี่ยยิง5ประตูที่บราซิลเนี่ยดาวซันโวตอนนั้นเป็นฮาเมโรดิเกรสยิงไป6ประตูจาก5นัดแล้วก็ที่รัสเซียเนี่ยแฮร์รี่เคนเป็นดาวซันโวยิง6ประตูจาก6นัดที่ลาติกาต้าครั้งที่แล้วเนี่ยเอ็มบัปเป้ยิง8ประตูจาก7นัดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเมสซี่นี่กับเอ็มบัปเป้ก็ยิงไป8ประตูแล้วนะและยังเหลือโปรแกรมอีก อย่างน้อยก็เอ็มบัปเป้เนี่ยได้เล่นรอบหน้าแล้วส่วนเมสซี่เนี่ยอย่างน้อยก็ยังเหลืออีกเกมนี้อีกเกมนึงและถ้าเขารอไปก็มีโอกาสลุ้นเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกินไปเป็นดาวซันโวมันก็มีโอกาสจะยิงแต่ถึง10ลูกเหมือนกันนะรอบเนี้ย
1: ผมว่ามีนะครั้งสมัย4ปีก่อนนี่คือเป็นเอ็มบัปเป้เนาะที่ได้รองเท้ารางวัลรองเท้าทองคำ
0: 8ประตูใช่
1: 8ประตูแล้วเมสซี่เนี่ยยิงอยู่ที่7ประตู
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็มาที่8ประตูเท่ากันแล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งทีมมันเยอะกว่าไงมันเพิ่มมาจากครั้งก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการประตูนัดมันเพิ่มขึ้นอ่ะประตูมันก็จะมากขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ส่วนมันจะมีสถิติของเอ็มบัปเป้ใช่ไหมที่ตอนนี้เขาก็ทำหนึ่งสถิติในบอลโลกไว้ก็คือเป็น ผู้เล่นที่ยิงประตูในรอบน็อกเอาท์มากที่สุด
1: ครับ
0: ก็คือ12ประตูจากการลง31นัดก็เป็นสถิติที่ยากจะทำลายได้เหมือนกันเพราะว่าสถิติเดิมเนี่ยเป็นของนักเตะบราซิลในช่วงยุคแบบโอ้โหปี90เลยอ่ะแล้วก็คนสุดท้ายที่ยิงมากสุดในเขาเรียกว่าสถิติเดิมเนี่ย8ประตูเป็นของโรนัลโดอาร์9แล้วก็มีเอ็มบัปเป้เนี่ยเพิ่งมาทำสถิติได้ล่าสุดในครั้งนี
1: ้
0: ก็12ประตูในรอบน็อกเอาท์นะนับเฉพาะรอบน็อกเอาท์อย่างเดียวส่วนนักเตะที่ยิงประตูในเกมนัดชิงฟุตบอลโลกมากที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นเอ็มบัปเป้เหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเข้าชิงในบอลโลกมาแล้ว2ครั้งคือปี2018 กับ2022ลงเล่น2นัดยิงไป4ประตูเป็นอันดับ1คนเดียวเลย4ประตูส่วนอันดับ2เนี่ยมี4คนก็มีวาวาบราซิล3ประตูเป็นนักเตะช่วงยุค50แล้วก็มีเปเล่ช่วงยุค50เหมือนกันยิง3ประตูมีซีดานยิง2ประตูแล้วก็อ่ะ
1: ซีมั้ย
0: ยิง2ประตูแล้วก็เมสซี่นี่ยิงไปแค่1นะ
1: นัดชิง
0: นะยิงไป2เหมือนกันเมสซี่มี2ใช่
1: เพราะว่าสมัย ปี4ปีที่ก่อนเงี้ยที่ได้
0: ใช่
1: เมสซี่ก็ยิง2นะ
0: เจเพิร์ดกับซีดานเนี่ยอันดับ2มี ยิง3ประตูเท่ากันเปเล่เนี่ย3ส่วน เมสซี่เนี่ยอยู่อันดับเขาเรียกว่าอันดับ3ก็ยิงไป2ประตูส่วนอันหนึ่งเป็นเอ็มบัปเป้4ประตูครับผมอ่ะมีข้อความไหมแต้ม
1: เดี๋ยวเช็คคู่นะ
0: ครับผมบอกว่าคุณชูชาตินี่ชวนผมไปแบกปูนตั้งแต่ตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงนี้คุณ
1: ชวนไปแบกปูน
0: ใช่ชวนไปแบกปูนแล้วก็ล่าสุดคุณชูชาติส่งข้อความว่าเจมเจมไปแบกปูนหน่อยเร็วไปแบกปูนหน่อยที่บางฉลองครับร้อยถุงปูนแบกปูนหน่อยครับชวนผมแต่เที่ยงนะ
1: ไปแบกปูน
0: แบกปูนที่บางฉลองนี่ทางไหน
1: ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอาจจะเขาชวนขนาดนี้แล้วเจมก็ไปเท
0: ่
1: าไหร
0: ่ก็อาจจะได้แล้ว
1: อาจจะได้นะ
0: ได้ครับก็อันส่งโลเคชั่นมาเดี๋ยวผมพาท่านไปช่วยแบกคืนนี้ครับอ่ะแล้วก็บอกว่าปืนเป็นไงบ้างครับไหวไหมปืนหรอล่าสุดผมเห็นข่าวว่าบรรลุการเจรจาส่วนตัวกับบูโนกิมาลายแล้วนะสัญญาประมาณ5ปีเหลือเรื่องการเจรจาระหว่างสโมสร
1: ครับ
0: ดูว่าจะจบที่กี่ล้านปอนด์แต่ว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเนี่ยเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่พลาดนะบูโนกิมาลายอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เพิ่งได้เมซีเยมาประตูที่เพิ่งย้ายทางกับลีชไปครับเขาถามคุณเบนซ์น้องเบนซ์สื่อถามว่าเดี๋ยวพี่แต้มตอบแล้วกันน้องเบนซ์ถามมานะอันนี้นะเขาบอกว่าลูกที่10ของชุดฟองแตงเนี่ยทำประตูจากไอวาส่วนไหนครับ
1: ก็หัวไง
0: ใช่เหรออืมใช่ไหม
1: น้องเบนซ์นี่ขำตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้นะ
1: ตลอดนะ
0: อืมไม่รู้เหมือนกันครับให้น้องเบนซ์หามาให้หน่อยแล้วกัน
1: ได
0: ้เดี๋ยวให้น้องเบน
1: ซ์แล้วก็เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มาให้ท่านผู้ฟังได้แบบว่าอ่านด้วยเนาะ
0: ใช่คือชุดฟองแตงเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเศสเขาก็ไม่ขาไม่แข็งก็หัวแหละแต่ถ้าเป็นนักเตะคองโกอาจจะมีขา3ทำประตูไง
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ใช่ครับผมแล้วก็คุณนัทพงศ์ว่าสวัสดีครับพี่สแตมพี่เจม
1: สวัสดีคร
0: ับ ก็สวัสดีทักทายเขามาได้ครับแล้วก็บอกว่าสเปนมีลุ้นครับคืนนี้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยอ่ะผมก็ว่าน่าจะเหนื่อยหน่อย
1: แต่ว่าผมว่าเป็นเกมที่สนุกนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทาง Facebook ครับคุณอัครเชษนะครับอ่านผิดขออภัยด้วย
0: ครับ
1: แบ่งปันให้โซนแบ่งปันให้โซนเจ้าภาพรอบ2ขึ้นแท่น2แชมป์โลกดับเปเล่ตำนาน
0: แบ่งปันให้โซนหมายถึงยังไงเอ่ยเจ้าภาพบ้างรอบ2ไม่แน่ใจนะอาจจะข้อความน่าจะตกหล่นเลยว่าเดี๋ยวผมลองมาฟ้องจะขึ้นแท่น2แชมป์โลกดับเปเล่ตำนานอ่ะ
1: พาดหัวข่าวไหม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็บอกว่าคุณสอนไกลบอกว่าสวัสดีครับขอข่าวซื้อข้าวของเชลซีหน่อยครับแล้วปล่อยใครออกไปบ้างเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันเดี๋ยวแต่มดูข้อความไปก่อน
1: คุณอัมพรนะครับทักมาสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม
0: ครับ
1: ก็ร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับทาง YouTube และ Facebook นะครับที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะส่งข้อความมาได้นะครับที่4689899
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนนี้ SMS เนี่ยยังไม่มีใครส่งมาคุยกับเราเลยนะ
0: ครับ
1: สามารถส่งมาได้นะครับย้ำกันอีกทีที่4689899นะ
0: ครับก็ถ้าเชลซีเนี่ยผมเช็คล่าสุดก็จะมี3นักเตะที่ได้มาก็มี1เนี่ยเป็นแบ็คขวาจากปีเราเขาไปเล่นกับบรอนย่าเป็นแบ็คขวาดาวรุ่งทีมชาติอิตาลี

0: ชาลดัชจาก Starbucks เนี่ยเอมานูเอลเอเมก้าเนี่ยค่าตัว22ล้านปอนด์แล้วก็ปิกดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างเจวานีเกวนด้าเนี่ย40ล้านปอนด์แต่เกวนด้านี่เก่งนะใน FM เนี่ยเป็นวันเดอร์คิดด้วย
1: ใน FM นะ
0: ใช่ส่วนมาโคบาเลสต้าเนี่ยปีที่แล้วเล่นดีตอนยืมถูกยืมตัวเนี่ยจากแอตแลนต้าไปเล่นกับโบโลญญาเนี่ยเล่นดีเป็นทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่แล้วด้วย
1: ก็น่าจะตามองนะ
0: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นแบ็คขวาแห่งอนาคตของอิตาลีคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ส่วนที่ออกเนี่ยก็มีมาร์คคูเรียที่ไปเรอัลมาดริดแบบรวดเร็วฉับไวเรียกว่าโอนไวเลย
1: ครับ
0: มาดริดโอนไว
1: ม
0: ีข่าวแป๊บแป๊บไปแล้ว47
1: ไปเลย
0: 47.5 ล้านปอนด์
1: จะเตะด้วยมั้งใช่ไหม
0: ใช่ก็เป็นตัวหลักของเชลซีที่ออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูแล้วมีโอกาสที่จะได้ตัวมาเพิ่มอีกนะเชลซีก็ต้องเสริมกันหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วผลงานดรอปลงไปพอสมควรเลยนะ
1: ครับ
0: จบอันดับที่10เลยอ่ะแล้วก็ได้ลองแชมป์เอฟเอคัพมาปีนี้ไม่เล่นบอลยุโรปด้วยนะ
1: ใช่ไม่ได้ไปบอลยุโรป
0: แล้วก็ปีนี้ได้กุนซือใหม่อย่างชาบิอัลโซ่เข้ามาคุมทีมแต่ว่าแฟนเชลซีเนี่ยเดี๋ยวช่วงวันที่9สิงหาเนี่ยเขาจะมาแถวบ้านเรานะเขาจะมาเตะกับยาโฮดารูทัสซิมนะที่สุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมที่ยาโฮ
1: ครับ
0: ก็แฟนบอลไทยก็สามารถไปดูได้นะไม่ไกลเลยอ่ะ
1: ก็ถ้าอยากดูทีมพรีเมียร์ลีกก็ดูในไทยก็ได้นะที่เพราะว่าแอตแลนต์วิลล่าจะมาอุ่นเครื่องกับ BG ไง
0: มาอ่าใช่วิลล่าจะเจอเชลซีที่เจอ BG
1: คร
0: ับ ใช่ก็จะเป็น
1: สนาม BG เลยนะ
0: ใช่ใช่ก็เป็นหนึ่งในทีมพรีเมียร์ลีกที่ปีนี้มาไทยด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็อ่ะอย่างเชลซีนี่ก็มาแถวบ้านแล้วนะไปมาเลยแล้วก็ไปที่อินโดด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปที่ฮ่องกงด้วยที่ฮ่องกงเนี่ยเตะกับยูเวนตุสแล้วก็ที่อินโดนีเซียเตะกับ AC มิลานแล้วก็ที่มาเลที่ยาโฮเนี่ยเตะกับยาโฮดารูเลยนะ
1: ครับผม
0: ทีมเค้าเรียกว่าบิ๊กทีมของมาเลเซียครับผม
1: ข่าวล่าสุดที่มีเพิ่งออกมาเนาะในพรีเมียร์ลีกเนาะทางด้านไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายฟุตบอลนะของเฟนเวย์นะครับผมสปอร์ตกรุ๊ป FSG นั่นแหละนะประกาศลาออกแล้วโดยการอำลาตำแหน่งเนี่ยก็ก่อนกำหนด1ปีซึ่งเขาเคยออกไปแล้วทีนึงนะแล้วก็กลับมา
0: คร
1: ั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ประกาศลาออก
0: ใช่
1: ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็โอ้โหผมรู้สึกว่าเขามองตัวดีนะ
0: ครับ
1: ในราคาที่ดีแล้วก็มาปั้นยุคเจเกิลคอปอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ก็เป็นสตาร์ดังหลายคนเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็มีการลาออกครั้งนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งไหมที่ลิเวอร์พูลยังไม่ได้ขยับเรื่องการเสริมทัพเท่าไหร่ในซัมเมอร์นี
1: ้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ
0: ครับลิเวอร์พูลนี้ยังไม่ได้ใครเลยไหม
1: แต่จริงๆแล้ว
0: เจอร์มี่ชาเก้ไอชาเก้มาจาก
1: แต่ว่าตอนสมัยที่ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วไง
0: ใช่ใช่ซ
1: ีรูปหน้า
0: ถูกแล้วก็นี่ไงได้วิกเตอร์มูนอสไงจากโอซาซูน่า 34.5 ล้านปอนด์
1: ซึ่งทีมชาติสเปนเนาะไปบอลโลกด้วยยังน้อย22ปี
0: ใช่
1: แต่ยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บยังไม่หายกลับมานัดที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ลง
0: ใช่ใช่แต่ว่ากับโอซาซูน่าปีเราก็เล่นดีอยู
1: ่
0: เป็นนักเตะตัวริมเส้นกองกลางตัวริมเส้นด้านซ้ายนะแล้วก็ปีที่แล้วเล่นกับโอซาซูน่าไป34เกมเลยนะยิง6ประตูเป็นนักเตะที่น่าจับตามองว่าดูแล้วว่าดูว่าจะมาช่วยลิเวอร์พูลหรือเปล่าในซีซั่นหน้าอยู่เพิ่ง22เองมีอนาคตอาจจะเป็นตัวแทนของซาร่าก็ได้ในอนาคตเพราะว่าอ่ะลิเวอร์พูลปีนี้ก็เสียตัวหลักไปหลายคนนะ
1: โค
0: นาเต้ใช่ไหมซาร่าโรบินสันพวกนี้นะแล้วก็ได้มาตอนนี้ก็จะมีชาเก้กับมูนอสแต่ดูว่า พอมีการเคลียร์เรื่องออกไปของ FSG เนี่ยใช่ไหมดูว่าตลาดของลิเวอร์พูลจะคึกคักขึ้นหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็แป๊บๆก็จะเปิดซีซั่นละ
1: ใช่แล้วก็มีข่าวที่ว่ากัปโปโคดี้กัปโปจะย้ายออกเนาะ
0: ซึ
1: ่งโคดี้กัปโปก็ออกมาพูดเองนะว่าเขาจะไม่ไปไหนนั้นเขาบอกเขาผูกพันกับลิเวอร์พูลแล้วเขาต้องการที่สุดตัวจริงลิเวอร์พูลนะครับ
0: ตอนแรกผมได้ยินนี้ผมก็ไปนะ
1: ก็มีข่าวตลอดเนี่ยว่าจะไปแต่ก็นั่นแหละเขาออกมาพูดเองแหละ
0: ครับแล้วก็ข้อความบอกว่าเอสเพดูพรีเมียร์ลีกได้ไหมครับผมได้คุยกับตัวแทนเรียกว่าของเรียกว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอแพ็กเกจออกเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะแพ็กเกจ

0: S แต่ว่าน่าจะมีแหละใช่ไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะต้องรอดูประมาณปลายเดือนนี้แหละ
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วก็สเปนมีลุ้นครับคืนนี้แต่อาจจะเหนื่อยครับอ่านนี้อ่านไปแล้วนะแล้วก็บอกว่าคุณนัทผมบอกว่ากระบองวิเศษน่าจะหมายถึงขาที่3ของคองโก้นะ
1: อ๋อคร
0: ับ แล้วก็บอกว่าทำส่วนผมทำนายทีมที่ผมเชียร์อาเจนน่าจะไปไม่รอดละครับอาเจนเนี่ยเดี๋ยวเจอสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ก็ไม่ยาก
1: อาเจนก็ฟอร์มดีอยู่นะ
0: ไม่ง่ายต้องบอกว่าใช่ใช่เจอสวิตเพราะสวิตนี่ก็โหมาถึงรอบนี้ก็ไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: เล่นแบบมีวินัยนะ แล้วอาเจนิน่าก็2รอบที่ผ่านมาก็เรียกว่าใช้ปฏิหารไปทั้ง2เกมเลยไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเมสซี่มีเขาเรียกว่าเมสซี่เมจิกก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะ
1: ใส่พลังแฝงมา
0: พลังแฝงของอารีน่าดูแล้วน่าจะล่อยหล่อแล้วตอนนี้ใช้บ่อยเหลือเกินกราฟผมแล้วก็บอกว่ามีผู้สาวประตูนอร์เวย์เจอผีไม่ได้ครับเขาคือออยันนีแลนออยันนีแลนใช่
1: หน
0: ี
1: ใช่ไหม
0: หนีแลนเลยเจอออยันนีแลนใช่ใช่
1: ย
0: ิ้
1: มนะมุมนี้ได้หนึ่งยิ้ม
0: ได้ได้ก็นัดที่แล้วนี่นักเตะบราซิลก็หนีเลยเหนียวเลยเกินยิงยังไงก็ไม่เข้า
1: ครับ
0: ลูกยาแค่ไหนก็เซฟได้หมดนะ
1: กลับเลย
0: คุณย่าบอกไม่เล่นด้วยแล้ว
1: กลับประเทศเลย
0: ไม่เล่นด้วยแล้วกลับดีกว่า
1: ครับ
0: ยอมจริงๆนีแลนด์ก็นัดที่เกมที่แล้วนี่เหนียวมากจริงๆเขาเคยมาเล่นในอังกฤษกับแอสตันวิลล่าก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะแต่ว่าเล่นกับทีมชาตินอร์เวย์รอบนี้เหนียวมากอย่างที่ตามบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนทัวร์นาเมนต์ที่ปั้นลูกสาวประตู
1: ใช่
0: แต่ละคนเหนียวมาก
1: แต่ว่านอร์เวย์เองก็เล่นดีด้วยนะต้องพูด
0: ใช่ใช่
1: นะเขาช่วยกันเล่นได้ดี
0: ครับ
1: แล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็เชียร์กันแบบโอ้โห
0: ใช่ใช่ไวกิ้งเลย
1: เหมือนกัน
0: ใช่ตอนนี้นี่ผมเห็นเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์ใช่ไหมนอร์เวย์เจออังกฤษเนี่ยตอนนี้ผมเห็นคนเนี่ยทำ AI เป็นแบบฮาแลนด์กับโอเนกาดยกพลขึ้นบุกเกาะอังกฤษเหมือนเป็นเรื่องราวของไวกิ้งในตำนานไง
1: ครับ
0: คือไวกิ้งแต่ก่อนก็ยกขบวนทัพเรือมายึดเกาะอังกฤษก็เลยกลายเป็นแบบแฮร์รี่เคนมายืนรออยู่ริมชายหาดนี้รอดวลกับเขาเรียกว่ากองทัพของไวกิ้งที่มีฮาแลนด์เต็มไปหมดเลยตอนนี
1: ้ซึ่งผมไปเห็นนี่มาเจมน่าสนใจเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือแต่ว่าหาไม่เจอแล้วนะคือมันเป็นแบบว่าทฤษฎีสมทบคิด
0: ครับ
1: คือทีมที่ชนะญี่ปุ่นมาเนี่ยแล้วก็จะมาแพ้รอบต่อไปอย่างนี้เรื่อยอย่างเช่นอย่างของอันเนี้ยเป็นบราซิลชนะญี่ปุ่นมาใช่ไห
0: ม
1: แล้วบราซิลก็จะมาแพ้นอร์เวย
0: ์ครับ
1: และแล้วทีมเนี้ยก็จะไปถึงแชมป์เลย
0: คือจะบอกว่าญี่ปุ่นเป็นทีมให้โชค
1: ไม่รู้นะผมดูมาเขาย้อนไป3หรือ4สมัยก่อนนะ
0: จริงไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงนะเดี๋ยวผมดูครั้งที่แล้วนิดนึง2022เนี่ยญี่ปุ่น
1: ดูเห็นเมื่อเย็นตอนแรกว่าจะแข่งแต่ว่ามันหายไปก่อน
0: ครับญี่ปุ่นเนี่ยครั้งที่เอ้ยจริงนะ
1: จริงไหมอ
0: ย่าง2022เนี่ยรอบ16ทีมญี่ปุ่นเนี่ยแพ้โคเอเชียแล้วรอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยโคเอเชียชนะบราซิล แล้วรอบเซมิไฟแนลเนี่ยโคเอเชียแพ้เจน่าแล้วสุดท้ายเจน่าเป็นแชมป์นะ
1: เราย้อนไปอีกสักหนึ่งครั้ง
0: น่าสนใจนะทฤษฎีน
1: ี้แล้วต้องนอร์เวย์มาดีด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหมาบอลโลกปีนี้จากทีมที่เปียรอบผ่านเข้าบอลรอบนี้ได้
0: ใช่รอบปี2018เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยแพ้เบลเยียมในรอบ16ทีม
1: คร
0: ับ รอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยเบลเยียมไปชนะบราซิลแล้วก็รอบรองเนี่ยฝรั่งเศสชนะเบลเยียมแล้วฝรั่งเศสก็ได้แชมป์โลก
1: อ๋อ
0: นี่ก็เริ่มต้นจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะเบลเยียมเนี่ยที่ในรอบ16ทีมชนะญี่ปุ่นแล้วก็ไปชนะบราซิลแล้วก็มาแพ้ฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกด้วยการชนะโคเอเชียในนัดชิงชนะเลิศเดี๋ยวผมดูอีกปีนึงแล้วกันเผื่อมันเป็นเรื่องบังเอิญนะ 2014นะ2014นี้ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะตกรอบแรกนะอันนี้ก็พูดยากถ้าตกรอบแรกถูกไหมญี่ปุ่นเนี่ย2014อยู่ในกลุ่มเดียวกับไอวอรี่โค้ชกรีซแล้วโคลัมเบียรอบนั้นเนี่ยเขาแพ้โคลัมเบียกับแพ้ไอวอรี่โค้ชเดี๋ยวผมดูในรอบสายเหมือนกันโคลัมเบียจริงนะ
1: ใช่ไหม
0: 2014เนี่ยโคลัมเบียที่ชนะญี่ปุ่นเนี่ยรอบ16ทีมชาวอุรุกวัยแล้วก็ไปแพ้บราซิล
1: บ
0: ราซิลไปแพ้เยอรมันได้แชมป์โลกน่าสนใจ แล้วรอบนี้ล่ะรอบนี้ญี่ปุ่นเล่นรอบ32ทีมเนี่ยแพ้บราซิลมาบราซิลมาแพ้นอร์เวย์นอร์เวย์เดี๋ยวเจอกับอังกฤษมันก็ออกได้2หน้าไงบางทีอังกฤษอาจจะชนะนอร์เวย์ก็ได้
1: ตามสถิติใครต้องเป็นคนชนะ
0: ก็ถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือนอร์เวย์ไม่นอร์เวย์กับอังกฤษก็คือเขาก็จะมีต้นสายปลายเหตุในญี่ปุ่นเหมือนกัน
1: ไม่แต่ว่าไม่ถึงว่า
0: ถูกไหมมันก็อาจจะเป็นทั้งสองทีมแต่ถ้าสมมติว่านอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยใครได้แชมป์เนี่ยแสดงว่าทฤษฎีญี่ปุ่นนี้เริ่มชัดแล้วนะ
1: เริ่มงงๆนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค
0: ือตอนนี้ออกแรงสองหน้าแต่ถ้าสมมติว่านอร์เวย์กับอังกฤษจบที่แชมป์เนี่ยแสดงว่าทฤษฎีญี่ปุ่นเนี่ยมันใช่ละ
1: มันใช
0: ่ใช่ละใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวดูแล้วกันว่านอร์เวย์กับอังกฤษใครจะไปได้ไปต่อยรอบหน้า
1: ครับ
0: แล้วก็แสดงว่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสได้แชมป์แล้วถ้าเทียบจากทฤษฎีจาก4รอบที่ผ่านม
1: า
0: อันนี้ตัวสถิตินี้น่าสนใจนะ
1: อันนี้คือดูไว้เป็นความแบบม
0: ัน
1: ใ
0: จนะอันนี้เป็นเรียกว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกัน
1: ดูเป็นความบันเทิง
0: ครับผม
1: มาที่คอมเมนต์ต่อครับผู้ชม
0: เดี๋ยวเราเบรกก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเขาคอมเมนต์มาช่วงหน้า
1: โอเคได
0: ้ครับผมเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับผม
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมครีมไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: พอ อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
17: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมครีมไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
18: Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
19: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1นาฬิกา9นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่ผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิศปรึงพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน
1: ์ครับผม
0: ก็เดี๋ยวอยู่กันอีก1ชั่วโมงก่อนที่เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมจะลงสนามซึ่งตอนนี้พี่หยองเนี่ยมาเตรียมตัวภาคคู่ต่อไปแล้ว
1: ครับ
0: พี่หยองชูต่อมือด้วยวันนี้พี่หยองเชียร์ทีมไหนครับพี่ไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียร
1: ์
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะเมื่อกี้เนี่ยระหว่างพักเบรกเนี่ยผมก็ขายข้อสงสัยของแฟนรายการแล้วก็ตัวผมเองแล้วเมื่อกี้มีข้อความเนี่ยน้องเบนถามมาว่าประตูที่10ของจูดฟองแตงเนี่ยยิงด้วยอวัยวะส่วนไหนผมไปเช็คมาแล้ว
1: นั่นคือส่วน
0: เท้าขวา
1: เท้าขวา
0: ประตูที่10ของจูดฟองแตงในฟุตบอลโลกเนี่ยยิงใส่เยอรมันตะวันตกในปี1958บอลโลกที่สวีเดนเป็นประตูขึ้นนำของฝรั่งเศสยิงด้วยเท้าขวาจบใช่ไหม
1: เดี๋ยวถามอีก
0: เดี๋ยวถามอีก
1: เดี๋ยว
0: พรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเบนจ์จัดการเดี๋ยวผมส่งมาบ้างครับผม
1: เอาพรุ่งนี้เบนจ์จัดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: โอเค
0: ก็
1: มี
0: ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ4689899
1: ครับ
0: 4689899รวมถึงข้อความทางเฟซบุ๊กไป YouTube ด้วยแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูเรื่องไลน์อัพหน่อยละกันผมว่าน่าจะมีไลน์อัพออกมาแล้วแหละสำหรับเกมระหว่างทางด้านของสเปนกับเบลเยียมเนาะก็จะเตะกันตอน2นาฬิกาครับวันนี้นี่จะเตะกันที่สนามโซฟายสเตเดียมก็ที่ร้อยอินซีสเตเดียมนะที่ LA ก็เป็นเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าสเปนดูเหนือกว่านะแต้ม
1: ครับ
0: แต่ว่าเบลเยียมอย่างที่บอกว่าช่วงหลังก็ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆรอบที่แล้วก็ผ่านรอบที่แล้วนี่เบลเยียมผมเช็คนิดนึงเบลเยียมเนี่ยผ่านสหรัฐเจ้าภาพมาได้ ในรอบที่ผ่านมานะ 4-1 ส่วนสเปนเนี่ยชาวโปรตุเกสมา 1-0 จากประตูของมิเกลวีโน่ช่วงนาทีสุดท้ายเลย
1: เกือบก่อนหมดเวลา
0: ใช่ๆแล้วก็อาจจะผมดูเรื่องของไลน์อัพนิดนึงน่าจะมาแล้วนะ
1: มาแล้วครับผม
0: ครับผม
1: ก็ทางด้านสเปนนะครับผมก็มามี11ตัวจริงครับอูไนซิมอนนะครับเปโดปอโลเปากูบาชีนะครับเอมิลิกลาป็อก
0: ครับ
1: มาร์กูกูเลย่าโรดี้ฟาเบนลุยลามินยาเมาดานิโอโมอเล็กบาเอน่ามิเกลโอยาซาบาล
0: ครับ
1: ครับสานานเบลเยียมก็จะมีติโบนกูตัว
0: ครับ
1: ติโมตีกันตาร์ดนะครับผม
0: ติโมตีคาสตัน
1: คาสตันนะครับนาตานเอ็นกัวแลนเดนเมเคเล่นะครับแม็กซิมเดอร์ไคเปอร
0: ์
1: นิโครัสรัสกินนะครับผมยูริติลมันเชลเมโดกูเครวินเดอร์บอย
0: ครับ
1: เลอันโดทอสซานะครับแล้วก็ชันเดอร์เกเตลาเลอร
0: ์ชาวเดเกเตลาแลกองหน้าจากแอตแลนต้าก็เป็นชุดใหญ่ทั้งสองทีนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนเบลเยียมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะใช้ลูกากูเป็นสำรองเหมือนเดิมนะเพราะว่าลูกากูผลงานดีจริงแต่ว่าด้วยอายุเนี่ยก็อาจจะต้องลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งหลังดีกว่าแต่ว่าที่จะลงสนามวันนี้ก็มีอย่างเควินเดอบอยก็ตัวจริงนะวันนี
1: ้ครับ
0: กับตันทีนี่เป็นยูริเตลามองกองกลางจากวิลล่าส่วนสเปนเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าชุดใหญ่เลยแต่ว่ายังไม่มีชื่อของนิโกวิลเลียมปีก2ฝั่งนี่ยังเป็นยาเมากับแดนนี่ออโมเนาะแล้วก็มีมิเกลโอยาซาบาลเป็นฟอลไนท์กองกลางมีฟาเบียนลุยมีอเล็กไบน่าแล้วก็อาโรดี้ส่วนเฟดี้นี่เป็นสำรองนะ
1: เขาบอก4แนวลุกเนี่ยก็ยังยึดชุดเดิมทั้งหมดเลยนะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะเตะตอนตี2นะผู้ตัดสินเนี่ยแต่ผมดูนิดนึงผู้ตัดสินวันนี้น่าจะเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะที่ผมเห็นมาเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเวอร์จากอังกฤษส่วนเกมพรุ่งนี้เนี่ยผู้ตัดสินในเกมนอร์เวย์กับอังกฤษจะเป็นเคลมองตูแปงนะชาวฝรั่งเศสแล้วก็คู่อาร์เจนติน่าในคืนวันอาทิตย์คู่นึงเนี่ยกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นควนเปียโรจากโปรตุเกส
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะแต้มคิดว่าไงคู่นี้เดี๋ยวผมไปดู head to head หน่อยละกันสำหรับการเจอกันของทั้ง2ทีมสเปนกับเบลเยียม
1: ผมว่าสเปนก็ยังเหนือกว่าเนาะด้วยตัวผู้เล่นนะครับผมแล้วก็ความสดใหม
0: ่
1: อายุเนาะ
0: ใช่
1: ผมคิดว่าสเปนน่าจะเฉือนชนะได้นะ
0: ครับผมก็ซิตี้ก่อนหน้านี้เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2016เนี่ยเบลเยียมแพ้สเปน 2-0 ในเกมกระชับมิตร แล้วก็ย้อนกลับไปปี2009เนี่ยก็เจอกันในเกมคัดบอลโลกเนี่ยสเปนชนะเบลเยียม 5-0 ปี2008เนี่ยคัดบอลโลกสเปนเนี่ยก็ชนะเบลเยียม 2-1 นะก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นสเปนคือ5เกมหลังสุดเนี่ยสเปนชนะหมดเลยส่วนผลงานในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเนี่ยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสเปนเสมอนัดเดียวก็คือเสมอกับกาบูเวดี้ในนัดเปิดสนามหลังจากนั้น4เกมเนี่ยชนะรวดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไปแล้วทั้งหมด9ประตูอ่ะใช่มั้ยไม่สิกาด9ประตูจาก5นัดยังไม่เสียประตูแล้วก็เบลเยียมเนี่ยเสมอไปแล้ว3เกมในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ชนะ2นัดก็คือนัดที่ชนะนิวซีแลนด์กับนัดที่ชนะสหรัฐคือเบลเยียมเนี่ยถ้าเสมอก็คือเสมอเลยแต่ถ้าวันไหนชนะก็คือชนะขาดเลยนะในบอลโลกเนี่ยชนะสหรัฐ 4-1 แล้วชนะนิวซีแลนด์ 5-1 ส่วนทางด้านของเบลเยียมเนี่ยวันนี้ที่ขาดไปก็จะขาดอามาดูโอนาน่ากองกลางจากวิลล่าที่จะไม่มีชื่อในเกมนี้เพราะมีอาการเจ็บนะก็เป็นกองกลางตัวสำคัญเลยแต่ว่ายังมีกองกลางยังมีเดคุยเปอร์กับทางด้านของเตเลแมงเป็นการหลักอยู่ส่วนต่อไปวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บกับติดโทษแบนครับแต่ว่ากองกลางที่ส่งตัวจริงเนี่ยจะไม่มีเปรดี้นะวันนี้ใช้เป็นโรดี้แล้วก็ทางด้านของอเล็กซ์ไบน่ารวมถึงฟาบิโอลูเป็นตัวจริงไม่มีเปรดี้นะวันนี้ส่วนแนวรุกก็มีออมโมครับยามาแล้วก็มิเกลยาซาเบาดูแล้วสเปนก็ยังเหนือกว่าพอสมควรเลย
1: สเปนในทัวร์นาเมนต์นี้เล่นเน้นคองบอลนะแล้วก
0: ็เป็นโบตีละ
1: เล่นตลอดอ่ะ
0: ใช่ใช่ก็ผลงานไปเขาเรียกว่าไปสะดุดในนัดเปิดสนามแค่เกมเดียวเหม
1: ือ
0: นกับกาบูเวดี้แต่ว่าวันนั้นก็อย่างที่บอกว่าเกมนัดเปิดสนามมันไม่ง่ายสำหรับทุกทีม
1: คร
0: ับแล้วก็หลังจากนั้นมาฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆผมดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้แล้วเกมนี
1: ้แต่ว่าไม่ขาดเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะเบลเยียมก็มีผู้รักษาประตูอย่างกูตัวนะ
0: ใช่แต่กูตัวก็น่าจะคุ้นกับนักเตะสเปนอย่างดี
1: ครับ
0: โดยเฉพาะยาเมาเนี่ยเจอกันบ่อยเลยโอโมแล้วพวกนี้นะ
1: ครับ
0: โอยาซาบาลเนี่ยออกเจอกันบ่
1: อ
0: ยแต่ว่าสเปนชุดนี้ไม่มีนักเตะมาริดนะใช่ไหมก็ไม่มีนักเตะมาริดเลย
1: ใช่ครับ
0: กูตัวนี้เป็นนักเตะมาริด
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะก็ดูแล้วคิดเหมือนกันเนาะสเปนน่าจะผ่านได
1: ้ครับ
0: สเปนเนี่ยถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะเจอฝรั่งเศสนะในรอบต่อไป
1: ก็ไม่ว่าสเปนหรือเบลเยียมอ่ะเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็คือจะไปเจอกับฝรั่งเศสเนาะ
0: ครับในรอบรองชนะเลิศ
1: 4ทีมสุดท้าย
0: ใช่จะเตะที่อาริงตันนะคืนวันที่15 เช้ามืดที่15ที่อดัลสเตเดียมถ้าเจอฝรั่งเศสจะเป็นคู่ที่น่าดูมากไม่ว่าใครจะเข้าไปก็แล้วแต่แล้วมันจะเป็นการการันตีว่าตอนนี้มีทีมจากยุโรปเข้าชิงแน่ๆแล้ว1ทีมนะก็คือสายบนเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสผ่านมาร็อกโกมาได้ทำให้สายบนเนี่ยตอนนี้เหลือยุโรป3ทีมเลย
1: และ
0: การันตีว่ายุโรปจะเข้าชิงฟุตบอลโลกแน่ๆแล้ว1ทีม
1: ใช่
0: ส่วนด้านล่างเนี่ยนอร์เวย์อังกฤษจากยุโรปแล้วก็อาร์เจนตินาจากอเมริกาใต้แล้วก็สวิตจากยุโรปโอ้โหดูแล้วมีโอกาสสูงนะที่ทีมจากยุโรปจะเข้าชิงกันเองหรืออาจจะเป็น
1: ไม่แน่ไม่แน
0: ่อเมริกาใต้ชิงกับยุโรปก็ได้
1: ใช่ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ก็เคยเป็นทีมระดับแชมป์โลกนะใน U17แล้วก็มีนักเตะจากทีมสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคว้าแชมป์โลก U17 ตอนปี2009ซึ่งมีนักเตะ2คนจากทีมชุดนั้นที่เล่นอยู่ทุกวันนี้ด้วยก็คือกัปตันทีมกานิชาก้ากับทางด้านของริคาร์โดโรดิเกส
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้ง2คนก็เป็นเพื่อนของชาปุยไงชาริชาปุยที่ตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยด้วยก็เป็น2คนที่อยู่กับสวิตเซอร์แลนด์ U17 ชุดคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2009ด้วยนะครับผมก็ดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้แหละไปเจอ
1: น่าจะผ่านได้นะครับ
0: ครับผมผมดูข้อความต่อนิดนึงข้อความเนี่ยบอกว่าเชลซีถ่ายทอดสดช่อง YouTube ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
1: แต่ผมคิดว่าไม่น่านะ
0: ถ้าเป็นช่วงปรีซีซั่นเนี่ยส่วนมากลิขสิทธิ์จะเป็นของสโมสรเขาจะเป็นพวกเชลซีทีวีอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามีเจ้าไหนไปซื้อมาถ่ายหรือเปล่านะอาจจะมีเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าต้องรอจบบอลโลกก่อนนะเราก็ดูว่าจะมีถ่ายอุ่นเครื่องคู่ไหนไห
1: ม
0: ประมาณนี้นะ
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าคุณทิวาบอกว่าทักทายน้องทั้งสองคนนะครับวันนี้น้องทั้งสองคนนอกจากจัดรายการแล้วยังได้รับหน้าที่พาคู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมด้วยหรือเปล่าครับจากคุณทิวาเอี่ยมทานทองอ่ะไม่ได้พลาดนะเราสองคนจะจัดรายการจบแค่ตี 2เดี๋ยวจะเป็นพี่โอ๊ต กับพี่โอสินพงกับพี่หยองเข้ามาภาคฟุตบอลโลกคู่สเปนกับเบลเยียมนะตอนตีสองตอนนี้พี่หยองก็กำลังนั่งเตรียมข้อมูลอยู
1: ่
0: ครับผมแล้วก็บอกว่านักเตะที่เส้นตื้นมากๆคือใครครับพอเดาออกไหม
1: ผมมีคำตอบแล้วเนี่ย
0: เขาบอกว่าเป็นเออร์แลนด์ฮาลันนะเออร์แลนด์ฮาลันอันนี้ได้อยู
1: ่
0: พอให้แบบหายตื่นอยู่เออร์แลนด์ฮาลันนะ
1: นี่ก็ไม่จ่ายรองส่งที่ผมขับลั่นจริง
0: ใช่ใช่ครับผมก็บอกแล้วน้องเบนก็บอกว่าทฤษฎีสมคบคิดดีมากครับพี่เจมส่วนคำตอบจูฟองแตงผมไปหาไว้แล้วนะไม่รู้ว่าเขาดูอยู่หรือเปล่าหรือหลับไปแล้วนะยังดูอยู่นะน้องเบนยังดูอยู
1: ่
0: แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าเลือกดูแล้วบอลน่าจะนะเขาบอกว่าเลือกดูแล้วบอลน่ะดูไปก็เสียสุขภาพจิตครับล็อกผลไว้แล้วเลือกดูแล้วล็อกผลไว้ไปหมดแล้วครับตอนนี
1: ้
0: ไม่น่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลอกหรือเปล่า
1: ไม่น่าหรอก
0: ไม่แน่ไม่แน่ไม่รู้เหมือนก
1: ัน ฟุตบอลเมเจอร์ใหญ่เนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่หลอกหรอก
0: ใช่ไม่หลอกหรอก
1: ครับ
0: ครับไม่ได้นายกนาย

0: ไม่ได้โทรไปใช่ไหม
1: ไม่น่าละ
0: ไม่นะงั้นก็คงไม่ล็อก
1: คร
0: ับผมแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันให้ฟังหน่อยครับ
1: ไหนลองร้องโชว์
0: ไว้ก่อนหนึ่ง
1: อย่าติดลิขสิทธิ์ไง
0: ใช่ติดลิขสิทธิ์หรอของเราเองใช่หรอครับผมแล้วก็บอกว่าโอเอซิสเฟี้ยวกว่ากินเยกินเดย์เยอะครับโอเอซิสผมก็ชอบแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ทันโอเอซิสไงในช่วงที่เขารุ่งโรจน์เนี่ยผมมาทันกินเดย์ในช่วงหลังแหละ
1: ครับ
0: บิลลี่จอห์นสตองนะแล้วก็บอกว่าเปดี้สำรองใช่ไหมครับเปดี้
1: สำรอง
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะอ่านเลยนะพวกคำว่าทีลงทีแต่ตอนนี
1: ้
0: ก่อนเลยอ่ะแต่เปนเจอพี่ตู้แน่นอนครับท้ายเกมก็ลูกากูไงพี่ตู้เย็นนะส่วนทางข้อความ Facebook บอกว่าทำไมเกมสวิตกับอาเจนหนึ่งใช้ผู้ตัดสินจากยุโรปครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเขาวางมายังไงนะ
1: ครับ
0: ก็อย่างผู้ตัดสินในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็อย่างเกมฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเนี่ยเป็นกุนซือจากอาร์เจนตินานะฟาคุนโดเตนโลเทโรที่อาร์เจโยที่ตัดสินเมื่อคืนน่ะก็ตัดสินโอเคอยู่แล้วก็คู่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยเป็นกุนซือเป็นผู้ตัดสินชาวอังกฤษอย่างไมเคิลโอลิเวอร์ก็ยุโรปเตะกันเองก็เป็นอังกฤษเป่าแล้วก็นอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ย แต่กันเองก็ใช้เป็นเคมังตูแปงของฝรั่งเศส
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เขาถามเข้ามาว่าทำไมอาเจนกับสวิตเซอร์แลนด์ใช้กรรมการโปรตุเกสครับก็อาจจะเหลือเขาไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาวางกันมายังไงแล้วก็วางไปรอบๆด้วยนะไม่ได้แบบกำหนดไปก่อนด้วย
1: ครับทาง SMS นะครับผมก็มีคนส่งมาเนาะรอดูสเปนกับเบลเยียมคืนนี้แต่ส่วนตัวเชียร์อังกฤษกับฝรั่งเศสครับ
0: ครับอังกฤษก็ยังมีโอกาสเจอนอร์เวย์ก็อาจจะผ่านได้แต่ไม่ง่ายหรอก
1: ไม่ง่ายมันมีทฤษฎีอยู
0: ่อีกแล้วนะ
1: มีทฤษฎี
0: อังกฤษเนี่ยมีข้อความอีกไหมเดี๋ยวผมไปดูให้
1: สวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูและอีกคนแฟนใครครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆกว่า
0: ครับ
1: เคยลงทุนแฟนเนล
0: ครับผมอังกฤษเนี่ยเข้าชิงบอลโลกครั้งสุดท้ายก็คือครั้งเดียวที่เขาเข้าชิงก็คือปี1966นะ
1: โหย้อนไปไกลอยู่นะ
0: ใช่ก็ปีที่เขาเป็นแชมป์แหละ
1: ครับ
0: กี่ปีล่ะ1966กับ2006ก
1: ็
0: 2026กับ1966ก็ตอนนี้60ปีละอังกฤษนี่รองมา60ปีนะกับการได้แชมป์โลกแล้วก็เข้าถึงแชมป์เข้าถึงชิงเนี่ยดีสุดก็คือตกรอบรองเมื่อปี1990แล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปี2018ที่รัสเซียที่แพ้โครเอเชียแหละเกมนั้นนี่รู้สึกจะนำก่อนด้วยนะที่เจอโครเอเชียในรอบรองชนะเลิศเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคีรันทิเปียเนี่ยยิงฟรีคิกขึ้นนำก่อนตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยแล้วก็เปเรซิตมายิงตีเสมอครึ่งหลังแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยมาริโอมาซูคิดก็มาทำประตูชัยกับโครเอเชียแล้วก็รอบชิงที่3เนี่ยเบลเยียมก็ชนะอังกฤษทำให้อังกฤษจบแค่ที่4นะแต่ที่รัสเซียปีนั้นส่วนครั้งที่แล้วเนี่ยตกรอบควอเตอร์ไฟนอลเลยก็ที่แพ้ฝรั่งเศสไงครับส่วนทัวร์นาเมนต์ระดับยูโรเนี่ยครั้งล่าสุดอังกฤษก็เป็นเมเจอร์ที่อังกฤษเพิ่งเข้าชิงครั้งแรกเลยเขาเรียกว่าครั้งแรกในรอบหลายปีนะเข้าชิงรายการระดับเมเจอร์เนี่ยก็ไปแพ้สเปนใช่ไหมในรอบชิงใช่ครั้งที่แล้วใช่ไหมอ่ะเข้าชิงยูโรเนี่ย2ครั้งนะปี2020ถึง2024ก็ได้แค่รองแชมป์ทั้ง2ครั้ง
1: ครับ
0: สำหรับอังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยปี2028เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพยูโรด้วยที่สาระจักกับไอแลนด์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์ด้วยปี2028 ก็มีโอกาสที่อังกฤษจะคว้าแชมป์ยูโรนะในฐานะเจ้าภาพด้วยครับ
1: มาใน YouTube ครับวันอาทิตย์มีจัดงานดูบอลโลกจอใหญ่ที่สวนรถไฟนะครับ2คู่เลยอังกฤษนอร์เวย์และอาร์เจนสวิต
0: ครับ
1: พี่เจม
0: ใช่เดี๋ยวผมไปด้วยก็ถ้าเจอก็ทักทายกันได
1: ้ครับผม
0: ครับผมจะไปตั้งแต่คู่แรกเลย
1: จะไปตั้งแต่
0: เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมมีจัดรายการเสร็จ3ทุ่มใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวพอ3ทุ่มครึ่งผมขอกินข้าวนึงเดี๋ยว4ทุ่มผมไปตั้งเต็นท์รอหน้าสวนรถไฟเลย
1: นอนก่อนอ๋อไปนอนก่อน
0: แม่ผมตื่นเต้นไง
1: ไม่ต้องตื่นเต้นนอนก่อน
0: อ๋อ
1: นอนก
0: ่อนก็เดี๋ยวไปเจอทักทายกันได้งานเริ่มตั้งแต่ตีสี่เลยแล้วก็จบครึ่งแรกจบคู่แรกผมน่าจะหายละ
1: หายแล้ว
0: หายแล้วอาจจะอยู่แถวนั้นแหละ

0: อยู่แถวนั้น
1: อาจจะขอวาร์ปไปดูบนรถแป๊บนึงอะไรอย่างงี
0: ้
1: อาจจะ
0: ถ้าลำบากก็อยู่บ้านเถอะ
1: ไม่ได้เราต้องไปร่วมงาน
0: โอเค
1: เขาเชิญเรามาเราต้องไปใช่
0: ได
1: ้ก็ถึงบอกไงถ้าผมไปเดี๋ยวผมไปตั้งแต่4ทุ่มเลย
0: 4ทุ่มเลย
1: ตั้งเต็นท์รอเลย
0: ไปต้องนอนเยอะๆนะตอนเช
1: ้าไปเจอกันได้ในงานครับผมเดี๋ยว
0: ผม
1: เดี๋ยวทีมงาน99ท่านหนึ่งอาจจะไปด้วยแต่ว่าผมเนี่ยไปแน่ก็ทักทายกันได้แล้วก็2คู่นะตอนแรกเนี่ยเขาบอกคู่เดียวเป็นตอนแรกเป็นอาร์เจนตินากับสวิตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตข่าวเพิ่มก็จะถ่าย2คู่เลย
0: ก็ยาวไปเลย
1: ใช่
0: คร
1: ับ ไปดูได้ที่สวนรถไฟแต่ว่าอย่าให้ฝนตกแล้วกัน
0: อย่าให้ฝนตกฝนตกนี่เสียเลยนะ
1: ใช่ใช่นะครับผม
0: ครับผมมีข้อความครับอยากให้น้าหังมาภาค FM 99นัดชิงครับ
1: เดี๋ยวผมบอกพี่เจ๋งให
0: ้
1: พี่เจ๋งน่ากำลังจะกำลังติดต่ออยู
0: ่
1: นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ดูถ่ายทอดสดได้ที่ไหนครับ
1: ก็ดูถ่ายทอดสดตอนนี้วันนี้ไม่มีฟรีทีวีนะ
0: วันนี้ไม่มีเนาะ
1: ใช่วันนี้ไม่มีฟรีทีวีก็จะ
0: แล้วถ้าวันพรุ่งนี้
1: ฟรีทีวีจะถ่ายคู่อาร์เจนตินา
0: ต
1: อน 8:00 นเช้าเจอสวิตเซอร์แลนด์ส่วนอังกฤษเนี่ยไม่ฟรีทีวีแต่ก็มีแต่ว่ามีถ่ายทอดสดให้ดูที่สวนรถไฟถ้าใครสนใจก็ไปดูได้แล้วก็ถ้าเป็นโมโนแม็กก็ดูได้ทุกคู่นะ
0: ครับผม
1: ครับผมประมาณนี้เนาะและมีอย่างอื่นไหมข้อความทาง Facebook บอกว่าพี่ตั้มพกวัตมีภาคช่วงไหนไหมมั่งครับพี่ตั้มนี่ผมไม่แน่ใจนะบอกว่าเรื่องคิวเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นทางฝั่งพี่เจ๋งเป็นคนจัด
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามทางเพจ
1: อืมใช่
0: เ
1: ดี๋ยวก็จะมีการแจ้งเลขทางเพจนะพี่ตั้มพกวัตเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็ทำไมอาเจนถึงใช้ผู้สินจากยุโรปอันนี้ตอบไปแล้วนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนอกนั้นเนี่ยข้อความทาง SMS ก็ตอบไปแล้วเนาะบอกว่าครับผมอ่ะประมาณนี้หรือเวลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปดูเรื่องเขาบอกว่า ลองเว้นบอกว่าข่าววงในบอกว่าพี่เจมจะไปดูกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ทีมงาน99นี่จริงไหมครับไม่จริงครับผมไปคนเดียวครับน้องเบนเขาจะชอบปล่อยเฟกไม่จริงละ
0: เฟกนิวนะ
1: อันนี้เฟกนิวนะอันนี้โดนฟ้องได้นะ
0: โดนฟ้องได้นะ
1: ครับผมใช่ใช่ครับไม่จริงครับอันนี้อืม
0: ใช่หรือว่าถ้ามีแฟนบอลไปเห็นเจมส์นี่ก
1: ็ไม่มีไม่มี
0: เขาไม่มีนะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับผม
0: ครับ
1: ประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของก่อนเกมสเปนนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเห็นมีข่าวยาเมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึงก็เป็นยาเมานี่เขายิงไปกี่ลูกแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ผมลองเช็คก่อน
0: 2 3ลูกไหม
1: ใช่ๆก็ทางด้านของคือยาเมาเนี่ยต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี้ยเขาออกสตาร์ทด้วยการบาดเจ็บนะ
0: ครับ
1: ผลงานก็ยังตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆไปหน่อยในช่วง2สัปดาห์แรกเพราะมีอาการเจ็บ
0: นัดแรกนี่รู้สึกว่าเป็นตัวสำรอง
1: เลยนะใช่ๆ
0: แต่ลงมานี่โอ้โหดีจ๊าดมากแล้วก็ทำให้สเปนได้ลุ้น
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ก็ยิงไปแค่ลูกเดียวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ
0: น่าจะลูกเดียว
1: นะแต่ว่า
0: หรืออาจจะไม่ได้ยิงเลย
1: ใช่ก็มีทางด้านของหลุยเฟนเต้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวยาเมานะ
0: คร
1: ับแล้วก็เชื่อว่านักเตะยังจะพัฒนาฝีเท้าได
0: ้
1: เพราะว่าจริงๆแล้วว่าลูกครั้งนี้อาจจะเงียบไปหน่อย
0: คร
1: ับ แล้วก็อย่างที่บอกมีอาการเจ็บแต่ว่ายังเชื่อว่าแบบศักยภาพฝีเท้าของยาเมาเนี่ยจะยังพัฒนาต่อไปได้แล้วจะเป็นกำลังหลักของสเปนในอนาคต
0: แต่ยาเมาเองก็หาจังหวะสร้างโอกาสให้เพื่อนทำประตูได้เยอะเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: ยิงตัวแล้วก็หาจังหวะจบให้เพื่อนได้
1: ใช่แต่ว่าก
0: องหน้าอย่างของสเปนเนี่ยอย่างมิเกลโอยาซาวาลเนี่ยก็ทำไปได้ถึง4ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
1: ครับ
0: นะก็ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องอยู
1: ่ใช่
0: ครับ
1: ก็ยาเมาเนี่ยแป๊บๆเนี่ยติดทีมชาติไปเยอะมากนะ
0: อายุยังน้อยอยู่เลย
1: ใช่ๆน้องบ่าวไงน้องบ่าว
0: น้องบ่าวคนไทย
1: คนยะลา
0: คนยะลา
1: ใช่ๆๆ เดี๋ยวโดนยกแกงนะ ก็ยาเมาเนี่ยเพิ่งอายุ18นะแต่ติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้ว30นัดเลยยิงไป7ประตู30นัดยิงไป7ประตูด้วยอายุ18ถือว่าเยอะมากนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ประสบความสำเร็จกับทีมชาติไปแล้วก็คือการคว้าแชมป์ยูโร

0: เมื่อ2ปีที่แล้วกับทีมชาติสเปนเผื่อๆมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์บอลโลกในครั้งนี้ด้วย
1: ใช่
0: 18เนี่ยโอ้โหแต่แชมป์เยอะมากนะคว้าแชมป์กับบาร์เซโลนาไปแล้วเนี่ยลาลิก้าสเปน3สมัยโคปาเดลเรย์1สมัยยิงให้กับทีมชาติสเปนเนี่ยตอนนี้ยิงไปแล้ว7ลูกจาก30นัด
1: ก็เป็นสมัยแรกของเขาด้วยนะในบอลโลก
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยยาเมาก็เป็นอีกคนที่มีโอกาสที่จะทำลายสถิติของเมสซี่นะใช่ไห
1: ม
0: เพราะเดี๋ยวผมขอ
1: ถ้าพูดถึงโอกาสนะก็เป็นไปได้เพราะว่าอายุยังน้อย
0: ครับก็มีโอกาสตอนนี้เพิ่ง18 4ปีข้างหน้าก็23ประมาณน
1: ี
0: ้ยังเล่นบอลโลกได้อีกหลายรอบนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นนักเตะที่น่าจับตาครับสำหรับโอกาสในการลุ้นทำลายสถิติของดาวซันโวสูงสุดบอลโลก
1: ครับผม
0: ในอนาคตนะแต่ตอนนี้ดูแล้วยังอีกหลายปีเลยกว่าจะมีคนทำได
1: ้
0: ด้วยจำนวน21ประตูของเมสซี
1: ่เอ็มบัปเป
0: ้อะใช่ๆเอ็มบัปเป
1: ้ยังมีเอ็มบัปเป้อยู่นะ
0: เอ็มบัปเป้เผื่อๆบอกขอแซงเลยได้ไหมตอนนี้เลย
1: อาจจะแซง
0: ในครั้งน
1: ี้เลย
0: ใช่ๆและเดี๋ยวโอ้โหแต่ถ้าเจ็บปวดนะสมมติว่าฝรั่งเศสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาแล้วฝรั่งเศสชนะแล้วเอ็มบัปเป้แซงสถิติเมสซี่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเจ็บปวดนะเป็นการเราคืนจาก4ปีที่แล้วพอ10ปีแล้วก
1: ็แก้แค้นนี่ล้างตาครับ
0: ครับผม
1: มีทีมไหนไหมที่ได้แชมป์บอลโลก2สมัยติด
0: มี
1: แล้วเนาะ
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันเหมือนจะเป็นบราซิลไหมเดี๋ยวผมลองขอดูนิดนึง
1: เป็นไปได
0: ้เข้าชิง3ครั้งติดยังเคยมีเลยก็มีเดี๋ยวผมดูข้อมูลที่มันชัวร์ดีกว่านะก็แชมป์2สมัยติดเนี่ยทีมแรกเลยคืออิตาลีนะ
1: ครับ
0: เมื่อปี34กับ38เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ต่อมามีบราซิลที่ทำได้ปี58กับ62หลังจากนั้นเนี่ยจะมีไม่มีละที่ได้แชมป์2สมัยติดจะมีแค่บราซิลกับอิตาลีที่ทำได้แต่ถ้าพูดถึงทีมที่เข้าชิงเข้าชิงติดต่อกันเนี่ยก็มีทางด้านของเยอรมันเนี่ยเข้าชิง3สมัยติดเลยนะเยอรมันตะวันตกเข้าชิงปี82ปี86แล้วก็ปี90ที่เข้าชิง3สมัยติดบราซิลก็เคยเข้าชิง3สมัยติดนะปี94 98แล้วก็2002ก็ได้แชมป์ปี94ที่สหรัฐเนี่ยแหละแล้วก็ปี2002ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพปีนั้นที่โรนัลโดโรนัลโญริวัลโดแล้วก็โรโดคาร์ลอสไง
1: ครับ
0: ในยุคที่เราน่าจะเริ่มดูบอลกันแล้วแหละช่วง2002แล้วก็เข้าชิงฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้าชิง2สมัยติดในปี2018แล้วก็2022ที่รัสเซียกาตาร์แล้วก็มีโอกาสจะเข้าชิง
1: เป็นครั้งที่3
0: ครั้งนี้ด้วยใช่ๆครับผมแต่ว่าบอลโลกครั้งที่แล้วที่สหรัฐปี94เนี่ยก็เป็นทีมจากอเมริกาใต้ได้แชมป์นะก็คือบราซิลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ส่วนบอลโลกที่เม็กซิโกซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเหมือนกันเนี่ยก็เป็นทางด้านของบราซิลได้แชมป์โลกก็คือทีมจากอเมริกาใต้แล้วก็โอ้โหก็คือเท่ากับว่าแล้วก็เม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพปี86เนี่ยก็เป็นอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โลกนะคือจัดบอลโลกที่อเมริกาเนี่ยมา3ครั้งเนี่ยทีมจากอเมริกาใต้ได้แชมป์หมดเลยนะมีโอกาสไหมประเทศอาร์เจนตินา
1: ได้แชมป์ปีนี้นาทีนี้ก็มีโอกาสหมดแหละผมว่า
0: ครับ
1: ด้วยฟอร์มของทีมอาร์เจนตินาเองด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: ที่มีพลังแฝงเนี่ยที่เราบอกแล้วก็ฝรั่งเศสเองนี่ก็มองผ่านไม่ได้เลย
0: ใช่ครับประมาณนี้ละกัน
1: ครับ
0: นะเหลือเวลาอีกนิดนึงไปว่าที่เกมพรุ่งนี้หน่อยแล้วกันไหนๆก็เหลือเวลานะก็เป็นเกมระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษก่อนในช่วงปี4เดี๋ยวเราไปดูคู่นี้นิดนึงแล้วกันเรื่องของปีวิวนะเดี๋ยวให้แต้มไล่เวลาแข่งพรุ่งนี้หน่อยกันอังกฤษเตะกี่โมงแล้วก็จีน่าเตะกี่โมงนะ
1: ครับ
0: บุญโลกคู่พรุ่งนี้เป็นคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์อังกฤษเนี่ยน่าจะเตะตีสี่นะแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยเตะช่วง8โมงเช้าใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวผมไปดูเรื่องความพร้อมหน่อยแล้วกันอังกฤษนี่รอบที่แล้วนี่ก็ผ่านมาแบบเหนื่อยอยู่นะนอร์เวย์ก็ชนะ

0: บราซิลมาครับผมก็จะเตะตีสี่นะเตะที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับที่ไมอามี่พรุ่งนี้ตอนตีสี่ก็สี่ตีก่อนอันนี้เคยเจอกัน2เกมอังกฤษเนี่ยชนะนอร์เวย์เมื่อปี2014 1-0 ครับแล้วก็ปี2012เนี่ยนอร์เวย์แพ้อังกฤษ0-1ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยนอร์เวย์ถือว่าทำได้ดีเลยแพ้แค่เกมเดียวก็คือเกมที่แพ้ฝรั่งเศสในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายส่วนเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะอิรัก4-1แล้วก็เกมที่2ชนะเซตเก้า3-2เกมรอบ3-2ทีมชนะไอวอรี่โค้ดแล้วก็รอบที่แล้วก็อย่างที่ทราบมาคือชนะบราซิล2-1ส่วนอังกฤษเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่แพ้ใครครับก็ชนะมา4เกมเสมอแค่เกมเดียวนัดแรกเนี่ยชนะโครเอเชีย4-2นัดที่2เนี่ยเสมอกันหน้ามา0-0แล้วก็ชนะปานามา2-0ในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายส่วนรอบน็อกเอาท์เนี่ยเกมแรกชนะเดียวคองโก2-1ซึ่งโดนนำก่อนด้วยก่อนที่เกมรอบที่แล้วจะชนะเจ้าภาพเม็กซิโก3-2แบบลุ้นเหนื่อยเลยในช่วงท้ายเกม
1: เพราะว่าเจอคอนซ่านี่โดนแดง
0: ครับ
1: ด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็ทางฝั่งนอร์เวย์ไม่มีรายงานตัวเจ็บกับติดโทษแบนครับแกนหลักที่ลงสนามเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคริสเฟอร์อายเยอร์กองหลังในพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็มีมาร์ตินโอเดกาซันเดอร์เบอร์เก้ครับพาทริกเบิร์กที่ทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีมากกองกลางจากทางด้านของทีมในผมจำชื่อไม่ได้ทีมของนอร์เวย์อ่ะเสื้อเหลืองๆอ่ะค่อยว่ากันแล้วกันแล้วก็เนี่ยต้องมีอเล็กซานเดอร์ซาร์ล็อตนะแล้วก็มีเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอันโตนิโอซาด้วยก็เป็นชุดจัดเต็มของนอร์เวย์เลยส่วนอังกฤษครับพวกนี้เนี่ยจะไม่มีจาริคอนซาที่ติดโทษแบนนะแล้วก็โดนแบนเพิ่มอีกเกมหนึ่งด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จอห์นแฮสซันเนี่ยจะไม่ลงเพราะว่ามีอาการเจ็บข้อมือหักไปแล้วนะอืมก็แกนหลักที่ลงสนามเนี่ยก็จะมีเชสเปนกันไปขวาเอสซีคอนซาแนวรุกมีแล้วก็มีมาร์เกฮีเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตนะส่วนกองกลางมีเดคันไลท์ครับเอเลเดซันนักเตะค่าตัว116ล้านปอนด์แล้วก็บูโยฟาก้าเนี่ยจะกลับมาพร้อมลงสนามรวมถึงจูดเบลลิงแฮมแล้วก็แนวรุกมีแอนทิกอรอนกับแฮร์รี่เคนลงสนามด้วยพรุ่งนี้อ่ะคิดว่าไงคู่นี้นอร์เวย์กับอังกฤษ
1: โอ้ผมยากนะ
0: อืม
1: น่าจะสูสีนะผมอาจจะผมคิดว่าอาจจะมีต่อเวลาเลย
0: ครับผม
1: แต่ว่าก็เชื่อว่าอังกฤษน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้
0: อ
1: ่
0: ะก็คิดเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยหน่อยเพราะนอร์เวย์ก็เล่นดีแล้วก็ดูแล้วนักเตะกำลังมั่นใจด้วยเพราะนอร์เวย์เนี่ย เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไกลถึงขั้นนี้แล้ว
1: มาไกลเกินฝันแล้ว
0: ทุกรอบที่เล่นหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนโบนัสแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆการกลับมาเล่นบอลโลกครั้งแรกรอบ28ปีเนี่ยด้วยขุมกำลังที่เรียกว่าดีนะดีในบางตำแหน่งแล้วก็บางตำแหน่งก็อาจจะเป็นนักเตะที่อยู่ในลีกรองแล้วก็เล่นในลีกตัวเองแต่ว่ารวมตัวกันได้ดีเล
1: ่
0: นกันได้ดีสุดท้ายก็ผ่านเข้ามาถึงรอบ8ทีมแต่เจออังกฤษก็อาจจะยากหน่อย
1: อืมใช่
0: แต่ดูแล้วก็อังกฤษน่าจะผ่านได้แหละใน90นาทีก็มองเหมือนแต้มว่าน่าจะผ่านนอร์เวย์ได้ส่วนอีกคู่นึงครับคู่เช้าวันอาทิตย์เนี่ย 8:00 นเช้าอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์จะเตะกันที่ Arrowhead Stadium ครับที่แคนซัสซิตี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอกัน3ครั้งครับเมื่อปี2014เนี่ยอาร์เจนตินาเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ 0-0 แล้วก็ปี2012เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์แพ้เจนีน่า1-3ครับก็ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเล่นมา5เกมเนี่ยเจนีน่าก็ชนะไป4นัดเสมอแค่นัดเดียวก็คือเสมอกับเคปเวิร์ดในช่วงต่อในช่วงเวลา90นาทีแล้วก็ไปชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ3-2และรอบที่แล้วเนี่ยใช้อีมา3-2
1: ครับ
0: รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะมา3นัดรวดนะชนะแอลจีเรีย3-0ชนะออสเตรเลีย2-0แล้วก็ชนะจอร์แดน3-1ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย5เกมที่ผ่านมาเสมอกาตาร์ในเกมนัดเปิดสนามครับแล้วก็ชนะบอสเนีย4-1แล้วชนะแคนาดา2-1ส่วนรอบ32เนี่ยชนะแอลจีเรีย2-0แล้วก็รอบที่แล้วก
1: ็ชนะจุดโทษ
0: ชนะจุดโทษโคลอมเบียมา
1: คร
0: ับผมก็ดูแล้วเกมนี้อาร์เจนตินาก็เหนือกว่านะ นักเตะก็พร้อมลงสนามทุกตำแหน่งเลยไม่มีรายงานตัวเจ็บด้วย
1: ครับ
0: ผู้สาวประตูเนี่ยเป็นมาร์ติเนสนะแชมป์โลกจากครั้งที่แล้วด้วยรวมถึงแนวรับมีโรเมโรที่เป็นฮีโร่จากรอบที่แล้วเป็นคนมงประตูตีไข่แตกก่อนที่ทีมจะมาได้2ประตูใส่ชนะอีบนะแล้วก็มีลิซันโดมาร์ติเนสมีกองกลางมีแมคคาริสเตอร์มีปาเรเดสที่พร้อมทุนหนาเมนโซเฟอร์นันเดสนะเกมที่แล้วก็มีคนมงประตูชายพาทีมเข้ารอบมาแนวรุกก็มีลาวตาโรมาร์ติเนสรวมถึงเดโนเมสซี่ก็เป็นชุดเต็มเลย
1: ครับ
0: ครับผมส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนักเตะที่ตัวจริงที่เล่นมาตั้งก่อนอันนี้ก็จะพร้อมทั้งหมดนะก็มีเกเกอร์กอเบลเป็นผู้สาประตูมีซากาเรียมีนิโกเอเวลดีมีอาคันยี่ที่รอบที่แล้วยิงโทษไม่เข้าใช่ไหม
1: ใ

0: แต่ว่ายังผ่านล็อกเข้ารอบมาได
1: ้ใช่
0: เกมที่แล้วนิชาจุดโทษโคลัมเบียนะก็อาคันยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยแล้วก็มีริคาร์โดโรดริเกสมีกาอิชาก้ากับตันทีมก็พร้อมลงสนามครับส่วนแนวรุกเนี่ยมีรูเบนวากันแล้วก็บิสเอมโบโรนะก็เป็นชุดใหญ่เหมือนกัน
1: ถ้ามองถึงอาร์เจนตินาในรอบที่แล้วเนี่ยโดนอียิปต์นำก่อน2ลูกนะ
0: ครับผม
1: ซึ่งแนวรับก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นเหมือนกัน
0: ใช
1: ่แล้วยิ่งพอโดนนำ2ลูกเนี่ยอาร์เจนตินาก็พยายามที่จะสวนคืนแต่ก็เปิดช่องโหว่เหมือนกันแต่อียิปต์ทำไม่ได้เฉย
0: ใช่ๆ
1: แต่ก็โชคดีของอาร์เจนตินาที่แบบว่าช่วยกันกลับมาพลิกชนะได้3ประตูต่อ2นะครับ
0: ผมว่าเกมนี้ยังไงผมก็มองไปที่อาร์เจนตินามากกว่า
1: ครับ
0: ดูแล้วอาร์เจนตินาน่าจะผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้ในเวลาเลยที่แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์มันทีมเล่นเกมรับดีนะแต่ว่าอ่ะยังเชื่อมั่นอาร์เจนตินาแล้วกันน่าจะผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้ครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้
1: มาดูข้อความหน่อยนะครับใน YouTube พี่สแตมครับฮาแลนด์กับพิกฟอร์ดใครเก่งกว่ากันครับก็เก่งทั้งสองคนนะแต่ว่าเขาอยู่ในคนละตำแหน่งไงเขาเก่งในตำแหน่งของเขาทั้งสองท่านนะครับ
0: ฮาแลนด์ก็เจอพิกฟอร์ดบ่อยแล้วก็ยิงพิกฟอร์ดบ่อยด้วยแต่พิกฟอร์ดก็ช่วงหลังก็ดรอปไปเยอะนะดูแล้วในบอลโลกหรือว่าทัวร์นาเมนต์สำคัญครั้งหน้าอังกฤษอาจจะต้องหามองหาผู้สาประตูคนใหม่ๆแทนนะ
1: ครับ
0: พิกฟอร์ดนี่อาจจะหมดยุคและมีอีกไหมข้อความ
1: เบนบอกว่าโบโนกิมจากนอร์เวย์ไหมครับ
0: ใช่โบโนกิม
1: โบโนกิมเนาะ
0: เขาเนี่ยเขารอบปีก่อนเนี่ยเขารอบรองยูโรป้าแล้วปีเราก็มาเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็นักเตะหลายคนก็เล่นดีนะของโบโนกิมครับมีไหมข้อความมีไหม
1: ดิวเอเดนซองล่มแล้วหรอครับ
0: ดิวเอเดซันกับยูเวนตุสใช่ไหมดิวเอเดซองล่มแล้วหรอครับก็ยูเวนตุสกับเอเวอร์ตันเนี่ยดูเหมือนจะเงียบไปแล้วนะเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยก็มีข่าวกับหลายคนมีคาริโอด้วย
1: เหมือนเบนเป้าเลยไ
0: หมใช่ใช่ก็ตอนแรกก็มีข่าวอาริซอนเนี่ยแหละแล้วก็มีวิคาริโอด้วยแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู
1: ่ครับ
0: เ
1: จมเจมมันหมดมนขังแล้วตั้งแต่ใบแดงรอลงอาญาแล้วก็มาเจออาร์เจนตินากับอียิปต์
0: ครับ
1: มันหมดมนต์ขังไปแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้มันหมดมนต์ขังไปแล้วผมเลือกดู
0: ก็ดูต่อดีกว่า
1: ดูต่อดีกว่า
0: ใช่ใช
1: ่จริงๆโอ้โหมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกผมว่านะเกมบอลเกมฟุตบอล
0: ครับ
1: ก
0: ็ยังมีความสนุกอยู่สำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ใช
0: ่แล้วก็ยังเข้มข้นอยู่อ่ะดูต่อดีกว่าแล้วก็แต่ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องดราม่านะว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ก็ไม่แน่ใจละกันเรื่องนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าดูต่อดีกว่ายังมีอีกเกมอีกหลายเกมที่สนุกให้ลุ้นอยู
1: ่
0: ครับผมมีไหม
1: นันทพงศ์ครับมีพลังพลิกรถได้ทั้งคันครับถึงเป็นประตูได้เขาคือจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: มีพลังพลิกรถได้ทั้งคันนะถึงเป็นประตูได้พิกฟอร์ดโอ้โหพิกฟอร์ดนี่ก็ตอนนี้เนี่ยอายุ32แล้วนะติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี2007เฝ้าเสาแล้ว89นัดแล้วก็แต่ดูแล้วครั้งหน้าเขาน่าจะไม่ไหวแล้วนะยูโร
1: น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่เป็นครั้งสุดท้ายของเขาในบอลโลก
0: แล้วอังกฤษเนี่ยผู้สาประตูจริงๆก็มีดีหลายคนนะอย่างเจมส์แพฟฟอร์ดอายุเพิ่ง23
1: ถ้าพูดถึงผู้รักษาประตูถ้าดูแลตัวเองดีๆก็อาจจะยืดอายุได้นะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็อาจจะเล่นได้อีกสักพักแต่ว่าถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยพิกฟอร์ดก็ดรอปลงไปนิดหน่อยแหละในช่วงหลังแต่ว่าประตูที่อังกฤษมีเนี่ยก็ยังเบียดไม่ได้เพราะอย่างเจนทัพฟอร์ดเนี่ยปีที่แล้วโดนกลับตอนอยู่คนตอนเขาอยู่เบอร์ลี่ในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยฟอร์มดีมาก
1: ครับ
0: เซฟกระจุยจนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยซื้อกลับไปร่วมทีมแต่ว่าสุดท้ายก็โดนจับเป็นสำรองไงเพราะว่าได้โอกาสลงเป็นตัวจริงช่วงต้นซีซั่นแล้วฟอร์มไม่ดีแมนซิตี้เลยไปซื้อดอนนารูมามาแล้วเจมส์ทัฟฟอร์ดนั่งยาวแต่ครั้งนี้ก็ติดทีมชาติมาด้วยแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลัก
1: ครับ
0: สำรองแต่ถ้าหมดจากพิกฟอร์ดไปเนี่ยผมดูจากรายชื่อผู้สาวตัวกินเนี่ยอายุส่วนใหญ่ที่เรียกมาก่อนหน้านี้ก็เยอะทั้งนั้นนะ อย่างเจสันสติลเนี่ยก็35แล้วของไบรตันมีอารอนแลมเดล28นิกโป๊ปเนี่ย34แล้วตอนนี้กับนิวคาสเซิลแล้วก็ที่มาชุดนี้มีดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยก็29แล้ว

0: ดูแล้วเจมส์ทัฟฟอร์ดก็อายุน้อยสุดอาจจะเป็นอนาคตของทีมได้แต่ว่าเจมส์ทัฟฟอร์ดเนี่ยก็ต้องหาโอกาสลงสนามให้มากกว่านี้ก่อนเพราะอย
1: ค
0: ู่
1: รั
0: ซ
1: บ
0: ิตี้
1: ใช
0: เขา
1: ่
0: ไม่ได้ลงเลย
1: อืม
0: ก่อนหน้านี้อังกฤษเนี่ยประตูเนี่ยถ้าผมจำได้ก็ก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยจะเป็นผมจำได้แค่ลองพอโรบินสันเนี่ยช่วงยุค2006ประมาณนั้นนะก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้สาวตัวนะเดี๋ย
1: คว ร
0: ล
1: ั
0: อง
1: บ
0: เช็คดูแล้วกันในบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมานะแต่พิกฟอร์ดเนี่ยอยู่ทีมมานานอยู่กับอังกฤษมายืนระยะมานานเลยแหละอืมครับ
1: อืมมีหลายคนในคอมใน YouTube เนาะคอมเมนต์ว่าพิกฟอร์ดน้องเบนก็บอกว่าพิกฟอร์ดหวานเจี๊ยบลุงนันทพงศ์อ๋อผมรู้แล้วมีพลังพลิกรถได้ทั้งคันครับเพราะเขาคือผู้รักษาประตูคือจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: พิ
1: พ
0: ก
1: ลิก
0: ฟอ
1: ฟ
0: ร์
1: อ
0: ด
1: ร์ด
0: ใช่ใช่ใช
1: โอ้โห
0: ่
1: แล้วเราไปติดตรงไหนเนี่ย
0: อาจจะดึกแล้วไง
1: อาจจะดึกไปหน่
0: ห
1: อ
0: ม
1: ย
0: ด
1: นะ
0: พลังละ
1: เออ
0: ใช่ใช่มีโจฮาร์นี่ก็ยืนระยะอยู่กับอังกฤษนานพอสมควรเลย
1: ครับ
0: จากแมนเชสเตอร์ซิตี้โจฮาร์นี่ก็เหนียว
1: อืมอืม
0: โจฮาร์ดโจฮาร์นี่น่าจะรุ่นเดียวกับแคสเปอร์ชไมเคิลนะ
1: ครับ
0: แคสเปอร์ชไมเคิลของลีก
1: แต่ก็อายุเยอะแล้วนะ
0: ซ
1: ิ
0: ตี้ด้วยใช่ใช่ใช่ใช่โจฮาร์ดมีโจฮาร์ดแล้วก็มาเ นี่ยแหละพิกฟอร์ดนะ
1: ครับ
0: ดูแล้วอนาคตก็เดี๋ยวอังกฤษคงต้องหาประตูใหม่แล้วแหละเพราะว่าพิกฟอร์ดอยู่มานานละ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ใน SMS ครับพรีเมียร์ลีกเริ่มวันไหนครับทีมไหนเลื่อนขึ้นมาบ้าง
0: พรีเมียร์ลีกเนี่ย
1: เดือนสิงหานะ
0: ใช่โปรแกรมนัดเปิดสนามนี้ออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมลองเช็คให้แต่ว่าโปรแกรมเลาะนัดเปิดสนามเนี่ยออกมาแล้วหลายๆ ของหลายๆทีมก็จะเริ่มออกสตาร์ทวันที่21สิงหาช่วงปลายเดือน
1: 21สิงหาวันศุกร์เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: เดี๋ยวหลังๆช่วงนี้หลังเขาเรียกว่าช่วงหลังๆในพรีเมียร์ลีกจะออกสตาร์ทตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์เลยเกมแรกของฤดูกาลเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีฮัลซิตี้มีอีสต์วิททาวน์แล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นโคเวนทรีของแฟรงค์ลัมพาร์ดนะ
1: ครับ
0: ทีมโคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์ลัมพาร์ดก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกรอบเกือบโอ้โหหลายปีเลยอ่ะผมจำไม่ได้เลยว่าเขาอยู่ซีซั่นสุดท้ายในบนพรีเมียร์ลีกเนี่ยตั้งแต่ผมยังดูบอลไม่เป็นเลยนะจอมนั้น
1: อ
0: ่ะอยู่กับพรีเมียร์ลีกครั้งสุดท้ายเนี่ยต้นยุค2000เลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อปี2000ถึง2001เนี่ยก่อนที่จะตกชั้นไปแชมเปี้ยนชิพก็เป็นทรีก็น่าดูคนทีมของลัมพาร์ดเพราะว่าลัมพาร์ดเป็นทีมที่ทำเป็นคนที่ทำทีมสนุกตอนก่อนเขาเคยทำดาร์บี้เคาน์ตี้ก็เกมลุกเนี่ยมันมากแต่ว่าไปพลาดท่าในการเลื่อนชั้นแล้วก็คราวนี้มาทำโคเวนทรีก็ได้เลื่อนชั้นเลย
1: ในฐานะแชมป์นะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็อีสต์วิททาวก็เพิ่งตกไปปีที่แล้วนะแล้วขึ้นมาได้ปีเดียวเลย
1: กลับมาได้เลย
0: ครับทีมของแกรี่โอนิล
1: ครับ
0: ผลงานก็ถือว่าน่าสนใจส่วนอีกทีมหนึ่งเป็นเฮาซิตี้ที่ชนะโบโรมาในเกมเพลย์ออฟ
1: ครับ
0: ก็เฮาซิตี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีนักเตะอย่างจิมมี่บุลาดไงที่เป็นกองกลางที่เขาจะหาๆหน่อยจิมมี่บุลาดเนี่ยอยู่กับเฮาซิตี้ตอนนี้เฮาซิตี้ขึ้นชั้นเมื่อปี2010นะตอนนั้นเนี่ย ชุดนี้ก็จะมีนักเตะที่พอคุ้นชื่อในพรีเมียร์ลีกก็จะมีอย่างโอลิแม็กเบอร์นี่ที่เคยเล่นกับซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วเล่นกับเชฟฟิลด์นะในพรีเมียร์ลีกมาแล้วครับมีแพดดี้แม็กแนร์ด้วยอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้สาวประตูอย่างจากบัลแลนด์ด้วยนะประตูอดีตประตูชาวอังกฤษในของเฮาชุดเนี้ยแล้วก็มีคีแลนโดเวลนี่เป็นอดีตดาวรุ่งของเอเวอร์ตันด้วย
1: ครับ
0: ก็น่าจับตามองอยู่นะเฮาซิตี้เนี่ยก็จะเริ่มวันที่21นะพี่เมลิก21สิงหาคมแล้วก็จะเตะยาวกันไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยครับประมาณนี
1: ้ใน YouTube นะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าหวานเจี๊ยบเลยครับ
0: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าโจฮาร์ทเคยมีโฆษณาในไทยครับตอนผมเด็กๆ
0: ไม่แน่ใจนะ
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะ
0: ไม่แน่ใจแต่คุณว่ามีอยู
1: ่คุณว่ามีเนาะ
0: ใช่ๆไม่แน่ใจว่าเป็นไร
1: แต่ผมน่าจะมีนะผมคุณอยู่
0: แล้วก็บอกว่าดาวิดเดฮากับโจฮาร์ทใครใช้เท้าดีกว่ากันครับผมว่าพอกันแหละเดฮากับโจฮาร์ทเนี่ยดาวิดเดฮาอาจจะเก่งกว่าได้นะทายใช้เท้าเนี่ยเป็นนักเตะประตูสเปนเนี่ยโจฮาร์ทนี่ก็เหนียวอยู่กับซิตี้ก็ถือว่าเป็นประตูที่อยู่กับทีมนาน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เบลเยียมชนะนะ
0: คุณดาร์คไซแอนบอกว่าเบลเยียมชนะครับอ่ะเดี๋ยวเกมจะเริ่ม

0: และอีก10นาทีนะ
1: ที่ครับ
0: เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมเดี๋ยวเราอยู่กันถึงประมาณ 1:55 แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมที่ภาคเตรียมตัวนะสำหรับการภาคต่อไป
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงคุณแชมป์บอกว่าโกแมนซิตี้ใช่โจฮานนะก่อนที่พิกฟอร์ดจะเข้ามาเป็นมือหนึ่งอังกฤษก็ เป็นโจฮานมาก่อน
1: ครับก่อนโจฮานนี่โรบินสันไหม
0: จริงจริงมีก่อนโรบินสันนะแต่ว่าผมจำไม่ได้เอ๊ะหลังมีก่อนโจฮานอย่างเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้
1: ท
0: ี
1: เว้น
0: น่าจะเป็นโรเบิร์ตกีนช่วงหนึ่งโรเบิร์ตกีนของเวสต์แฮม
1: ครับ
0: ใช่ใช่อุ้ยแต่ประตูกีก่อนนี้ก็หลายคนหลายคน
1: หลายคน
0: ครับแต่ว่าหลักๆกันเนี่ยแหละโจฮานกับจอห์นพิกฟอร์ดนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใน YouTube บอกว่านี่เป็นรายการคุยสดหรือเปล่าหรือภาคบอลโลกแต่นี่คือช่วงรอเวลาแต่นี่ก็เป็นรายการสดนะคร
0: ับ ใช่ๆนี่รายการสดนะแล้วก็เดี๋ยวทีมภาคจะเป็นพี่หยองกับพี่โอ๊งไง
1: ครับในช่วงเวลาตีสองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวมีบรรยายสดแน่อีก10นาที
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราอยู่กันถึงประมาณ 5:55 นะครับเขาบอกว่ายิงกันเยอะคนดูกำไรครับอ่ะคืนนี้ก็อยากให้ยิงเยอะนะ
1: ครับผม
0: จะได้
1: พูดถึงคุณนัทพงศ์บอกว่าพูดถึงการใช้เท้าจะเป็นหัวสีขาวนะครับถ้าแครอทจะเป็นสีส้มอ๋อใช่ใช่
0: ถูกเลยอันนี้ใช่เลย
1: อันนี้เนี่ยน่าจะไปจับอยู่กับน้องเบนนะ
0: ครับผม
1: ตั้งคณะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วเดี๋ยวพวกผมไปด้วย
0: ถูก
1: ครับ
0: ก็ถูกต้องครับอย่างนี้มีไหมตอนนี้เนี่ยผมยังเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศใน3แล้วกันเดี๋ยวเรายืนถึง5นะ
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยเกมที่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยนักเตะเดินลงสู่สนามแล้วผมชอบนะครั้งนี้กับการพรีเซนต์นักเตะตอนลงสนามเนี่ยเขาจะให้ทุกคนลงไปใน3พร้อมกัน
1: ตอนนี้ก็ลงกำลังจะลงสนามแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็ตัวสำรองตัวจริงเนี่ยจะยืนที่สนามหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นสไตล์อเมริกันเกมอ่ะเกมก็วันนี้ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ใช่ไหม
1: ใช่เป็นไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวจะลงสนามตอน 14:00 ครับเกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมคู่ที่2ในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ
1: เวลาเขายิงประตูกันได้เนี่ยเขาจะมีเพลงเปิดนะ
0: ใช่
1: คือเขาจะเลือกจากอะไรอ่ะเป็นรู้ไหม
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเลือกจากอะไรแต่ว่าไอ้ยิงแล้วเปิดเพลงเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วในเยอรมันเนี่ยเปิดหลายสนามก็เวลายิงประตูเสร็จเขาจะมีเปิดเพลงกันหรือแม้กระทั่งในไทยก็มีอย่างถ้าบุรีรัมย์เนี่ยเขามีอย่างเวลายิงประตูแรกเขาจะเปิดเพลงแต่ที่ผมชอบเนี่ยอย่างพีทีประตูพีทีประโจนและประจวบเนี่ยเวลายิงได้เขาจะเปิดเพลงบางกระจันนะใช่ใช่วันนี้เนี่ยสเปนกับเบลเยียมเตะที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมนะแล้วก็สนามแห่งนี้จะใช้เป็นเกมสุดท้ายแล้วในบอลโลกครั้งนี้สำหรับโซฟาสเตเดียมหรือลอสแองเจลิสสเตเดียมเนี่ยใช้เป็นนัดสุดท้ายในบอลโลกแล้วครับสำหรับครั้งนี้มีสเปนก็แฟนบอลมาเยอะในสนามแต่ว่าจริงๆแล้วเกมเนี้ยทั้งสองทีมก็เสื้อเย่าเนี่ยเสื้อหลักเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแฟนบอลในสนามก็เลยดูเป็นเหมือนครับสีแดงเหมือนกันเลยก็สนามเนี้ยนอกจากจะใช้ในฟุตบอลโลกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ในเกมคอนคาเคฟเป็นฟุตบอลถ้วยของทางด้านของอเมริกาเหนือด้วยแล้วก็ในโคปาอเมริกาเคยจัดมาเมื่อปี2024นะ
1: ครับ
0: ส่วนบอลโลกเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยใช้แล้วทั้งหมด8เกมแบ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย5นัดแล้วก็รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ย2นัดแล้วก็เกมนัดสุดท้ายก็คือเกมนี้ที่เบลเยียมเจอกับสเปนในรอบก่อนรองชนะเลิศเกมนัดที่แล้วเนี่ยที่ใช้ก็เป็นรอบ32ทีมเนี่ยสเปนก็เจอกับออสเตรียนะสเปนเนี่ยเล่นใน3นี้มาแล้วด้วยเบลเยียมก็เคยเล่นใน3นี้มาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มที่เจออิหร่าน
1: ครับ
0: ครับผม
1: โหนี่จุคนได้เยอะมากนะ
0: ใช่ใช่ความจุเนี่ยประมาณ 70,000 กว่านะ
1: ครับ
0: โซฟาสเตเดียมที่ลอสแองเจลิสเดี๋ยวรอดูระหว่างเกมว่าเดี๋ยวจะมีเซเลบคนไหนมาดูหรือเปล่านะเตะที่เมืองฮอลลีวูดด้วยอ่ะเดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวจะได้ให้พี่หยองพี่โอ๊กเตรียมตัวสำหรับพี่โอ๊กพี่หยองพี่โอ๊กเตรียมตัวสำหรับการบรรยายเกม
1: ครับผม
0: ครับผมวันนี้ผมกับสแตมก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในที่นายไลฟ์บอลโลกวันน่าจะพรุ่งนี้นะ ครับวันนี้ผมฝากคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
3: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
4: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: มาแล้ว
4: มาแล้วมาแล้ว
3: มาแล้วลูกจ๋าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับรายงานสดฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับวันนี้เป็นเกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมนะก็อยู่กับคุณสินพงษ์ประสันนาตอนผมหยองสุภโชคนมนิ่มสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าก็เกมกำลังจะลงสนามแล้วนะครับก่อนเกมก็มีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ
3: ทำไม
4: อยู่ลิสเตอร์มันนะครับตอนแรกมีชื่อเป็นตัวจริงนะ
3: ครับ
4: ล่าสุดก็เอาไปเรียบร้อย
3: เจ็บแต่อย่างนั้น
4: น่าจะเจ็บตั้งแต่ช่วงวอร์มนะ
3: ฮะ
4: ก็เป็นทางฮันฟานาเก้นนะครับลงสนามมาแทนส่วนไลน์อัพนะครับทวนกันอีกสักทีก็ไม่ได้อีกสักทีนะเพิ่งเริ่มนะครับ
3: ยังไม่ได้ทวนสักครั้งเลย
4: ประตูเป็นอุไนซิมอนนะครับสำหรับสเปนนะครับเกมรับยืนหลัง4นะครับเปโดรปอโลเปากูบาซี่อเมริกลาปอตแล้วก็มาโคคูเลย่านะครับคู่กลางเป็นโรดรี่กับฟาเบียนลุยส์เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเขามีไว้อะไรใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจว่าฟังไม่ทันเหมือนกันอาจจะเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา
4: หรอ
3: ให้เดานะเพราะว่าฟังคอมเมนเตอร์อังกฤษไม่ทันเมื่อกันเมื่อกี้นี้นะครับ
4: เอาไว้อะไรเงินในกระเป๋าเราละมั้ง
3: เอาเฮ้ย
4: ช่วงนี้หมดไวแล้วเกิน
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
1: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
8: เคยไหมแค่ลุกก็

0: ่แค่นั่งก็
1: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ฟาเบียนลุยส์นี่กลับมาเป็นตัวจริงเกมแรกเลยนะนับตั้งแต่เกมกับกาโบเวดี้นะนะครับเป็นตัวจริงเกมแรกเลยแล้วก็หลังจากนั้นหลุดยาว
8: ครับ
7: เกมนี้กลับมาเป็นตัวจริงขณะที่เบลเยียมเนี่ยเปลี่ยนท่านนับยูริติลมันด้วยนี่ก็เปลี่ยน3ตำแหน่งนะครับเดอบรอยกับโดกูนี่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับเกมที่แล้วกับสหรัฐนี่เป็นสำรองที่หลุดออกไปคือโดดี้ลูกาบาคิโอแล้วก็เอามาดูโอนาน่านะครับที่เจ็บเข่าปัก 7-8 เดือนไปแล้ว
8: เ
7: ห็นไฟหน้า
8: ใช่ก็คุณซื้อก็ลูดิกาเซียนะครับสำหรับทางเบลเยียม
7: คุณซื้อนี่ลูดิกาเซียนี่อ่อนกว่าเดลาฟอนเต้3ปีนะแต่ดูแก่ๆ
8: เขาแก่พอๆกันแหละเอา
7: ไม่มีใครดีสักคนเกมนี้เล่นที่ LA นะครับ Los Angeles Stadium หรือว่า SoFi Stadium นั่นเองเกมสุดท้ายแล้วนะครับในบอลโลกครั้งนี้8นัดที่ใช้งานรับสเปนขึ้นทางซ้ายครับไปแล้วเข่าเลี้ยงจีเข้ามากูกุลิยาตบเข้ามาครับโอ้โหติดนิดเดียวแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
8: ก็ขึ้นทางซ้ายก่อนนะครับจังหวะนี้ครับอ้าวนี่ไงอยู่ลิตเตอร์มันครับ
7: โอ้โห
8: ไปนั่งอยู่หลังลูกากูนะครับน่าจะเจ็บแต่ตอนวอร์มครับ
7: ใช่ครับในฟีฟ่านี่เขาแจ้งมาเลยอ้าวนี่ฮาเวียบาเดมครับมาด้วยมาดูสเปนทุกเกมเมียไปไหนอ่ะ
8: ไม่รู
7: ้เป็นเอโรเป้ครูส
8: เออ
7: ตามรายงานของฟีฟ่าเขาจะบอกมาด้วยนะ
8: เหรอ
7: เกมนี้นี่เขาบอกว่าเซเลบมาเพียบนะครับพีทแซมพลาสก็มาแบดพีทก็มาโนเอลกาลาเกอร์ยังมาเลย
8: นี่คือใครจะมานี่เขาต้องแจ้งไว้ก่อนนะ
7: เออเขาบอกว่าต้องจัดที่ VIP ไว้ให้ไง
8: VIP
7: ครับ
8: เออมันที่เอาเองไง
7: เออใช่
8: พวกนี้เขาก็อยู่แถวนั้นกันอยู่แล้ว
7: ฮาเวียร์บาเดมนี่อะไรนะ No Country for Old Men
8: อ่าใช่
7: โลกจิตใช้ได้เลยเรื่อง
8: แกเล่นในนี่ด้วยอะไรเจมบอน
7: อ
8: ่ะใช่ไหม
7: ครับไม่รู้เหมือนกันฮะ
8: อ้าวคุณไม่ใช่สายหนังตลาดนะสกายฟอลว่า
7: ไม่รู้ว่าจำเกมบอลจูจำไม่ได้สักภาคเลย
8: เออใช่ไหมมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮาเวียร์บาเดมอะสกายฟอลอะ
7: เออนั่นแหละแต่ว่าเนี่ยช่วงนี้มาดูต้องมาเชียร์หน่อยครับเขาเป็นสเปนิชนะครับโอโม่พลิกหนีไปแล้วครับสเปนทางซ้ายมีว่างอยู่นะใบหน้าแหมย้อนหลังไว้หน่อยอเล็กซ์ใบหน้าตรงกลางครับโรดรีออกซ้ายกูกูเรย่าครับว่าทีนักเตะใหม่เรอัลมาดริดเปิดคืนมาเปิดเข้ามาในเขตโทษแหมบอลไม่ถึงก็จะสบายนะครับโดนเตะทิ้งออกไป
8: เปิดฉากมาแป๊บเดียวครับสเปนก็เริ่มจะขึงเข้าใส่แล้วครับตามสไตล์ของพวกเขานะครับสเปน
7: เปากูบาซีให้มาตรงกลางครับออกมาทางขวาปอโร่ลามินยามาลครับให้ปอโร่แล้วจ่ายตัดหลังลูกนี้ยามาลเข้าเขตโทษแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกไปครับโดยบรันดอนมิเกเล
8: ่ยังอ่านเกมได้ดีนะครับมาดักไว้ได้ครับโอ้ไม่งั้นนี่หลุดไปแล้วครับลามินยามาล
7: บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ค่อยฉายนะยิงไปลูกเดียวเอง
8: ใช่ใช่
7: ยิงซาอุไปลูกเดียวนะครับ
8: ก็เหมือนสภาพร่างกายก็ยังไม่ค่อย 100% เท่าไหร่ด้วยนะ
7: อันนี้โกเวเลียมนี่หายไปเลยครับบอลโลกครั้งนี้
8: คุณก็เลียมนี่ก็มีปัญหาแต่ฟอร์มตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วแล้วก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีด้วยล่าสุดก็เจ็บไปด้วย
7: ครับจากคู่ปีกสองข้างที่พาสเปนเป็นแชมป์ยูโรล่าสุดนะครับเอาสเปนลุยขึ้นมาอีกโอโม่ไม่ได้ครับโดกูแหวกไปแล้วครับสองคนโดกูยึกยักท้าไวเหลือเกินมาสุดท้ายโดนซ้อนแต่ว่าข้างหน้าครับยังเก็บได้แล้วไปเยี่ยมได้

0: ไอบอลกลับมาใหม่ครับลุยต่อทางขวากัสซานไปเร็วไม่ได้นะครับคือไม่ตั้งกันใหม่เอ็นกอยกอนดอนเมคาเล่ครับพายมาทางซ้ายเดอบรอยเนอร์นี่เป็นไง
1: ผู้ใหญ่เขาออกเสียงเดอบรอยเนอร์ใช่ไหม
0: เออเราเอาไงดี
1: เดอบรอย
0: เอาแบบพี่สมชายไหม
1: พี่สมชายเรียกว่าอะไร
0: ไอบูน
1: โอ้โห
0: ไอบูนไอบูน
1: หน้าก็เหมือนตั๊กบริบูนหรือไงล่ะ
0: เดอบรอยนี่เกมนี้นี่เกมที่124ครับกับทีมชาตินะครับตอนที่เดอบรอยเล่นทีมชาตินัดแรก2010นี่ลามินยามาล3ขวบ
1: โอ้โหตอนนี้ลามินยามาลแกเท่าไหร่แล้ว
0: 19 18 19 18ยังไม่เต็ม19ดี
1: เกมของเบลเยียมก็ยังต่อกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับ
0: สเปนนี่ข้างเดียวเลยนะครับช่วง6นาทีแรกกูกูเรย่าครับพายมาตรงกลางไปเป็นรุยส์รุยส์ฝากที่โรดรีแล้วรุยส์เติมเข้าไปในเขตโทษนะครับโรดรีตากข้ามาขวาอย่ามาเอาบอลลงแต่ว่าโอ้โหเดคูเปอร์ครับมาถึงนี่ซัดทิ้งไปก่อนเลย
1: มานี่ก็เดี๋ยวได้โชว์ลีลาวัดกันเลยครับแล้วมีจะมากับเชลมิโดกูเมื่อกี้โดกูนี่มีผิวหลบ 2-3 คนไม่ทิ้งแล้ว
0: คือโดกูเนี่ยตัวแกเตี้ยแล้วแกก็เท้าไหวแล้วแกก็โยกแข็งๆแล้วก็ไปแกได้เลยครับ
1: เออวันนี้ต้องมีแน่นอนไอ้ท่ากระตุกกระตุกขาย
0: ึกๆแล้วยึก
1: ๆยึกๆยึกๆอ่ะ
0: เหมือนโดนไฟช็อต
1: เออเคยคลายเหมือนกันนะ
0: เอาละป๊อกให้ไม่ดีครับโดนตัดตรงกลางเอ็นกอยตัดได้นะครับแต่ว่าเบลเยียมก็ไปเร็วไม่ได้นะครับข้างหน้าเริ่มจะเพิ่งจะได้บอลมาครองบ้างตรงนี้ครับเบลเยียมเดบรอยให้โดกูนี่บังก่อนบังบังพลิกหน้าโดนจิ้มทิ้งออกข้างครับลีลาลีลาหน้าโดนเตะเลย
1: ก็เดี๋ยวคงโดนแล้วฮะเตะก็ยากหน่อยหาเวเร็วก็ผู้สิทธิ์ให้เป็นบอลเบลเยียมนะครับกลับมาตั้งกันใหม
0: ่เริ่มตั้งล้ำได้นะครับแหมหลังจาก 5-6 นาทีแรกโดนสเปนกดอยู่ข้างเดียวถูกตัวสาดยาวขึ้นหน้าไปเลยครับบอลตกลึกไปถึงอุนายซิมอนครับ
1: มาฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่งานเบาๆครับอุนายซิมอน
0: เป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูนะแล้วก็ทีมชีตมา6เกมแล้วนะ
1: ใช่รวมจากครั้งที่แล้วด้วยไง
0: เออ609นาทีเป็นสถิติของฟุตบอลโลกไปเรียบร้อยสเปนครองบอลขึ้นมาใหม่ครับโรดรี่ตรงกลางเล่นสั้นๆกับฟาบินรุยส์ทางซ้ายกูกูเรย่าเติมแล้วครับโรดรี่ไม่ให้แล้วโดนแย่งไปเดอบรอยพลิกลูกนี้ก็ยาวครับเปากูบาซี่เตะทิ้งไปก่อนเลย
1: ก็เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมครับเปากูบาซี่ไม่ให้เบลเยียมได้สวนได้ถนัดครับ
0: กูบาซี่นี่19นะยามาล18
1: ใช่ก็ขึ้นมาชุดเดียวกันนะครับจากบาร์เซโลนา
0: เรียกว่าดึงอายุเฉลี่ยสเปนลงไปได้ดีเหลือเกินครับ2คนนี้เดคาราเดอร์ให้ขึ้นหน้าไปครับจะให้โดกูไม่ได้โดนตัดอีกครับสเปนแย่งได้โรดรีกางเกงเสื้อทำกางเกงเหมือนเดิมเอ๊ะยังไงวะเสื้อทำกางเกงกางเกงครับเสื้อ
1: กางเกงครับเสื้อดิ
0: เออ
1: เสื้ออยู่ในกางเกง
0: เสื้ออยู่ในกางเกงงงไปหมดแล้ว
1: พูดได้มันยากเลย
0: เอาครับฟาเบียนรุยส์แทงทางซ้ายเอาโดนดึงครับโอ้โหไมเคิลเดลิเวอร์เป่าดวีดังปรี๊ดให้ฟาวครับทางซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับทอสซาลำฟาว
1: ทอสซาบอกสามมาเล่นบอลโลกครับยังมาเจอไมเคิลโอลิเวอร์อีก
0: คร
1: ับนี่กล้องจับไปที่เปดี้นะครับก็ลามินยามาลครับจังหวะตามเกมไปแล้วก็ไปอยู่ทางฝั่งซ้ายครับโดนดึงแขนนิดนึงก็เป็นฟรีคิกครับของสเปน
0: ทีมงานผู้สินวันนี้นี่ก็อังกฤษส่งเข้าประกวดนะครับไมเคิลโอลิเวอร์เป็นผู้สินหลักส่วน VR นี่เป็นจาเรตยินเลตเดี๋ยวมีอะไรดีๆให้ดูแน่รอก่อน
1: ชัวของคนนี้ครับแหมผนึกกำลังกันซะขนาดนี
0: ้เอาครับฟรีคิกของสเปนนะครับทางซ้ายของกรอบเขตโทษเปิดเอาพุ่งเข้ามาครับโอ้สกัดลูกนี้บอลตกมาแถว2ฟาเบียนรุยส์เปิดกลับเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ครับโรดรีติดบล็อกโอ้ตรงนั้นนี่สิบหลาแล้วบงกลับเข้ามาใหม่ในกรอบเขตโทษต้องช่วยกันสกัดออกไปก่อนโอ้โหเอาครับไปเยี่ยมจะสวนลูกนี้ยังมีฟาวหลังบ้านครับปาโรสกัดขึ้นมานี่ยังเป็นของเบลเยียมนะครับเก็บได้
1: โอกาสลุ้น

0: สักครู่นี้นะครับโรดี้ครับบอลจากฟาเบนลุยทางขวาเปิดเข้าไปข้างในแล้วก็โรดี้ได้ยิงแต่ว่ายังโดนขวางไว้ก่อนครับโอ้ส่วนเบนเยี่ยมยังทำเกมอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าหน้าเป้าพวกเขาที่ชื่อเรียกยากฮะ อย่าไปถึงบ่อย
1: ก็พักครึ่งนี้ต้องหลบไปนวดกกลิ้นหน่อยนึงตะคิวจะขึ้น
0: ครับ
1: ชาวสเตเคตาเลอร์นาทีแล้วยิง2ลูกนะ
0: ดี
1: โอ้โห
0: จังหวะยิงนะครับแล้วก็ไปติดเฮนกอย
1: 10นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 แดดดีเหลือเกินครับที่ LA วันนี้เช็คอุณหภูมินี่20ปลายๆนะไม่ถึงกับร้อนมากตักขึ้นหน้าไปครับเบลเยียมบอลตกมาแถว2ไม่เก็บไม่ได้ครับเป็นของสเปนไฟเบนรูอิสปอโรเข้าไปในครับลาป็อกโรดรีเลยเส้นครึ่งสนามมาแล้วครับโรดรีไฟเบนรูอิสแทงลูกนี้จะให้ดานิโอโมครับแหมห่างตัวไปหน่อยโดนเบลเยียมตัดไปแต่ว่าสเปนนี่ก็เพรสเลยนะครับเบลเยียมนี่ขึ้นเกมลำบากนะครับตรงกลางขยับมาช่วยกันลาสกินเปิดยาวครับเอาครับวิ่งโชว์ไปลูกนี้เนี่ยคาร์เตอร์เลอร์ครับโอ้โหแต่ว่าลาป็อกกับยังจิ้มคืนไปอูนายซิมอนได
0: ้ก็จะใช้ความเร็วนะครับแต่ว่าก็ลาป็อกครับจังหวะยังดีพยายามจะเล่นแบบฉับฉวยนะครับเบลเยียมครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าเกมโดยรวมก็เป็นสเปนเนี่ยครับที่ครองบอลบุกอย่างต่อเนื่องผมว่าสเปนเนี่ยแหละถ้าจะมีทีมที่ล้มฝรั่งเศสได้นะ
1: มันแน่ถ้าเจอรอบรองนี่แบบโอ้โห5ดาว
0: เพราะว่ายูโรเคยแล้วก็เป็นสเปนนะชนะฝรั่งเศสรอบรองอ่ะ
1: ครับ
0: 2-1
1: แต่ผมว่าฝรั่งเศสบอลโลกคนนี้นี่โหดกว่ายูโรนะ
0: โหดกว่าเพราะยูโรนี่โอ้โหไม่ยิงเลย
1: อ้าวแล้วเกี่ยววันลูกนี้เขตโทษนะครับในเขตโทษยิงติดโอ้โหใบหน้าครับยิงไปติดเอ็นกอยฟ้องจะเอาแฮนด์บอลนะครับไมเคิลโอลิเวอร์บอกเดี๋ยวพี่เช็คให้น้อง
0: ครับวิ่งสอดไปครับแล้วก็จังหวะซัดดูอีกทีครับวิ่งเลี้ยงตัวในลายไม่ล้ำหน้านะครับเกี่ยวบอลลงมาครับแล้วก็ซัดลูกนี้อุ้ย
1: อุ้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
0: อุ้ยอ้าวนี่ครับฟ้องเลยครับใบหน้าลูกโดนมือครับจานมาแต่ว่าไมเคิลโอลิเวอร์ครับอะไรก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับ
1: คือจังหวะยิงเนี่ยแขนมันกลางออกมันอยู่ข้างลำตัวแต่ว่าวิถีบอลนี่มันพุ่งเข้าหาประตูนะถ้าไม่ติดแขนนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ออลิเวอร์ก็ไม่ให้นะครับผ่านไปก่อนแล้วเปิดลูกนี้ครับเบลเยียมเข้าไปกลางประตูครับแต่อูนายซิมอนคว้าสบาย
0: คูเปอร์ครับลุยมาแล้วก็ได้เปิดนะครับแต่ว่าก็ลึกเกินไปครับฟิลดี้กาเซียเริ่มนั่งไม่ติดแล้วครับโอ้เพราะว่าทรงเกมเริ่มเป็นสเปนครับที่เหนือกว่าพอสมควร
1: คู่นี้นี่เคยเจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับปี86นี่ก็เจอกันรอบนี้นะ40ปีกับอีก18วันที่แล้ว
0: ครับ
1: เอข้อมูลจากพี่กุ้ย
0: เหรอ
1: เพจปังกุ้ยครับเขียนไว
0: ้ละเอียดจาก FIFA
1: ตังเกิดปังกุ้ยนี่แหละ
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นนี
0: ่พี่ปังกุ้ยก็ได้จาก FIFA หรือเปล่า
1: ก็ตอนนั้นนี่ในเวลาเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็เบลเยียมชนะจุดโทษ 5-4 เข้ารอบรองไปแพ้เจนนะปีนั้นเยี่ยมแล้วก็ที่บอลโลก90นะครับเป็นสเปนล้างแค้นชนะไป 2-1 มาเอาจะชิงครับไม่ได้ปอโลขึ้นแล้วโดนสวนทางตำแหน่งตัวเองนะครับต้องห่อแนบกลับมาโดกูเอาโยกไปอีกโดกูเตะก็ไม่ลงครับโดกูให้ไปทางขวาเดคาราเลอร์เข้าซ้ายยิงติดกูกูเรย่าบอลกระดอนมาเหมือนมีไซครับมงคืนไปกระสานจะหยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับก็ยังติดเป็นลูกทุ่มของเบลเยียม
0: ก็พยายามจะใส่ความคล่องตัวนะครับของเจอร์มี่โรกูนะครับพาบอลไป
1: อ๋อเอียโร่
0: โ
1: รคนกลางนี่เลขาฟีฟ่าชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
0: ทำไมต้องตัดผมทรงเดียวลูกพี่ด้วยอ่ะ
1: เขาห้ามไว้ผมยาวไอ้คนเป็นประธานแบบองค์กรฟุตบอลเลย
0: เออ
1: เซเฟลินก็สกินเฮด
0: ทรงนี้นะ
1: รวมถึงเนี่ยเดลลาฟูเอนเต้ด้วยแล้วล็อกหนีไปได้ครับยามาโอ้โหปบมือกันลั่นโอ้โหเปิดติดดื้อ แหมไปยัง

0: สวยสเปนยังได้นะครับโรดรี่หยอดเอาไปซ้ายกูกูเรย่าใครบอกสเปนชุดนี้ไม่มีนักเตะเลยมาดริดครับนี่กูกูเรย่านี
1: ่กูเรย่าไปทีหลังฮะ
0: สเปนไม่มีนักเตะมาดริดแต่เป็นเยี่ยมมีนะ
1: ครับ
0: เอาแล้วให้มาโอโมในเขตโทษแหมมันบอลมันย้อนหลังกระเดาะ3ทีไม่ได้ยิงโอ้เสียจังหวะแล้วบอลหลุดออกหลังก็ไปเตะจากประตู
1: โอ้และเสียดายครับผู้สาเจอช่องเข้าทำแล้วนะครับแทงมาในกรอบเขตโทษดานิโอโมมันย้อนนิดๆครับต้องใช้การเกี่ยวไปถึง3ทีครับซึ่งลูกก็ไม่ไปไหนอ้าวนี่ดวลกันแล้วครับลามินยามากับเชลมิโดกู
0: นี่เป็นไง
1: โอ้โหเป็นไงล่ะ
0: โดกูจั่วลมไปทีเจอหมุนไปทีนึง
1: โอ้โหจั่วลมทีถุงเท้าขาดเลยฮะ
0: ตัดอยู่แล้ว
1: ที่ผมชอบไปมากเลยบอลโลกเตะโคมโคมเดี๋ยวนักเล่นเกมฮะโอ้สุดยอด
0: นี่ก็เรียกว่าตะเภาเดียวกับพี่สมชายผม
1: ทำไม
0: บอลเตะกันโครมโครมเหมือนกับดูหนังใช่กาวหนัง
1: ครับ
0: แล้วก็นี่แกซื้อไอ้นี่นะซื้อโมโนแม็กนะ
1: จริงเปล่า
0: เออแล้วก็ดูไฮไลท์ตอนเช้า
1: อ๋อจะได้ทันเหตุการณ
0: ์บอกพี่ซื้อทำไมแล้วบอลพรีเมียร์พี่ดูก็ไม่ค่อยได้ดูหรอก
1: เอาเงินมันเหลือ
0: เออลูกเศรษฐีอย่างเรา
1: เออ
0: เอาสเปนไปอีกแล้วครับข้ามไปซ้ายเลยลูกนี้บอลมันไซโอหนีออกหลังไปครับว่าใบหน้าไม่ทัน
1: โอ้ก็ได้เสียดายครับว่างแล้วนะครับใบหน้าแต่ว่าลูกนี้เปิดแล้วมันล้นไปหน่อย
0: บอลมันติดไซก้อยครับยิงโค้งหนีออกไปไกลเลยเบลเยียมนี่ยังไม่ได้จบเลยนะครับ16นาที
1: โอ้เนี่ยครับเปิดขึ้นหน้ามาก็สเปนครับดักได้หมดหลุยต่อครับโรดรี
0: ่พลิกมาโดนเตะครับโอ้โหผู้สินไม่ว่าอะไรบอลมาที่โดกูโดกูไม่ให้ใครแล้วเว้ยไปแล้วโดกูแหมไม่ไหวครับข้างหน้าขวางอยู่หลายคนโดกูทีมที่กาซานเปิดเข้ามาในเขตโทษมงลูกนี้พุ่งไปชนข้างหลังครับไมเคิลโอลิเวอร์จับฟาวเดอะแคปเปอร์เลยครับ
1: โอ้ก็พยายามจะโฉบมาตัดหน้านะครับเดอะแคปเปอร์ว่าก็ไปฟาวซะก่อนนะครับส่วนจังหวะก่อนนั้นครับพยายามจะปล่อยบอลไหลแล้วก็พลิกไปเอานะครับลามินยามาลหรือว่าเจอซ้อน
0: โอ้ถ้าลูกนี้เบนเยี่ยมยิงเข้าไปแล้วก็เถียงกันตายครับเดอะแคปเปอร์เป็นคนดึงยามาลครับกลางสนามแล้วเขาก็เติมขึ้นไปจะมงครับลูกมาสักครู่เนี่ยเดี๋ยวก็นี่นะย้อนไปจับฟาวเหมือนลูกอาร์เจนติน่าย้อนไกลไกล
1: เกมเจอหยิบนะครับ
0: ด่ากันยับเลยครับกรรมการช่วงนี้สเปนขึ้นมาครับที่ปากูบาซี่มองไกลครับเปิดพุ่งลูกนี้โอ้โหเห็นครูตัวยืนว่างๆครับยังไม่ค่อยได้รับบอลครับแจกจ่ายให้ทั่วถึงกันเปิดยาวขึ้นมาครับตัวหรือจะได้มงลิ้นครับปูดครั้งแรกก็ลิ้นพันกันแล้วเว้ยเดกันละเล่อ้าวแล้วอูไนซิมอนโดนไล่เลยครับเกือบไปสเปนยังแกะออกมาได
1: ้เราพยายามจะบีบข้างบนนะครับเบลเยียมแต่ว่าเขาไล่ไม่โจนครับ
0: เปิดขึ้นมานี่เรายังไม่ได้เรียกชื่อโอยาซาบาลเลยนะครับโอโมให้มาทางขวาปอโรเติมขึ้นมาครับมองข้างในปอโรเปิดหักลูกแอลแล้วมาล้มไปก่อนตรงกลางอ้าวผู้สินเป่าแต่ว่าเป่าอย่ามาฟาวเป็นฟาวไม่ฟาวใส่แบดอนมิเกเล่ครับ
1: จังหวะแกจะหยุดนะครับแล้วก็ไปเสียหลักครับแม่เพื่อนก็ไปจ่ายตัดหลังมาโอยาซาบาลนี่ก็นัดแรกไงที่แกทำสี่ตีใช่ไหมล่ะ
0: ครึ่งชั่วโมงไม่โดนบอลเลยสักที
1: ไม่โดนบอลเลยอ่ะ
0: โอ้แต่นี่4ประตูไปแล้วนะโอยาซาบาลนะย้ายบอลไปถึงก็แล้วกัน
1: ทำเป็นเล่นไปครับ
0: คือเป็นนักเตะที่ดูไม่มีออร่าของการเป็นแบบว่าสุดยอดกองหน้าอะไรนะแต่มาเรื่อยๆนะครับ
1: ก่อนแล้วแรกๆคนยังแซวอยู่เลยถ้ามันไม่ได้จุดโทษนี่โอยาซาบาลยิงประตูได้บ้างหรือเปล่า
0: ที่ไหนได้
1: ที่ไหนได้นี่ของดีนะนี่ก็ยิงประตูชัยให้ชนะอังกฤษนะ
0: เออ
1: ไอ้บอลยูโรรอบชิงใช่ไหม
0: ใช่ไม่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะ
1: ก็ใส่เบอร์อะไรวะ
0: เบอร์21เบอร์21เดี๋ยวรอก่อน

โอ้จะสบาวบอกร้อยบอลมาถึงก่อนเดี๋ยวก่อนโดนรีครับขวัญใจคุณครูแต่งตัวเรียบร้อยอุบาซี่เอาบอลขึ้นมาเองครับใบวงกลมกลางสนามให้มาโรดี้เอ้าเปิด

0: บอลมาได้ครับบอลทะลักมาลามินยามาวพยายามจะปั่นลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบไปเยอะเพียงโดยฟ้องว่าลูกไปโดนผู้เล่นเบลเยียมเลยครับก็ไม่ค่อยชัดนะ
1: ในอย่างเบียร์ก
0: ็จอแล้วอ่ะไม่ชัดก็แปดเบอร์เลยไม่ค่อยเห็นเลยฮะ
1: แปดบิดนะ
0: เออ
1: ไม่มันแจ้งไง
0: อ๋อ
1: โอ
0: ้
1: โหมันนอกมาก
0: แจ้ง
1: แสงมันสว่างไงเออแจ้งมันแจ้ง
0: จัดกับคุณเหนื่อยเบ่งนี่ผมนี่ได้สับแบบต่างจังหวัดเพียบเลยอ่ะ
1: เหรออื
0: มหวังนี่บางทีเดี๋ยวก็มีภาษาอีสาน
1: เพชรบุรีมันแจ้งมันแจ้ง
0: แปลว่าม
1: ันสว่างไง
0: สว่าง
1: สว่าง
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวภาคภาษาเพชรบุรีชิป
0: นี่คุณจะแข่งกับป๋าเหรอ
1: ทำไมฮะ
0: ป๋ามีเป็นภาษาใต้ไง
1: ป๋าก็ตองแดงเฉยๆก็ไม่ได้ภาคภาษาใต้นะ
0: เหรออ
1: ่าลูกนี้โอยาซาบาวโดนดึงล้อมลงไปแล้วครับนี
0: ่นั่นไง
1: เอาอีกแล้ว
0: นั่นไงคือซับไตเติ้ลด้วยฮะ
1: เป็นกอยครับ
0: ก่อนครับเป็นกอย
1: ใช่นี่เอ็นกอยนี่ก็พึ่งจะมาเป็นตัวหลักเบลเยียมในบอลโลกครั้งนี้เองนะครับนี่ติดทีมชาตินัดที่8เท่านั้นเอง
0: คือหลังก็ถือว่าถ้าชื่อชั้นก็จะเทียบกับตำแหน่งอื่นก็จะดูเบาหน่อยนะ
1: ครับ
0: สำหรับเบลเยียมนะครับ
1: คนหนึ่งขับรูชอีกคนหนึ่งเลี้ยวอ่ะคู่เซนเตอร์อย่ามาครับโอ้โหแต่หนีแล้วโดนชนว่าไม่ตามไปเล่นนะครับลูกเนี้ยผู้สิงก็เลยไม่เป่ายิงก็ตามไปเล่นได้นะครับแต่ว่าเบลเยียมโตขึ้นมาโดกูยิกยิกยิกยิกยึกยักยึกยักยึกยักไม่ไปครับคือหลังดีกว่าลาสกินตากออกขวาแล้วก็แรงนี่ครับโอ้โหตั้งเกมไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเบลเยียมอ้าวให้ definition break
0: ฮะเบรกแล้วเหร
1: อ
0: โอ้ดูจังหวะลามินยามาลครับแต่แล้วก็จะวิ่งอ้อมไปนะครับแต่ว่าเจอผลักนิดนึงครับเสียหลักแกก็พยายามจะหยุดฟ้องกรรมการครับแกน่าจะลืมไปก็ว่ากรรมการเป็นไมเคิลโอลิเวอร์เป็นช่วงไฮเดชั่นเบรกนะครับ
1: ครับอ่ะก็ช่วงนี้ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับก็เช่นเดียวกับแมตช์นี้นะไม่มีฟรีทีวีนะ
0: อ่าใช่แต่ว่าล่าสุดเขามีเพิ่มไอ้นี่นะตรงสวนรถไฟนะ
1: ตอนแรกจะเป็นคู่เจนคู่เดียวใช่ไหม
0: ใช่
1: เช้าวันอาทิตย
0: ์เช้าวันอาทิตย์นะครับ
1: แถมควงกริดไปด้วยตีสี่
0: ตีสี่ก็สนไฟเปิดตีสี่พอดีมั้งก็ไปแต่เช้าเลยคอยนักวิ่งอะไรทั้งหลายแหละ
1: ไม่ต้องวิ่งกันละดูบอลดีกว่าน
0: ั่งดูบอลสองคู
1: ่สนันส่วนรถไฟไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็กิจกรรมของสปทนะครับยังร่วมลุ้นกันได้เหมือนเดิมกับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์แล้วโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพียงร่วมสมัครกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ที่ชอบนะครับแล้วก็เอาไปโหวตนะเรียกว่าซื้อสิทธิ์อ่ะซื้อสิทธิ์ในการโหวตถูกสุดนี่20บาทนะครับรับไป10สิทธิ์เอาไปโหวตกันได้ของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะครับ1รางวัล1.6 ล้านนะโดยประมาณแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24 รางวัลนะครับแล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์5 รางวัลมูลค่ารวมนี่2.6 ล้านนะฮะของรางวัลของกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net รวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง1:45ของวันที่20 กรกฎาคมนะครับหรือว่าก่อนนัดชิงนั่นเองนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าเนี่ยเริ่มลอกแล้วนะฮะใช้มาหลายวัน
0: อ๋อครับ
1: อ่านแล้วสะดุดนิดหน่อย
0: ตัวหนังสือมันหาย
1: เลือนและเลือน
0: ใช่
1: เอออ
0: าจจะใครมือเปียกอะไปจับอะ
1: กาดอ่านไปเอ๊ะตัวนี้อ่านว่าอะไรเลือน
0: เออลงเดาไง
1: ครับ
0: ก็ช่วงไฮเดชั่นเบรกนะครับจบควอเตอร์แรกไปเรียบร้อยยัง0-0อยู
1: ่แหมและแข่งเนสอเมริกันสเตเดียมเนี่ยมันได้บรรยากาศนะ4ควอเตอร์เนี่ยอเมริกันเกม
0: มันก็เหมือนนะเพราะว่าเหมือนคุณได้มาแก้เกมอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะมันพักทั้ง3นาทีเนี่ยเมื่อกี้ก็โค้ชทั้ง2ฝั่งนี่ก็แก้กันใหญ่เลยอ่ะ
1: เป็นไง
0: ลูกดูอยู่วะเนี่ย
1: กองเชียร์เบลเยียม
0: เออ
1: แต่กองเชียร์เบลเยียมนี่เป็นชาติหนึ่งที่แต่งตัวจัดนะผมเคย
0: แย่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าสีสัน
0: อ
1: ่ะผมเคยเจอตอนไปบอลโลกเคยเจอแบ เบลเยียมเขาจะมีพิพิ

0: ิตภัณฑ์อะไรนะที่เป็นแบบเป็นตุ้มๆแล้วมีเชื่อมๆกันเหมือนวิทยาศาสตร์หน่อยที่เป็นสัญลักษณ์ประเทศเขาเลย
1: เบลเยียมความรู้ผมก็คือมีแต่เด็กยืนฉี่อย่างเดียวเลย
0: ไอ้
1: เด็กลูกปั้นเด็กยืนฉี่อ่ะผมรู้อยู่อย่างเดียวจริง
0: เออไอ้ที่มันเหมือนแบบโมเลกุลอะไรสักอย่างอะที่แบบใหญ่ๆอ
1: ๋อเมื่อกี้มองเห็นมันมีกองเชียร์แล้วมันหัวหมวกมันใส่เป็นรูปโมเลกุล
0: เออนั่นแหละ
1: เออชั้นอ๋อมันนั่นคือเบลเยียมอ่ะ
0: เออ
1: ผมยังคิดเลยแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์วะใส่หมวกเป็นรูปโมเลกุล
0: เขาคืออะไรก็ไม่รู้นะผมก็เรียก
1: ไม่รู้นะเออเออคุณเคยไปเจอใช่ไหม
0: ใส่กันเยอะแยะเลยกองเชียร์เบลเยียมเหมือนเป็นสัญลักษณ์ประเทศเขาอะแล้วก็โอ้โหสูตรแดงรูปปีศาจมากันเพียบก็ปีศาจแดงแห่งยุโรปไง
1: ใช่เมื่อกี้ก็เหมือนพยายามจะแต่งเป็นรูปปีศาจอยู่
0: ออกมาเป็นอะไรฮะ
1: ก็คล้ายๆแหละฮะ
0: ออกมาเป็นปีโป้
1: โ
0: หดวดกลืมใช่
1: เออเขาถอดเสื้อด้วย
0: มีเอสมีเอี้ยมไง
1: ปิด
0: เฮดมิวไว้พอดีเลย
1: ครับเดี๋ยวเต้นเยอะเลยเดี๋ยวมันโผล
0: ่กลับมาเล่นกันต่อนะครับหลังจากผ่านช่วงเบรกไปเปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่สเปน55นะครับเบลเยียม37ไม่ครบ100เพราะว่ามีอินคอนเทส 8% อ้าวลูกนี้แหมโดกูเกือบแย่งได้แล้วอ้าวแย่งจนได้ครับพลิกมาโดกูจะแหวก2โอ้โหฝืนไม่หน่อยครับเพื่อนว่างๆเพียบเลยไม่ให้อย่ามาให้ไม่ดีครับเบลเยียมนี่เริ่มบู๊เลยครับเพลสขึ้นไปโรดรีฟาเบียนรุยส์ครับให้ไปทางซ้ายกูกูเรย่าวิ่งไปในหัวฟูมาแต่ไกลครับคืนมาฟาเบียนรุยส์โรดรีกูบาซี่ครับเติมขึ้นมา35หลานะครับออกมาทางขวาลามินยามาลปั่นไซก้อยโอ้โหลูกนี้แหมรายเหลือครับแต่ว่ากูตัวอ่านได้ครับรับเข้าซอง
1: ก็เป็นลูกเก่งของลามินยามาลนะครับไซก้อยจะให้กับอเล็กซ์ไบน่าวิ่งสอดไปครับในกรอบเขตโทษแต่ว่าลึกไปนิดนึง
0: เบลเยียมขึ้นมาลูกนี้อ้าวได้ฟาวครับผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวนะครับทิมธีกัสซานโดนชนร่วงลงไป
1: พูดถึงเบลเยียมนี่ก็อีกหนึ่งคนที่หายไปนะครับก็คือเรโนทอสซานะหายไปเลยครับไม่ได้เอ่ยชื่อเลยครับ
0: เห็นออกจอนี่ก็ทำฟาวอย่างเดียวครับทอสซา
1: เพราะว่าเกมก็จะมาขึ้นทางซ้ายนะครับทางโดกู
0: ให้ขึ้นหน้าไปครับโดกูมีตัวแลบโดกูเพื่อนนี่คืนโดกูอย่างเดียวครับโดกูโอ้ยให้คนอื่นบ้างเว้ยกูบอกแม่เอาครับได้เซตบอลบุกเข้ามาในแดนสเปนบ้างนะครับเบลเยียมเอ็นกอยขึ้นมาดูแน่นไปหมดนะครับไปไม่ได้ครับต้องคืนข้างหน้าวิ่งเข้าช่องดูครับยิงได้บอลยิงถอยหลังครับเดอะบรอยน์บอกผมเองดีกว่าเปิดขึ้นหน้าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
1: ก็ชาลส์เดอะคาเทเลเล่นะครับ
0: เน้น
1: โอ้ต้องเน้นหน่อยฮะเดี๋ยวผิดนะครับว่ายืนรับได้อยู่ครับเดอะบรอยน์เปิดไปก็เลยเล่นไม่ได้อ้าวสเปนมาใหม่ครับ
0: ทางขวาครับปอโร่ให้ลามินยามาลแทงช่องไปปอโร่เข้าเขตโทษหักมาโอโม่ยิงลูกนี้ติดเซฟซามิลิเข้าไปแล้วครับโอ้กูตัวปัดออกมาแล้วเป็นฟาเบียนรุยส์ครับซ้ำเข้าไป 1-0 ครับสเปนขึ้นนำนาทีที่30
1: โอ้ดูครับจังหวะโจมตีทางขวานะครับสเปนครับคัดกลับมาได้ยิงก่อนครับดานิโอโมติดเซฟติโบคุกตัวแต่ว่าเหมือนปัดมาแล้วมาตั้งให้เลยครับฟาเบียนรุยส์ซ้ำแล้วเหมือนไปติดเท้าผู้เล่นของเบลเยียมนิดนึงครับแต่ว่าก็ปรินเข้าไปครับมาแล้วครับประตูแรกของสเปนนาที30ครับดูอีกทีครับเปโดปอโรคืนมาครับแล้วก็วิ่งครับโอ้โหไปตรงมือที่ว่างครับโดกูตามไม่ทันครับจ่ายคัดกลับมาแล้วก็โดนซ้ำ นี่ครับโอโม่ยิงก่อนครับคุกตัวปัดมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยปัดมาตั้งให้เลยครับโอ้พยายามจะพรีชีพเพื่อชาติแล้วครับ นี่ครับพุ่งบล็อกเอาไว้ครับทีมที่คาสตานแต่ว่าสุดท้ายก็ไปโดนตัวเองเนี่ยครับแล้วก็ทะลักเข้าไป
0: นี่แท้ลูกยิงฟาเบียนรุยส์ไม่แฉลบคาสตานี่ไม่แน่นะครับกูตัวอาจจะถึงนะครับ
1: ถึงก็ได้นะยิงเลียดๆมาหน่อยครับ
0: โอ้นี่มันแฉลบไปเลยบอลมันลอยขึ้นสูงนะครับก็เลยผ่านมือพ้นมือกูตัวไปครับ
1: รอดบริเวณเป้าของทีมดีคาสตานะครับ
0: มันจะเป็นคาสตานไง
1: ถ้าเป็นไอโกของโกไม่แน่เดียของโก
0: ติดอะไรวะนะ

0: ครับขาที่3
1: เหรออืมอ้าว 1-0 แล้วครับโอ้บดอยู่นานครับสเปนอ้าวแต่คว่ำไปแล้วครับเบลเยียมคนหนึ่งต้องหยุดก่อนนะครับ
0: โอ้นี่เรียกอุ้ยเลือด
1: โอ้ยเลือดครับโอ้โหกาสาน
0: กาสานครับ
1: โอ้จมูกครับเลือดหยดติ๋งๆเลยอุ้ย
0: น่าจะ
1: ศอกไหมแขนครับโอ้โหกูเลย่าครับดังเบี้ยวไปเลยไม่ได้เจตนานะครับกูเลย่าเนี่ยขึ้นมงเบียดอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับ
0: เบียดกับทางฟาราเกนครับ
1: ใช่ครับแล้วก็
0: ถึงฟาราเกนก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเหมือนกันนะครับตั้งแต่ผู้สำเร็จผู้เล่นตัวจริงนะครับ
1: ครับกองจับมาฟาเบียนรุยประตูที่7ของเขานะครับในทีมชาติ
0: โอ้ครับโอ้นี่เป็นมุมกล้องจากผู้ตัดสินนะครับ
1: เวียนหัวดีแท
0: ้แต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินแบบจังหวะนั้นเขาเห็นอะไรบ้างนะ
1: กรรมการนี่บอกไม่ติดได้ไหม
0: ทำไม
1: เดี๋ยวก็มีคนมาจับจ้องหรือว่าตำแหน่งดีไหมอะไรจับจ้องกันทำหน้าที่โอ้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้จังหวะที่ปอโรหักเข้าไปเนี่ยมีสเปนอยู่ตรงนั้น3คนนะครับคือเข้าไปในกรอบเขตโทษคู่แข่งเร็วมากนะครับสเปนนี่เกมรุก
0: ต่อไปปฐมพยาบาลก่อนครับอุ้ย
1: โนโนโกรกาล
0: า
1: เกอร์
0: ใช่ไหม
1: เป็นเอโรเปครูส
0: อ้าวแล้วมายืนกับโนกาลาเกอร
1: ์ไม่อยู่กับสามีแล้วจ้ะ
0: อ้าว
1: เกิดไอ้บล็อก VIP มันนั่งอยู่ด้วยกัน
0: อ๋อ
1: กล่องดันจับเฟรมคนละเฟร
0: ม
1: แทนที่จะจับกับสามีบอกมีพีซแอมพลัสด้วยนะ
0: พีซแอมพลัส
1: มีแบทพลิปด้วยนะ
0: ก
1: ล้องยังไม่จับสงสัยไปซื้อเบียร์อยู
0: ่เดี๋ยวก่อน
1: เดี๋ยวก่อน
0: โอ้นี่มันอาจจะเป็นในนี่ว่าถ่ายไว้ก่อนอะไรเงี้ย
1: เออไม่รู้เหมือนกันนะ
0: อ
1: ย่าเมาเจอสองคนอย่าเมาล็อกยังคืนมาได้นะครับโรดี้ชิปก็ไปตรงกลางมงออกมาได้ครับเอ็นกอยสเปนยังเก็บได้นะครับแถวสองปอโรบอกเดี๋ยวใจเย็นเซตใหม่อย่ามาคึกเกลือนเกมนี้เอาเลื้อยหนีไปแล้วก็เข้าซ้ายโดนชนล่วงลงไปผู้สินเป่าฟรีคิกครับโอ้โหประมาณ25หลาครับหน้ากรอบ
0: โอ้โหลามินยามาลครับมาโชว์สกิลการเลี้ยงแล้วครับพลิ้วเหลือเกิน
1: ลุกขึ้นมาหันมามองโดกูนิดหนึ่งพี่นี่อย่างงี้
0: นี่ดูครับโดกูเนี่ยครับเป็นคนไปฟาวนะครับชนจากทางด้านหลังจากที่แกดึงสเต็ปหลบมา2แล้วครับลามินยามาลไม่ฟาวนี่น่าจะโดนปัดแน่นอนครับแต่ว่าลูกนี้ก็เป็นฟรีคิกครับออกนอกกรอบมานิดเดียว
1: เหลี่ยมเยื้องเข้าเท้าซ้ายนะครับเดินจับเข่าคุยกันอยู
0: ่4คนครับ
1: เอาไงดีไปฉุบไหม
0: เขาน่าจะไปเตรียมกันไปแล้วนี่
1: โ
0: อ้โหดู
1: ปรึกษากัน
0: สมหัวกันใหญ่เลยครับโอ้มีป้องปากด้วย
1: เฮ้ยเขาห้าป้องปากนะตอนนี้ไม่เป็นไรทีมเดียวกัน
0: ไม่เป็นไรทีมเดียวกันอันนี้ก็เบลเยียมนี่ก็มาเรียกว่าเตรียมกำพงกำแพงไว้เรียบร้อยแล้วครับน่าจะเป็นลามินยามาลครับเหลี่ยมนี้ทางซ้ายพอดีเลย
1: นี่มีมาจัดตัวกวนกำแพงด้วยนะอย่าสบาวบอกขยับหน่อยครับมี3คนนะครับไปยืนอยู่หน้ากำแพงของเบลเยียมนักเตะสเปนเอาครับยามาลยิงลูกนิดทุบออกมาครับตัวแล้วจะซ้ำไม่ได้ครับบอลถลาออกมาใบหน้าจะเกี่ยวคือติดโดกูครับเตะมุมของสเปนทางขวา
0: ลามินยามาลแกก็ยิงผ่านตรงกำแพงที่ยืนกันอยู่นั่นแหละครับเนี่ยมีหลบให้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่เตโบคุปตัวก็ยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นพอดีโอ้แต่คุปตัวนี่แกปัดออกมานี่เหมือนเชื้อเชิญให้โดนซ้ำยังไงก็ไม่รู
1: ้ครับทั้งลูกที่เสียประตูลูกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับดีไม่มีนักเตะสเปนอยู่ตรงนั้นเอาครับเตะมุมมาเล่นซ่านเอาชนกรรมการไอ้เดียวโบโอลิเวอร์บอกขอโทษ
0: โอ้โหแม่เจือนครับ
1: โอโมบอกอะไรวะ
0: กำลังจะเงื้อยิงอ่ะปล่อยบอลไหลแล้วกำลังจะเงื้อยิงอ่ะ
1: โอ้นี่ออฟตักชัดนะใบเหลือง
0: ดีครับแต่ว่าแม่ไม่คือรู้บอกผมพลาดเองครับ
1: ขอโทษครับ
0: ขอโทษโอ้โรดี้ทำหน้าเซ็งฮะ
1: คือถ้าพิมพ์ไปในแชทเนี่ยต้องทอทหารไม่เอกรอเด็กอ่ะโทษ
0: นี่มันก็ดูลิเวอร
1: ์แล้วดรอปบอลนี่เบลเยียมก็แบบมาบีบเลยนะครับ
0: แล้วตอนนี้ลูกากูครับลุกขึ้นมาวอร์มแล้ว
1: ยิงไป3ลูกแล้วนะครับบอลโลกครั้งนี้ลูกากูมากกว่าใครเพื่อนเลยในทีม

0: ก็เจอตำแหน่งที่ใช่ของตัวเองนะครับ
1: คือตัวสำรอง
0: ตัวสำรอง
1: เอาเดี๋ยวสเปนหยอดขึ้นไปเอาบอลลงนะครับใบหน้าเหมือนมือแต่ว่ายิงลูกนี้แฉลบปูสินเป่าเลยครับแผนบอล
0: ยิงไปก่อนนะครับอเล็กซ์ไมน่าจังหวะบอลลงครับก็ใช้แขนช่วยครับอุ้ย
1: ต้นแขนนะ
0: ต้นแขนนะแต่ว่าก็โดนจับแฮนด์บอลไปก่อนแล้วครับแต่ว่ายิงลูกนี้ก็ไม่เข้าอยู่ดีโอ้โหแต่เบลเยียมโต้ไม่ได้เลยครับ
1: ใช่
0: 36นาทีแล้วครับ
1: เดอะไลเลอร์ยิงคนที่ได้บอลน้อยกว่าเดอะไลเลอร์คือเดอะบอยเออแบทพิต
0: แล้วผู้หญิงนี่
1: ใครวะ
0: ไม่รู้ฮะ
1: สวยซะด้วยน่าจะเมียใหม่แล้ว
0: อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าใส่เสื้อสเปนนะ
1: เหรอ
0: เออเมื่อกี้
1: เออ
0: แต่แบทพิตต์ใส่เสื้ออะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหการยิง6ต่อ1อ่ะแล้วก็เข้ากรอบไป3นะครับสเปนเบลเยียมนี่ยังไม่เข้ากรอบเลยอ่ะเบลเยียมนี่ยิงครับตอนไหนยังไม่รู้เลยครับ
1: ยิงไม่ให้ใครรู้ครับแอบยิงเหลือไม่ถึง10นาทีนะครับครึ่งแรก
0: เกมดีกว่าเยอะครับสเปน
1: แต่ว่าก็ว่าไม่ได้นะครับเบลเยียมนี่บอลโลกครั้งนี้นี่ครับเป็นประเภทกลับมาจากความตายอยู่เรื่อยๆนะครับ
0: วันที่เจอกับเซเนกัลครับโอ้ควรจะต้องตกรอบอย่างยิ่งคัมแบ็กกลับมาเฉยเลยครับ
1: ตาม 0-2 เหลือ5นาทีสุดท้ายครับใครเห็นก็ว่าตายที่ไหนได้ครับฟื้นมาจากหลุมตอกส้นครับสเปนให้มาโอ้โหโอยาสบาวพักอกคืนโอโม่ชิงโอยาสบาวไขว้ลูกนี้แม่ใช่โอโม่ครับโดนดักไว้ได้เดบรอยเปิดขึ้นหน้ามาเดคาเดลเลอร์จับยาวอีกครับโอ้โหโรดี้หัวตูมเดียวกลับแปลงหลังเลย
0: ส่วนโอยาสบาวก็ยิ้มแบบเสียดายครับลูกนี้อุตส่าห์จ่ายอย่างสวยเลยครับแต่ว่ามันติดนิดนึงครับไม่งั้นนี่หลุดเหมือนกัน
1: เหมือนข้างหน้าเนี่ยเขาทันกันนะครับเซนบอลก็ทันกันนะสเปนเนี่ยขยับวิ่งช่องกันนะครับชิงเอ้าแล้วลงมารับบอลใบหน้าแทงจะให้โอโม่ก็ติดนิดเดียวเอ็นกอยครับดักไว้โอ้ยโดนเตะช้อนเข้าไปครับทอสซาลองโอกบุสินไม่เป่าเดกาตาลาเลอร์ครับข้างหน้ามีอยู่คนเดียวครับอัดกับลาป็อกลูกนี้บุสินเอ้าอ้าวอ้าวใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นครับผู้สินให้เบลเยียมได้ทุ่มนะครับแหมมีกระทบกระทั่งกันนิดหน่อย
0: คือลาปอก็พยายามที่จะเอาตัวขวางไว้ครับไม่ให้เบลเยียมเล่นเร็วครับ
1: ยิงอเมริกามา2ลูกนะครับเดคาตาเลเลอร
0: ์มันหล่อดีเพื่อนนะ
1: อ้าวเว้ย
0: คิ้วต่ำดี
1: สดเหร
0: อ
1: คิ้วต่ำนี่มันดีไหมวะชั่วโมงคนหัวล้านเลยคิ้วต่ำ
0: สเปนครับแม่เผลอไม่ได้เลยครับบุกตลอด
1: ยามาวได้วิ่งมาขอบอลจากปอโร่ครับตรงกลางยามาวตรงกลางแน่นครับย้อนกลับมาขวาใหม่ปอโร่คืนโรดรีโรดีบอกเดี๋ยวนัดเจอเบนโดซิวาหน่อย
0: เคลียร์กันแล้ว
1: เหรอ
0: เออวันนี้เดี๋ยวถ้าเดอะบอยหม่งไม่ดีอ่ะแกอย่าไปสะใจ
1: เอ้ายามาวโยกโอ้โหตัดเข้าในครับเข้าซ้ายยิงเสาแรกนะครับแต่ว่าหักมากไปหน่อยครับบอลเข้าหน้าต่าง
0: โอ้โหนี่เป็นเกมที่ลาบินยามาวเริ่มจะเฉิดฉายนะครับ
1: เออ
0: หลบโดโกเป็นกวยเลยครับตอนนี้แล้วก็พยายามจะยิงเสาแรกครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับ
1: นี่น่าจะเป็นเกมที่ยามาวมีบทบาทกับเกมลุกของทีมมากที่สุดแล้วนะในบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ใช่สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนัดแรกไปก็ไปแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วย
1: นัดแรกสำรองนี่ใช่ไหม
0: สำรองแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะที่เจอเคปเวิร์ด
1: อ่
0: ะแกก็ลงมาก็วูบวาบอยู่นะ
1: ครับเบลเยียมขึ้นเบลเยียมครับขึ้นมาบ้างโอ้ยหนักแล้วหักมาลูกนี้แตะคืนมาเดอะบอยยิงไม่ได้ครับทอซาหน้ากรอบไปโทษออกไปขวากัสตานี่เลือดหยุดแล้วนะครับเปิดเข้ามายังติดปล่อยให้โอ้แล้วชิงไปกาซานเปิดกลับเข้ามาใหม่ได้แค่ตัวได้แค่ตัวเลยมองครับโอ้โหตีเสมอ 1-1 ครับเบลเยียมขอทีเดียวครับ 1-1 ครับนาที41
0: โอ้โหดูเลยครับจังหวะขึ้นเกมมาสวยนะครับแต่ว่าตอนแรกหาจังหวะยิงไม่ได้ก็ไปเซตกันใหม่ครับแล้วก็ทางขวาครับเปิดมานี่เสียประตูแรกเลยนะครับมูไนซิมอน
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าตำแหน่งการยืนของมูไนซิมอนก็ไม่ดีนะครับคือก็ไม่คิดว่าชาวชื่ออะไรวะ
1: เดี๋ยวกันนั่นเลย

0: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ไอ้กาสตานหันหน้ามาหากล้องเนี่ยจมูกแดง
0: เนี่ยดูครับไม่ล้ำนะครับจังหวะนี้ครับเนี่ยสเปนพยายามจะฟ้องครับแล้วสุดท้ายเปิดไปก่อนติดครับได้จังหวะอีกทีหนึ่งแล้วก็เดอบรอยให้ตรงนี้ก็ไม่ล้ำครับคราวนี้เปิดมาแล้วก็ชิงเหลี่ยมมงได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวตำแหน่งการยืนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ของชาวเซคาราเลกต้องดูอีกทีครับโอเบียชนะเปากูบาซี่แล้วอุไนซิมอนเนี่ยเทมาอยู่เสาแรกเยอะเกินไปนะครับเนี่ยมงผ่านตัวอุไนซิมอนไปแบบเฉียดเฉียดนิดเดียวครับแกเอื้อมปัดไม่ถึงครับขาตายนี่คือตำแหน่งการยืนถ้าแกยืนตรงกลางเนี่ยเซฟได้แล้วครับ
1: ครับ
0: ตัวแกเทไปอยู่เสาด้านซ้ายมือเยอะเกินไปแล้วก็เช็คผ่านเรียบร้อยครับไม่ล้ำหน้า
1: ไม่ต้องอะไรเยอะครับเบลเยียมครับมาเองตรงไปเลยครับเกมเป็นรองเยอะนะครับ40นาทีเนี่ยโอ้โหยิงเฉยเลย
0: เขากรอบครั้งแรกครับโอ้ได้ประตูไปเลยครับ
1: เอาครับสเปนเอายังไงครับนี่อุไนซิมอนนี่650นาทีพอดีนะครับเสียประตู
0: เพราะว่ามันนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วใช่ไหม
1: ก่อนเกมเนี่ย609นาทีนี่โดนนาที41นะคร
0: ับ ครับโอ้ยังดีครับคิดเลขง่ายหน่อย ถ้าโดนนาที43 44เนี่ยยุ่งเลยฮะ
1: โอ้ยไปภาคสนุกนี่แรกๆก็คิดสดๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: บวกผิดบวกถูกหลังๆนี่งัดมือถือเลยกด
0: ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่
1: ถ้
0: า
1: แบบเต็ม
0: อ้าวเบลเยียม
1: โอ้โหแล้วไปคว้าขานะครับเนี่ยปากูบาซี่อย่าโดนใบเหลืองเอาเลยครับนั่นนะครับโอ้โห
0: กลายเป็นโดนใบเหลืองไปเลยครับเปากูบาซี
1: ่คือจังหวะที่กูบาซี่สกัดได้แล้วไปเสียบอลครับบอลมันลั่นครับเดอะบอยจะแตะหนีครับกูบาซี่ไปขวางโอ้โห
0: คือดึงเสื้อครับโอ้ดึงเป็นเกงเลยครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวเป้าขาดเลยเบาๆแม่ดึงจับมับเข้าไปได้โอ้โห
0: แต่ว่าก็ต้องเรียกว่าเป็นช็อตบังคับครับต้องฟาวครับเพราะว่าไม่งั้นเดอะบอยนี่ก็หลุดไป
1: เบลเยียมนี่ได้ประตูตีเสมอแล้วมาเฉยครับเอาเดบรอยขออภัยทอดซาครับให้ไปทางขวาเห็นกอยกาสตานเลือดออกแล้วคึกชาวสเตเกตาร์เล่ครับคืนกาสตานทางขวานะครับเอ็นกอยกลับเข้ามาตรงกลางลัสกินขยับช่วยกันนะครับโดนไล่เข้ามุมอับแล้วครับกาสตานงัดขนานเส้นขึ้นไปยังได้ทุ่มนะครับเบลเยียม
0: โอ้พอตีเสมอได้นี่เกมดูดีเลยครับ
1: ว่าคิ้วต่ำจริงด้วย
0: หนาด้วยคิ้วหนาด้วย
1: สมก็เป็นเด็กเก่ามิลานเกี่ยวอะไรวะเอาโอ้ให้ไม่ดีครับตรงกลางเบลเยียมแต่ว่ายังช่วยกันโรดี้ปั๊มบอลมาเข้าทางยามาลพิงโอ้โหไม่รอดเลยครับเจอชนเข้าไปครับวันในเกม
0: ก็พยายามจะเล่นหนักใส่แล้วมินยามาลครับหลุม2ครับจังหวะนี้นี่ย้อนมาดูอีกทีครับจังหวะได้ประตูโอ้โห
1: ขาซ้าย
0: ของคูเดย่าครับมาก็เลยทำให้ไม่ล้ำหน้าครับ
1: คือถ้าดูลายเทียบระหว่างชาวเซคาราเล่กับกูบาซี่ดูเซคาราเล่จะเหลื่อมๆนะ
0: ใช่
1: แต่ว่ามันไปวัดกับขาซ้ายของคูเดย่าครับโอ้โหก็เลยไม่ล้ำ
0: คือเป็นจังหวะที่คูเดย่าก็ต้องถอยไปพอดีครับแล้วพอจังหวะเปิดปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าไม่ล้ำหน้าไปเลย
1: แล้วกูเลย่าก็ต้องหันหลังให้เดคาตาลาเล่ด้วยครับก็ต้องบังพอดีเป๊ะเลยเอาเลยครับลูกนี้สเปนหน้ากรอบไปโทษยิงซ้ายไปนู่นเลยลูกนี้ปอโร่คร
0: ับ ปอโร่นะครับได้ซัดลูกนี้แต่ว่าก็ทิศทางไม่ดีครับหลุดกรอบไปเยอะนี่ครับดูจังหวะหยอดมาครับภาพซูเปอร์สโลโมชั่นครับแล้วก็มาแต่ว่าที่ยอดเยี่ยมก็คือเดคาตาเล่นะครับชนะเปากูบาซี่ได้นะครับวิ่งมาชิงพื้นที่ด้านหน้าแล้วก็หม่งเข้าไปครับ
1: ตอนเล่นมิลานเล่นในตอลันต้ามันก็ไม่ใช่หน้าเป้าด้วยนะ
0: เล่นเป็นแบบครึ่งปีก
1: ็ปรับมาเล่นหน้าเป้าเลย3ประตูไปแล้วนะครับบอลโลกครั้งนี้ชาวเดคาตาเล่45นาทีครบแล้วนะครับผู้บรรยายนี่บอกเดคาตาเลอร์นี่เคยเป็นแชมป์เทนนิสด้วยนะของกลุ่มนักกีฬาเฟมิสระดับเยาวชน
0: เหรอ
1: โ
0: อ
1: ้โหเก่งกีฬาเก่งหลายอย่างเอาโอโม่เกี่ยวครับบอลทะลักเขตโทษลูกนี้

0: เตะทิ้งไปก่อนเลยครับแบดดอนมิเคเล
1: ่ผู้ใหญ่ภาษาอังกฤษนี่มันข้อมูลเยอะซะเราดูแย่เลย
0: หรือเราไม่มีเลย
1: เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลย
0: บอลมันสนุกไงเติมข้อมูลไม่ทัน
1: อ๋อเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยฮะ
0: บีโตอย่าไปพูดกันดิ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดีครับน่าจะแมตช์สุดท้ายแล้วแหละทิ้งทวนหน่อยรอบรองรอบชิงเนี่ยเรารุ่นใหญ่แล้ว
1: ครับผมก็เลยไม่คิดแบตแล้วนะ
0: เออใช่
1: บอลโลกครั้งเนี้ย
0: สิ้นสุดความทรมานครับเตะมุมทางซ้ายของสเปนเปิดมาเสาแรกครับเดอะบรอยน์มงสกัดเตะใหม่ครับเดอะบอยบอกเตะไม่ดีไปเตะมาใหม
1: ่ก็เปิดมาเสาแรกเดอะบอยก็มงสกัดไม่ได้นะครับโอ้ผมแกนี่เดียวยี่ห้อเลยวะเนี่ย
0: เปิดเข้ามาครับเอาบอลตกเกี่ยวลงมาโรดี้คืนยิงซ้ายติดบล็อกโอ้โหจุกฮีจุกครับอ้าวแต่ว่าเบลเยียมโต้ในคาตาเล่ดีดลูกนี้ไม่พ้นครับโอ้โหติดโอโม่นิดเดียวเราจะโตขึ้นมาครับโอโม่พาขึ้นมาเองครับให้แบงซ้ายลูกนี้ใบหน้าล็อกแหมทางซ้ายไม่เติมครับใบหน้าล็อกต้องล็อกรอนิดนึงอย่าเมาโยกหมุนกลับไปที่ใบหน้าทางซ้ายนะครับของกรอบเขตโทษใบหน้าโยกแล้วเปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางแรงไปครับบอลออกหลัง
1: นี่รอกันอยู่ 2-3 คนนะครับแต่ว่าเปิดลูกนี้ลึกครับกล้องจับมาที่ไมเคิลโอลิเวอร์นะครับดูอีกทีว่ามีจังหวะปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อก็โดนหน้าอกนะครับลาสกินนี่ครับก็จ้องอยู่จ้องอยู่ไมเคิลโอลิเวอร์บอกจ้องอยู่จ้า
0: อย่าเถียงอย่าเถียง
1: อ
0: ย่ามาเถียงทด5นาทีนี่ไปครึ่งทางนะครับ2นาทีครึ่งรูปเกมเนี่ยมันไม่ควรเสมอครับแต่ว่าเสมอเฉย
1: ก็สเปนดูดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายทีเด็ดที่ขาดครับเบลเยียมจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ก็น่าจะพอใจละ
0: เอาชนกันเองครับโอ้ไข่ฟาวใครครับลูกนี้โอโม่กับโอยาซาบาวครับโอ้เรียกหมอเร็วๆเลยครับโอลิเวอร์บอก
1: โอ้โห
0: โอ้ยโอ้ยสบาวลูกขึ้นมาด่าทำไมไม่ฟาว
1: ฟาวอะไรล่ะครับ
0: ชน
1: ชนกันเองนี่แหละครับโอ้โหโอ้โหดูอาการผมก่อนครับไอแผลจากชนโอลิเวอร์ยังไม่หายเจ็บเลยครับโอ้มาชนโอยสบาวอีกรอบนึง
0: โอ้กลองจับมาที่เปดรี่เลยครับคือมิติตรงกลางเนี่ยฟาเบียนดูสกับเปดรี่เนี่ยคนละแบบกันนะ
1: อ
0: าจจะต้องไม่รู้ตัดสินใจถูกหรือเปล่านะครับเดลาฟูนเต้ที่เลือกฟาเบียนดูสในเกมนี้ครับ
1: โอ้ดีแกครับเป็นแบบสเต็ปแบบย่องๆหน่อยครับ
0: อ
1: าชีพเก่าน่าจะเป็นโจรมาก่อน
0: เฮ้ยเขาย่องแรงไม่ย่องเบาย่องมีแรงด้วย
1: ก็แกเล่นบอลแบบชอบแบบแย่งย่างเหมือนกันนะ
0: แต่เขาเคลื่อนที่นะ
1: เคลื่อนที่
0: เขาเชื่อมตลอดนะครับ
1: ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันดูแบบเล่นบอลแบบไม่ค่อยใช้แรงอ่ะโซนสองอ่ะโซนสอง
0: โซนสองเพจเท่าไหร่เพจหนึ่ง
1: เพจประมาณฮะเพจหนึ่งนั่นอีนั่นแล้วกี่ลายแล้วฮะ
0: วิ่งแลกแว่นนะ
1: ครับ
0: อ้าวเบลเยียมขึ้นมาครับเดบรอยให้มาโดกูทางซ้ายก่อนขอโทษนะครับจี้เข้าไปแล้วยิกแม่ไปข้างหน้าครับเจอ2คนเอ้าหมุนกลับไปใหม่ทีนี้เจอ3แล้วโดกูเปิดโอ้โหแฉงครับแม่หลุดออกหลังไปเลย
1: ยิกยักมากเกินไปครับโอ้พอจังหวะจะเปิดเลยกระตุกไปด้วยเลย
0: คือเจอบัง2คนอุตส่าห์หมุนกลับมาแล้วจะหมุนกลับไปใหม
1: ่โอ้โหนี่สภาพโอ้ดูดิคือแกเอาไอ้เหมือนอะไรกระดาษที่ชู้มาอุดจมูกไว้
0: สำลียัดไว้แดงเถือ
1: ก
0: เลย
1: ยัดไว้แล้วก็เลือดมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆอ่ะ
0: คือเหมือนไอ้กระดาษที่ยัดไว้มันเลือดมันออกแล้วมันแห้งแล้วอ่ะ
1: มันนั่น
0: น่ะจริงๆสภาพมันก็ไปทำให้เรียบร้อยนะครับผู้สินนี่ต้องดูนะแบบนี
1: ้ตอนนี้วิญญาณสบาก็เริ่มจะบ่นอุบแล้วครับก็ไปฟาวก่อนจริงๆนะครับ
0: มีแม่ไม้มวยไทยครับยักเงี้ยงปลาดุกยักศอกก็ไว้ไหนนึง
1: เฮ้ยอัดเข้าไว้ที่บริเวณลำตัวครับของลาสกิน
0: ปลาหมอแทกเหงือก
1: มีท่าอื่นอีกไหม
0: มีแม่ไม้คูเขตศรีอภัยฮะปลาหมอแทกเหงือกหมดครึ่งแรกครับ5นาทีเป๊ะ
1: ผมก็ไม่ได้ดูองบากนานแล้วด้วยจำท่าไม่ค่อยได
0: ้งูปากบาน
1: เหรอจริงว่ามีเหรอ
0: ไม่รู้กัน
1: แต่ก่อนดูองบากไงเพื่อจะศึกท่านี่ไง
0: จงอางหวงไข่ปลาไหลอะไรสักอย่าง
1: เออ
0: ปลาไหลลงรูงูปากบาน
1: เลอะ
0: ตะวิดคอกจองเอา1-1นะครับ
1: 1ก็ถือว่าเกมสนุกใช้ได้นะครับสเปนดูดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายสกอร์มาเสมอกันนะครับทีเด็ดที่

0: าจยอดเยี่ยมเลยสำหรับเบลเยียม
1: ก็โอกาสยิงครึ่งแรกเนี่ยสเปน9ครั้งนะครับเข้ากรอบ3ได้มา1ประตูส่วนเบลเยียมเนี่ยโอกาสยิง2เข้ากรอบ1ครับได้มา1ประตูเท่ากัน
0: ครับ
1: นะก
0: ็ต้องไปว่ากันใหม่นะครับในครึ่งหลังนะครับก็ถ้ามันมีต่อเวลาเลยเราก็อยู่กันต่อเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าไม่ต่อเนี่ยตีสี่แล้วก็ไปแล้วเปิดกลับบ้านน
0: ะครับก็เดี๋ยวจะมีบังเจ๋งใช่ไหมกับพี่โอ๊กนะครับมาจัดรายการต่อนะครับ
1: ทีแรกแกก็จะฝากผมนะวันนี
0: ้จริงเหรอ
1: เออแต่ผมบอกว่าผมมีภาคบอลพี
0: ่อ๋อ
1: เออก็เลยไม่รู้แกฝากใครมาเมื่อกัน
0: เหรออ
1: ื
0: ม
1: แกไม่รู้ไปไหนฮะสองสุกเลยแกบอกฝากสุกหน้าด้วย
0: สุกหน้าด้วยเหรอ
1: เ
0: ออ
1: ช่วงนี้งานก็ชุก
0: แกต้องไปดูบอลไงเดลินิวครับใช่ไหม
1: ใช่
0: มันเด็ก
1: กรมพละมีข้อความ SMS ไหมมีเปิดไหมวะ
0: ไม่ได้เปิดเลย
1: อ้าวเปิดหน่อยเปิดหน่อยไปดูข้อความกันหน่อยครับจะได้แบบว่าเผื่อมีคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับจะได้ไปตอบกันนิดนึง
0: แล้วพวกเอลยูตรง YouTube เลยไม่มีวันนี
1: ้เดี๋ยวผมดู YouTube ในนี้ก็ได้
0: น
1: ะเราก็ไม่ได้เปิดไว้ตั้งแต่ทีแรก
0: เราก็ไม่ค่อยเต็มสูบเพราะว่าไม่ใช่ไปถือว่าอีนี่ไงเพราะว่าถ้าเป็นบังนี่จะโหเต็มเต็มหมดเลยอ่ะ
1: สี่ห้าหน้าจออ่ะสี่ห้าจ
0: อ
1: ไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดอ่ะ
0: นึกว่านักลงทุนในตลาดหุ้น
1: เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ให้หน่อยก็ได้คนดูอยู่เยอะเหมือนกันนะ 1,500 นะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่หยองเพชรบุรีพี่โอ๊คพี่โอ๊ตเขียงทองคำครับเป็นเขียนทองคำไปแล้วอ่ะ
0: เมื่อกี้คุณพูด 1,500 นี่ผมแบบ
1: อะไร
0: นึกถึงราคาที่เคยจ่ายเอาม
1: ีหลายอย่างนะ 1,500 คุณพูดดีๆนะคุณพูดดีๆนะ
0: เอา
1: บอกว่าหยองภาคแล้วครับคู่ภาคมือทองจากรอบโลกกีฬาเควินเดอะบูนลง
0: ที
1: ่สนใจ
0: พี่สมชายเควินเดอะบูนจริงเหรอ
1: ตอนนี้ไงตอนเชลซีมาเตะที่ราชมังค์อ่ะพี่ก็ตอนปีที่เขาปักเลขไทยอ่ะชื่อมันยังใหม่ๆไงชื่อมันออกเสียงยากไอ้บูนไอ้บูน
0: เควินเดอร์บูน
1: ไอ้บูน
0: โอ้ยพี่สมชายแกนั่นไอ้นี่ไงก่อนแมนซิตี้ใช่ไหมเหรอโทมัสคุกไงเฮ้ยทำไมแมนซิตี้มันโทมัสคุกทุกคนเลยวะ
1: ทำไมชื่อมันเหมือนกันหมดเลย
0: ชื่อโทมัสคุกเหมือนกันหมดเลย
1: เรียบร้อยบอกอย่าลืมนินทาพอเจ๋งด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้นินทาเขาแล้วครับเขาขยันขันแข็ง
0: นี่แกไม่มาเฝ้าเหรอวันนี้
1: วันก่อนนี่มามีเป็นตำรวจตรวจมุกด้วยนะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมานั่งเช็คมุกผมอะ
0: เหรอ
1: ภาคกับพี่บอมอะ
0: อ
1: ืมๆพอมุกเล่นไปเนี่ยอันไหนดีเนี่ยหันมายกนิ้วให้อ๋ออันไหนไม่ดีหันมาใส่นิ้วผมนี่เก่งไปหมดเลย
0: ยกนิ้วนี่คือเซฟไว้แล้ว
1: เราไปเล่นกับคุณตอน 4:00
0: น.ผมก็ที่สัมภาษณ์ใครเน
1: ี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะไปทีมงาน
0: ลุงนี่ไหนวะเนี่ย
1: คือกุนซือเขาก็ไม่ได้มาให้สัมภาษณ์นะ
0: ใช่
1: ว่ากุนซือก็จะเข้าห้องไปแก้เกมแต่ว่าฟีฟ่าเนี่ยเขาต้องให้แบบว่าเอาทีมงานสักคนของทีมมาสัมภาษณ
0: ์
1: ซึ่งเท่าที่ดูมันเนี่ยตอนสัมภาษณ์พักครึ่งเนี่ยไม่มีกุนซือเลย
0: ส่วนมากจะมีผู้ช่วย
1: ใช่รอฟังพรีซีซั่นดอทมุนครับพี่โอ๊ต
0: เฮ้ย
1: นี่อ่ะก็พรีซีซั่นเนี่ยมีถ่ายนะแต่ว่าบีจีถ่ายเยอะแต่ว่าไม่มีดอทมูลมั้ง
0: ใช่ใช่
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: มี
1: เชลซี
0: อ
1: ่ะใช่ไหม
0: ใช่ใช่มีมิลานมีอะไรด้วยวะ
1: ก็หลายคู่อยู่
0: อันนี้สติขึ้นมาสเปนยิง9นะครับเข้ากรอบ3นะครับส่วนเบลเยียมเนี่ยยิง2เข้ากรอบ1ค่าไอโก้เบลเยียม 0.19 เองนะ
1: ครับ
0: โอ้น้อยมากนะครับแต่ว่าสกอร์เท่ากันอยู่เอาไปเก็บเวลเสร็จแล้วเหรอ
1: เอา
0: ไม่ไปก็เก็บเวลในเกมอยู
1: ่บอกปู่หยองเสียงเบานะผมเนี่ยนะผมเคยไปฟังแบบย้อนหลังตัวเองภาคนะโอ้โหไมค์ก็แตกปากจ่อไมค์เงี้ย
0: มันต้องปากแต่ว่ามันมีอยู่วันนึงเห็นน้องเขาต้องแบบให้มันปากมาจ่อไมค์นะจ่อไมค์ใกล้ๆหน่อย
1: ครับเรียกพี่สมมาคุยเรื่องหนังหน่อยเอาดูบอลกันอยู่วะ
0: เออจะไปดูเรื่องอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไหน
0: พี่สมอ่ะ
1: ไม่ตอนบอลโลกครั้งก่อนๆไง
0: อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้ว
1: แกเข้าโรงหนังเฉย
0: แล้วไปดูโรงที่มันนอนด้วยนะของแพงอ่ะ

0: สวัสดีครับเบลเยียมซูซูเดอะบูนนี่เหมือนคิริบูนไหม
1: ไม่ใช่พี่ออสฮะพี่ออสคิริบูน
0: บอกดูที่ไหนคะ
2: ดูที่จอทีวีครับโมโนแม็กก็ไปดูที่นั่นเลยครับ
1: หมายถึงว่าอยากได้เห็นภาพใช่ไหม
2: เมื่อก่อนนี้บางคนบอกว่าคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ทำไมไม่เปิดบอลจอข้างหลังนี้บอกมันจะเปิดได้ยังไงเปิดก็ปิวเลยฮะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เรา
1: ใช่ฮะ
2: แต่เขาให้ไฮไลท์มาให้เสียง
1: เขาให้
2: บอกมาก็โอเคแล้ว
1: นะฮะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าโมโนเขาก็นั่นนะครั้งนี้เขาก็มีไฮไลท์ให้ดูทาง YouTube นะ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่แล้วก็หลายช่องหลายอะไรก็เอาก็ขออนุญาตเอาไฮไลท์ไปใช้กันเยอะอยู่นะนะครับกองหน้าเบลเยียมชื่อทะเลอร์ทาร่าเปล่าครับอ้าว
1: ก็คล้ายๆฮะแต่ยิ
2: ง
1: ประตูไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ดีถ้ามันมีอีกตัวนึงเลยสแลมมักเกอร์สแลมมักก้าอะไร
2: สแลมมักเกอร์เล็กซิสสแลมมักเกอร์
1: ใช่
2: ไอ้เด็กเก่ามิลานไม่ใช่เด็กเก่าเด็กปัจจุบันนี่แหละ
1: ใช่มิลานคุณชอบเอาแต่ตัวเรียกยากไว้เนี่ย
2: ไอ้ยาตัวใหม่นี่กีล่า
1: เอาชื่อเรียกง่ายๆหน่อย
2: ครับนายเควินบุรุษเยาว์อะไรอ่ะมีชื่อไทยตั้งชื่อไทยนักบอลกันมาใหญ่
1: เลย
2: นะเชียร์เบนเยี่ยมค่ะรับฟังจากเบนเยี่ยมค่ะอุ๊ยโอ้โหคุณเกรซไลฟ์สไตล์ไทยเบนเยี่ยม
1: สวยจริงมากถ่ายรูปเด็กยืนปัสสาวะมาให้ดูหน่อย
2: ทำไมที่ไหนก็มีฮะ
1: แล้วมันเป็นโลโก้ของเขาไอ้เด็กยืนปัสสาวะ
2: ครับ
1: มันเป็นโลโก้ของเบลเยี่ยมเลยนะกับช็อกโกแลตอ่ะที่ผมนึกออกช็อกโกแลตเบลเยียมมันดัง
2: ครับอร่อยเลยครับทิโมธีคัสตาร์ดไม่ใช่ฮะคุณประภาพันธ์สวัสดีนะครับคุณเจนนพดลเตเลมองเจ็บตอนวอร์มเหรอครับใช่ฮะ
1: ใช่ใช่อ
2: ยู่ที่เตเลมันนี่คือตอน11ชื่อ11ตัวจริงทีแรกตีมาเนี่ยเป็นยูริเตเลมันตัวจริงนะครับแล้วก็สักพักนี่ทางฟีฟ่าเขาก็ตีมาบอกว่าbreaking new ยูริเตเลมันเอาอินจุดวอร์มอัพอะไรประมาณนั้นนะเจ็บตอนวอร์ม
1: ก็ยังดีนะแกยังแจ้งมาก่อนนะ
2: เ
1: จอบางคู่นี่ก็ลงสนามมาเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยวะ
2: อึ้ง
1: อึ้งอึ้ง
2: อึ้ง
1: งง
2: ครับบอกว่าโอลาอามิโกเอสปานญานี่สวัสดีคนสเปนครับ
1: อ๋อ
2: คนไม่มีเงินจ่ายค่าดูฟุตบอลหมดสิทธิ์เลยครับเสียดาย
1: มันก็
2: เป็นไปตามกลไกการตลาดโลก
1: ใช่ก็เหมือนต้องเขาเรียกว่าเหมือนที่คุณชาดาป่ะชื่ออะไรนะ
2: ชาดาไทยเศษอ่ะ
1: ที่เขาบอกอะไรกระทรวงอะไรนะ
2: ตรงไหน
1: ที่มันธนาคารอะไรที่เขาน่าจะไปซื้อ
2: สมาคมธนาคารอะไรอย่าง
1: น่าจะไปซื้อลิขสิทธิ์มาให้ดู
2: ก็บอกตอนโควิดยังกำไรเลยกำไรเป็นพันล้านอะไรเงี้ยก็สักหน่อยไหมอะไรเง
1: ี
2: ้ยแต่ว่าก็มันไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะ
1: ใช
2: ่มันก็ไม่รู้อ่ะ
1: มันก
2: ็พูดอย่าง
1: ตรงถ้ามันสมมติรัฐบาลซื้อไม่ดูฟรีมันก็ดราม่าอยู่ดีอ่ะมันก็มีกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ดูอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ยังไงมันก็เป็นเงินแบบว่ามันก็มาเอาไปทำอย่างอื่นได้อ่ะพูดง่ายนะครับ
1: ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ทางโมโนแม็กเขาก็มีคู่ให้ได้ดูฟรีอยู่รวมทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ประมาณ30กว่าคู่อยู่นะ
2: อาจจะไม่ถึง40เหมือนที่บอกไว้ตอนแรก
1: ใช่แต่ว่าเขาก็บอกว่าตอนแรกคือมันก็เป็นคร่าวๆไง
2: ครับ
1: คร่าวๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็ตามความเหมาะสมของเขาด้วยแหละคือมันอย่าลืมว่าเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาเขาก็ต้องทำตลาดทำอะไรของเขาอ่ะ
2: ถูกต้อง
1: อ
2: ันนี้บอกพรุ่งนี้ไปส่วนรถ
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวก

0: หรือสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: เอาละครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมกลับไปที่ลอสแอนเจลิสสเตเดียมอีกครั้งนะครับเกมครึ่งหลังฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายกำลังจะเริ่มนะครับนักเตะวิ่งกลับลงสนามมาแล้วนะครับเบลเยียมกับสเปนเสมอกันอยู่ 1-1ในครึ่งแรกนะครับในรูปเกมที่สเปนเหนือกว่าเยอะนะครับโอกาสยิงมากกว่ามากมายนะครับเบลเยียมนี่ได้โอ้โหดี
10: ไม่ใช่กองเชียร
9: ์เหรอ
10: เอ้ยนี
9: ่สวิตเชอร์นี่ถูกใจมากเลย
10: เออ
9: โอ้โหตัดมาเด
10: ็ดแต่ว่ากองเชียร์บอลโลกมันก็นะ
9: ม
10: ันก็ต้องมีสวยๆกันบ้าง
9: ครับโอ้โหแล้วพวกนี้นี่ไม่ถือเนื้อ

0: ถือตัวด้วยเดินไปใกล้ๆถือกล้องมันนี่วิ่งมากอดเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: แต่ว่าก็
1: ผมไปบอลอะไรนี่ไม่ค่อยเจอเลย
0: แต่ว่าก็คุณก็เลือกเดินเข้าไปหน่อยแล้วกันเดินถ้าเห็นกลุ่มไหนแบบว่ารุ่นเหย่าหน่อยก็เลี่ยงเลี่ยง
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหรุ่นป้ามันนี่วิ่งก็มากอดเลยบางที
1: ไลฟ์ผมชอบสไตล์อย่างนี้
0: เหร
1: ออ
0: ยู่40ป่ะ
1: เ
0: ออครึ่งแรกนี่สเปนนำก่อนนะครับจากการยิงของฟาเบนรุยส์นะครับแต่ว่าเบลเยียมมาตีเสมอได้จากชาลส์เคทเทอะไรวะเดฟเทลาเดอร
1: ์สเปนนี่แพ้ครั้งสุดท้ายนี่แพ้โคลอมเบียนะ22มีนาคมปี2024
0: ครับ
1: นี่แม่ผมก็มีข้อมูลงาน
0: ส่วน
1: ข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับ
0: ส่วนเบลเยียมก็เหมือนกันเบลเยียมนี่ไม่แพ้มา18เกมแล้วนะครับแพ้ครั้งสุดท้ายนี่แพ้ยูเครน
1: ครับ
0: มีนาคมปีแล้วนะครับในชั้นลีกก็เป็นทีมที่แพ้ยากด้วยกันทั้งคู่เอาครับเกมครึ่งหลังเริ่มสเปนสลับมาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับยังไม่มีเปลี่ยนตัวข้อความเดี๋ยวแวบๆไปอ่านสักนิดสักหน่อยก็ได้นะถ้ามีนะสเปนต้องดูครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในช่วงต้นครึ่งหลังหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงกลางอะดูจะอื่นๆอ่ะดูกุลย่าครับลุยเข้าไปมาไปชนก่อนเล่นบอลนะครับโอ้โหไมเคิลโอลิเวอร์เป่าฟาว
1: โอ้จะว่าชิ่งนะครับกุลย่าวิ่งแลบไปแต่ว่าเจตนาคือจะใช้ไหล่เบียดนี่แหละแต่ว่ามันเหมือนกับทอซาเนี่ยมาถึงก่อนแล้วก็พอกระแทกด้วยไหล่นี่ก็ไปชนแบบด้านหลังแล้วครับ
0: ครับ
1: โดนจับฟาวไว
0: ้คือวิ่งเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปทางที่บอลไป มันแถก็ไปชนทอดซาเลยครับอ้าวลูกนี้เบคาตาลาเลอร์ลั่นออกหลังครับแม่เจอหัวฟูๆมาโขก็ตกใจ
1: โอ้แกจะคลึงนะครับลูกนี้แต่ว่าลั่นออกหลังไปเองครับ
0: คลึงนี่ต้องให้ปาเจตนะฮะแกคลึงลูกหนังเก่ง
1: อ๋อนั่นอะไรนะเพจของแกฮะ
0: เออ
1: ครับไม่เจอเลยนะ
0: แกมาเฉพาะตอนเย็นนะ
1: แกเป็นถ้าจัดรายการกีฬาที่หน้าตาหล่อเกินไปอ
0: ่
1: ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: สภาพมันไม่เหมือนเราเท่าไหร
0: ่เหรอ
1: เออ
0: หล่อกว่าหล่อพอจะเจ็ดมีเยอะแยะ
1: เหรอ
0: จุนเนี่ยเจินอย่างเงี้ย
1: โอ้โหครับตบปากเดี๋ยวนี้เลยฮะ
0: วันก่อนไปเจอที่บีจี
1: พูดคำหยาบ
0: เออไปเตะบอลจุนเนี่ยนั่งกินข้าวเลยหัวเปียกใช
1: ่ทำไมอ่ะ
0: ลุงเตะบอลเสร็จไง
1: อ๋อ
0: บอกเอ๊ะจุนช่วงนี้ไม่ได้มาภาคบีจีแล้วนี่มาทำไมมาได้ไง
1: แค่มาอยู่อีกทีนึง
0: จุนไปเตะบอล
1: อยู่อีกทีนึงไปเตะบอล
0: ครับ
1: ครับแกย้ายค่ายไปแล้วทอดทิ้งพวกเราไปแล้ว
0: เอาสเปนขึ้นไปทางขวานะครับโอยาซาบาลปอโรครึ่งแรกเนี่ยบุกเป็นวัดเป็นเวรเป็นวักเป็นเวรครับเอ้าให้สวยนะครับแลบมาลูกนี้มีธงหรือเปล่าดามาจิ้มไม่ผ่านกูตัวมีธงครับโอ้โหแต่วิ่งสวยมากนะครับลูกนี
1: ้ทำไมมันหลุดไว้อย่างนั้นครับว่านิดเดียวครับแล้วก็ยกนิ้วโป้งนะครับ
0: เ
1: พื่อนครับ
0: ยกนิ้วอื่นไม่ได้นะ
1: เอากูเบอร์ซี่ดูอีกทีครับโอ้แกเล่นกับลายนะครับแต่ว่าจังหวะออกตัวไปก็ยังเหลื่อมอยู่นิดนึงครับสุดท้ายก็จิ้มไปติดติโบคุกตัวอยู่ดีครับปรีออกมาขวางไว้ได้ครับติโบคุกตัวแต่ก็ล้ำหน้าไปก่อนครับนิดเดียว
0: แกไปแอบอยู่ข้างหลังเดอะไคเปอร์ครับ
1: แกมีโยกด้วยนะ
0: ออ
1: ตอนแรกโยกจะไปแล้วก็ดึงตัวกลับมาครับแล้วก็โยกไปอีกทีนึงครับ
0: เดอะไคเปอร์นี่ไม่ได้หันไม่มองเลยครับ
1: เดอะไคเปอร์โยกอีก 4-5 ครั้งก็ไม่ได้สนใจอะไรครับ ขาตายไปแล้ว
0: เผลอไปหน่อยครับโอ้โหนี่ล้ำไปประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยครึ่งแรกนี่ครึ่งชั่วโมงนี่เบลเยียมแทบไม่ได้บุกนะครับแต่ว่าครึ่งหลังนี่ลงมาช่วงต้นได้ครองบอลบ้างเหมือนกันนะครับทอซาวนรอบหนึ่งตรงกลางครับวงกลมกลางสนามทอซาพาบอลหนีมาก่อนทางขวาครับมีกัสซานรออยู่เอาให้ลูกนี้โดกูไปแล้วครับกัสซานให้ย้อนหลังครับบอลออกข้างไปเลย
1: โอ้เนี่ยครับวิ่งวันนี้ครับแต่ว่าสงเนี่ยเมื่อวาน
0: เดี๋ยวปล่อยไปฟาวครับลูกนี้ตรงกลางสนามนะครับ

0: เดอบรอยก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับ
1: คือเบลเยียมได้ครองบอลน้อยครับบอลอย่างเดอบรอยนี่ต้องบอลต้องอยู่ที่เท้าเขาครับให้มาครับโดกูทางขวาโดกูกระชากมีขวาง2คนโดกูฝืนชนเข้าไปเอาแล้วบอลหลุดออกหลังเตะมุมครับอยากได้ฟาวไม่ได้ครับได้แค่เตะมุม
0: โรดี้ก็มีผักใส่โดกูด้วยครับล่วงลงไป
1: นี่ชอบเก็บเพื่อนนะโรดี้
0: ครับ
1: โอ้โหจะว่าลาปอกนี่เกือบจะล็อกคอมกันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ก่อนเริ่มเกมน่าจะดูดมยูดมยูอีมาครับใส่เฮดล็อกเป็นลูกเตะมุมนะครับของเบลเยียม
1: ฝั่งนาติงภาคนะเดบรอยครับ
0: หลาน
1: เตะมุมนะครับเดบรอยเปิดเข้าไว้ขึ้นไปมงไมเคิลโอลิเวอร์เป่าฟาวครับเป็นฟาวเกมบุกนะครับยังกับบาสมีฟาวเกมบุกด้วย
0: โอ้เนี่ยผักไปหัวทิ่มเลยครับ
1: ลัสกินนะครับไปฟาวใส่ใบหน้า
0: ไมเคิลโอลิเวอร์นี่จะว่าไปก็คล้ายๆกรรมการมวยปั้มกันครับ
1: มิสเตอร์อาเบะ
0: ใช่ช่วงจังหวะสำคัญนี่ไม่ค่อยเห็นเนี่ย
1: AR เนี่ยตัดสินให้ดำมาซูโมโตะชนะตลอดตากขึ้นไปครับสเปนทางขวาอื้อหือยังจิ้มทิ้งได้ครับเอ็นกอยโอ้เหนียวแน่นใช้ได้นะครับ
0: ไอ้คุณนี่ก็คอมวยปั้มกันน่ะ
1: เหรอก็ดูเด็กๆก็ดูอยู
0: ่
1: ชิงซากอาสึกะเนี่ยซัดกระดำมาซูโมโตะตลอดเลย
0: จำอะไรแองเจิ้ลใช่ป่ะ
1: เออนั่นแหละหน้าแกเหมือนโจอิชิโร่ทัสโยชิอยู่คนนึงอ่ะชิงซาเหมือน
0: จำชื่อไม่ได้แล้วจำแต่ดำมาซูโมโตะนี่โอ้โหอยู่ในความทรงจำแน่นอน
1: ดำเหรอลามินยามาบอกดำเหรอตัดเข้าในครับแหมไม่ได้ยิงให้มาโรดรี่ถ่ายออกมาที่กูกูระย่าไม่มีจังหวะนะครับเบลเยียมมารับกันแน่นนะครับโอยาสบาวต้องขยับมารับบอลริมเส้นนะครับให้เข้าไปกลับเข้าไปข้างในกูบาซี่เติมขึ้นมาคอกันครับให้มาลามินยามาขวางมาหน้าเกาเกโทษกูกูระย่าปล่อยนะครับฟาบิลุสปล่อยอีกทีอ่ะปล่อยเข้าไปเอาบอลกลับมากูกูระย่ายิงซ้ายลูกนี่ไม่ตรงครับยามาโดนไม่ดีแต่ว่าเหมือนฉลับนะครับได้เป็นเตะมุม
0: โอ้ปล่อยไป2ทีเลยครับสุดท้ายบอลทะลักมาเลยเป็นยามาวิ่งมาใส่เลยครับนี่ครับปล่อยตู้คราวนี้นะครับแต่ว่ายิงไปลูกนี้ก็ติดบล็อกนิดนึงครับ
1: ติดเดนอนมิเคเล่นะครับสเปนนี่ขยันข้ามหลอกกันเหลือเกินนะปล่อย 2-3 ยังว่าเปิดเข้ามาครับลูกนี้ขึ้นไปมงตั้งหน้ากอบขอโทษโอโม่ครับโดนเลยขึ้นอัศจรรย
0: ์โอ้โหไม่ขึ้นด้วยครับ
1: ไก่บอลมันเลี้ยว
0: บอลไซครับตกอยู่ตรงหน้าอัศจรรย์นะครับมาแล้วครับ
1: เฟรานตอเลสครับมารอจะลงสนามเลยครับ
0: เฟรานตอเลสนี่มีแฟนบอลสาวๆทักไงบอกไม่ได้ดูบอลนานครับทำไมเฟรานมันหล่อขึ้นเยอะเลย
1: เออผมยาว
0: เออ
1: เปรี่ด้วยนะครับ
0: มาสักครู่ก็ม
1: าย
0: ืนรอแล้วครับจะเติมตัวรุกกับกองกลางเลยครับปรับแก้เกมหน่อยครับสเปนแต่ว่าเกมยังลุยขึ้นมาอยู่ครับ
1: ขึ้นมาทางซ้ายนะครับฟาเบียนรูอิสรอทางซ้ายเติมครับยังไม่มาต้องพาบอลเข้าในไปก่อนโรดรี่ทางกลางครับให้มากูกูระย่ากูระย่าให้ลูกนี่โอ้โหแรงไปหน่อยครับแต่ฟาเบียนรูอิสเสียบเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วว่างแล้วนะครับแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับจ่ายแรงไป
0: คือแกเงื้อเหมือนจะเปิดหยอดเข้าไปครับแต่ว่าจ่ายบอลเรียดนะครับโอ้แต่ว่าน้ำหนักมันแรงไปนิดนึงครับจับไม่อยู่บีเข้ามาลูกนี้ก็เปิดยาวมาก็เสียครับเบลเยียมโอ้ส่งก็มาคล้ายๆกับครึ่งแรกครับ
1: เออรับแน่นๆครับแล้วจริงๆก็โตไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามาได้จังหวะแบบเข้าทำนี่ทีเดียวรู้เรื่องครับเบลเยียมไปแย่งมาได้นะครับทอสซายังอยู่ในแดนตัวเองครับคืนไม่ตั้งกันใหม่เสียงอะไรวะ
0: เสียงไป
1: เหรอเทอะไรหิวด้วยตรงนี
0: ้เออโอ้โหไปเสบียงเยอะเลยอ่ะ
1: มากินยั่วกันซะได้เยี่ยมได้บอลขึ้นมาตรงกลางนะครับรัสกินมิดฟิลด์จากกลาสโกเรนเจอร์สนะครับนิโคลัสรัสกิน ตอซานี่เหมือนจะขยับเข้าไปอยู่ตรงกลางเยอะขึ้นนะครับ
0: เฮ้ย
1: ตำรวจตรวจบุกมาแล้วเว้ย
0: บังมาบังมา
1: เหรอ
0: ไม่ใช่บังโมนะครับนี่บังมา
1: โดกูทางซ้ายครับจีเข้าหาปอร์โร่ให้มันกลางชิงลูกนี้โดกูปาดกลับเข้ามายังไม่พ้นยิงลูกนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้โหใส่เต็มๆเลยครับเบลคายเปอร
0: ์โอ้โหเกือบขึ้นนำครับเบลเยียมครับมาทำกันสวยนะครับจังหวะนี้แล้วก็สุดท้ายดูอีกทีครับโดกูฝากก่อนแล้วก็ขยับไปครับแล้วก็พยายามจะจ่ายนะครับไม่ยิงครับติดนิดนึงแต่ว่าทะลักมาเดอร์ไคเปอร์ได้ซัดด้วยซ้ายครับหลุดกรอบออกไป
1: จังหวะที่หักเข้ามาเนี่ยคูบาซี่สกัดไม่พ้นเลยครับไปเข้าเดอร์ไคเปอร์ซัดตูมเดียว
0: ก็เป็นอเล็กซ์ไบน่านะครับกับฟาเบนลุยส์ครับโดนเปลี่ยนออกตามตำแหน่งครับ
1: ครับ
0: เปดรีครับลงมาเล่นตรงกลางนะครับแทนฟาเบนลุยส์แล้วก็เฟรนตอเลสครับเล่นแทนตำแหน่งของอเล็กซ์ไบน่า
1: ไม่เวิร์กนะฟาเบียนรูอิสกับโรดี้ตรงกลางนะวันนี้นะ
0: ว่ามันก็ฟาเบียนรูอิสก็มีประตูอยู่นะ
1: ครับแต่ดูมันแบบว่ามันไม่ค่อยโฟลว์ตรงกลางนะครับสเปนปรับแล้วครับ10นาทีของครึ่งหลังผ่านดูว่าจะได้ผลแค่ไหนเปรี่แทงลูกนี้ไม่พ้นครับเอ็นกอยเตะทิ้งออกมา
0: แทงไปคนละช่องกับเพื่อนครับเฟิร์สอิมเพรสชั่นไม่ค่อยดีครับเปรี่
1: สเปนเอาบอลกลับมาครองได้นะครับแฟนๆที่ติดตามTikTok ของ FM99 เตรียมนะครับกำลังจะไลฟ์นะบัตรนาว
0: นะ
1: ยังเหรอยังเหรอ
0: ยัง
1: ก็ไลฟ์อยู่คนเดียวฮะก็ไม่ให้พาสเวิร์ดคนอื่นเข้าเข้าได้อยู่คนเดียวเหรอสเปนให้ไปทางขวาครับลามินยามาลยามาลโยกหนีมาครับให้มาตรงกลางเปดรี่ทางขวาครับย้ำกลับไปใหม่ปอโร่เปิดนู่นเลยเสาสาม
0: โอ้โหเปิดลูกนี้ล้นออกหลังไปเลยครับเริ่มจะเข้าสู่ช่วงติดตันซะแล้วครับสเปนหาทางเข้าไม่เจอครับ
1: เบลเยียม
0: สวิตเซอร์นะครับโอ้โหนี่แกสักเป็นแบบปีกมาเลยครับแล้วก็มีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางหน้าอกครับเฮ้ยไอ้นี่ไมค์แกเรตว่า
1: ใครอ่ะ
0: นักเมกันฟุตบอลน่ะ
1: เออใช่เนี่ยในหูบอกเลยไมค์แกเรต
0: ไมค์แกเรตอ่ะ
1: แรมใช่ไหม
0: เพิ่งย้ายมาอยู่แรมเนี่ย
1: อ
0: ื
1: ม
0: นี่ไงมีแอร์ไทม์แล้วเว้ย
1: เอ้ย
0: เอออย่างนี้แหละมีแอร์ไทม์แล้วเว้ย
1: ไม่มีในลิสต์ด้วยนะ
0: ไง
1: แล้วก็เมื่อกี้ถ้าคืนมาเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่รู้จัก
0: โชคดีที่พอดูอยู่บ้างเกมเอล
1: เดี๋ยวฟังในหูว่าเอ้ยไมค์แกเรต
0: ไมค์แกเรตไงนะนี
1: ่ไมค์แกเรตเบลลี
0: ่ไม่ใช่แกเรตเฉยๆเป็นดิเฟนซีฟเอ็นนะต
1: ั
0: วเก่งเลย
1: อย่ามาเปิดเข้ามากูตัวชกหน้าก่อไปโทษกูระยะซ้ำไม่ทันนะครับแต่ว่าจังหวะ2ยังเป็นสเปนเก็บได้ครับโรดรีให้เข้าไปตรงกลางครับโอโมขึงอยู่ครับเปดี้ข้างหน้าแน่นนะครับเปดี้คืนมาก่อนลาป็อกใกล้มาโรดี้เบเยียมก็เดินตามขึ้นมานะครับกูบาซี่ครับคืนไปให้ทางขวายามาวตัวกันเดินคัมเปอร์ครับมีโดกูมาซ้อนคืนมาปอโร่เปดี้เปดี้พาบอลก็เจาะไม่ได้นะครับแน่นไปหมดเอาให้ไม่ดีครับโดนโดกูตัดไปแล้วครับโดกูยึกยักโดนชนความลงไปได้ฟาว
0: พอไปจ่ายพลาดครับเลยมีจะมาสุดท้ายก็เลยต้องตามมาเก็บงานครับวิ่งตามมาแล้วก็เสียฟาวใส่เชลมิโดกูโอ้โดกูแกก็มองข้างหน้าอยู่ครับรอจะแทงเลยครับแล้วมีจะมามาชนจากทางด้านหลัง
1: พี่เชื่อไหมเดี๋ยวโดกูได้บอลเนี่ยต้องเลี้ยงไปใกล้ยามาว่าเอาคืนจะครึ่งแรกโดนไขว้หลบไปที
0: เ
1: งี้ยเสียหน้า
0: จะเปลี่ยน2เลยครับมีลูกากูลงมาด้วยโอ้3เลยหรือเปล่า
1: จัดหนักครับเบนเยี่ยมเดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนนะครับเล่นไปก่อนทางซ้ายครับเบนเยี่ยมให้คืนมาลาสกินลาสกินจ่ายต่อเดอะบรอยจิ้มข้างในไม่ได้นะครับบอลทะลักไปถึงซิมอนเตะทิ้งออกมา บอลตกมาโอโม่ครับกระโดดหนีมาแล้วก็ทางซ้ายมีกูกูเรย่าครับวิ่งเติมขึ้นไปแล้วครับแดนนี่โอโม่พาบอลเลยครึ่งสนาม

มายังไม่ให้นะครับล็อกดึงจังหวะไว้ก่อนแม่พอช้าเลยเบลเยียมลงไปรับกันหมดนะครับฝากข้างในละป๊อกอ้าวชิงลูกนี้ยังได้นะครับกูกุลิยาเปิด

0: 3คนเลยนะครับมีแอ็กเซลวิสเซลครับแล้วก็ลูกากูนะครับที่เห็นครับ
1: อีกคนนี่เบอร์18ไหม
0: ใช่จูกินเซ่ใช่ไหมอ่านถูกปะเนี่ย
1: น่าจะใช่นะ
0: โ
1: อ้วานาเก้น
0: ครับโอ้โหทั้งเกมที่แทบไม่ได้เอ่ยชื่อเลยครับวานาเก้นก็มีท็อตซานะครับแล้วก็เดอะไคเปอร์นะครับออกครับเปลี่ยน3นะครับมีลูกากูครับออกสวิสเซอร์ครับแล้วก็วูกินเซ
1: วูกินเซนี่เป็นกองหลังนะครับดาวรุ่งเลยครับ21ปีเท่านั้นเองครับจับขับจากคลับรูช
0: ก็เล่นแบ็กซ้ายนะครับก็น่าจะลงไปแทนเดอะไคเปอร์ใช่ไห
1: มน่าจะเจอโดนพาทัวร์เหมือนหมดเลยนะครับเปิดยามายิงลูกนี้ครับโอ้โหตัวทุบออกมาโยกเข้าซ้ายยิงดื้อๆเลยครับนอกกรอบเขตโทษ
0: โอ้นี่ดวลกับเซเป็นครั้งแรกครับรับน้องก่อนเลยครับได้จังหวะยิงครับแล้วมียามาแต่ว่ายังติดเซฟครับ16ตัว
1: โจคินเซนี่จำง่ายดีครับลงมาในหัวต้องทองไล่เข้ามาโอโม่พลิกแล้วบอลทะลักมาลั่นไปหน่อยครับโอ้โหเฟรันตอเรสจับบอลแล้วมาเล่นต่อไม่ได้ครับโดกูเก็บได้กระชากจะหนีปอโรเอาไม่อยู่นะครับปอโรแทงมาเอาละครับหลุดขึ้นไปครับลัสกินตรงกลางมีลูกากูครับลัสกินโยนเข้ามาเอาสกัดไม่ดีต้องช่วยกันเตะทิ้งครับโอ้โหลาปอกับโรดี้นะครับเดบอยเก็บลงมาแล้วยิงโอ้โหกับตัวยิงลูกนี้เข้าซองอูนายซิมอนครับ
0: โอ้แต่ว่าทางเบลเยียมมันจะฟ้องว่าจังหวะไปสกัดเนี่ยมันเหมือนแฮนด์บอลนะครับ
1: นี่ครับ
0: โอ้โหลาปอกครับมงแล้วก็ไปติดมือติดแขนครับของโรดรีแต่ว่าลูกนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดโทษนะครับ
1: คือไมเคิลโอลิเวอร์นี่โบกมือเลยครับบอก VR บอกมาแล้วไม่จุดโทษ
0: ก็มันจะคล้ายๆกับเคสแบบที่ตอนนั้นบาเยิร์นป่ะที่เจอกับที่มันสกัดฝั่งตรงฝั่งเดียวกันสกัดแหละ
1: แล้วลูกนี้สเปซไหลมายิงติดโอ้โหตัวเซฟได้ครับเสาแรกโอ้ยซาบาวนะครับวิ่งเข้าช่องมายิงตามน้ำครับห้าหลาเท่านั้นนะครับตรงนั้น
0: โอ้แต่ว่ามุมมันก็แทบจะไม่ค่อยมีครับดูอีกทีครับโอ้โหเซนี่เอาไม่ค่อยอยู่นะครับเนี่ยวิ่งสอดมาครับแล้วก็ได้ซัดโอ้มันติดเท้าของเอ็นกอยด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ติดเซฟครับของติโบคุกตัว
1: คือเมื่อสักครู่เนี่ยยามาให้ไปติดมิเคเล่นะครับบอลมันเลยไปเข้าทางโอยาซาบาวครับสเปนเล่นเตะมุมสั้นมาครับถ่ายเข้ามาตรงกลางปอโร่คืนไบโอโม่ปอโร่เข้าซ้ายไม่ยิงครับปอโร่ล็อกทีหนึ่งให้มาเฟรานตอเรสตัวกับเอ็นกอยไม่พ้นอ้าวเตะสกัดยังไม่พ้นนะครับโรดี้จิ้มคืนมาเปดรี่พาหนีมาก่อนครับเอาสเปนเหมือนจะเร่งขึ้นมานะครับช่วงนี้โอโม่ครับให้ไปทางขวาอย่ามาโดกูต้องลงไปช่วยซ้อนน้องนะครับโยคินเซเคลื่อนไหลมาโดกูไม่ใช่โดกูยามาเข้าไปในเขตโทษโอ้ยงงเว้ย
0: ผิดไ
1: ป
0: ผิดทีม
1: ทีม
0: ผิดทีม
1: โอโมโดเตะล่วงลงไปได้ฟาวครับไมเคิลโดลิเวอร์บอกฟาว
0: มีจะบอกเฮ้ยเสียหายนะครับเนี่ยถือเท้าอ้วนแล้วครับโอ้โห
1: ยิกเหมือนกัน
0: ลากไปอย่างสวยเลยครับไปให้เครดิตโดกูซะกัน
1: เออ
0: โอ้แต่ว่าไอ้โจกินเซที่ดูแล้วลงมานี่เหมือนเป็นบ่อเหมือนกันนะครับ
1: โอ้โหอย่ามาเอาในจี้เลยครับ
0: เออเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ได้นะครับเจ้าแก้วเรามีจะมาไม่อยู่อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วยิ่งนี่ถ้าโดกูต้องลงไปช่วยซ้อนเยอะๆนี่เกมลูกมันก็หายนะครับเอามาอีกแล้วครับอย่ามาเจอโจกินเซนี่บอกผมเป็นบ่อเหรอนี่เป็นไงบางออกหลังไปเลยได้ตังเตะจากประตู
0: นี่ครับความสามารถค่อยอัพขึ้นมาหน่อยครับโยคินเซดูจังหวะนี่จังหวะแรกเลยครับที่โยคินเซเพิ่งลงมานะครับแล้วก็โดนลามินยามาลครับปั่นไปทีว่าก็ติดเซฟครับติโบคุกตัวก็ปัดได้สบาย
1: ๆตัวนี้เล่นบอลโลกเกมที่21แล้วนะใช่ไหมแซงยอริสแล้วดิ
0: ไม่รู้ครับผม
1: อ้าว
0: ไม่มีอะไรเลยผมมีข้อมูลเลยครับ
1: อุตส่าห์ส่งให
0: ้เออผมส่งไปพี่เอ็ดดี้เลยครับ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เออเคยไปยากับพี่เอ็ดดี้ไหม
1: เคย
0: เออ
1: โอ้ยส่งยิก
0: ส่งโอ
1: ้ส่งยิกเลยตะกิดด้วยตะกิด
0: ส่งเป็นเคอรี่เลยเออแล้วก็ไม่ถามสุขภาพเราสักคำ

0: สเปนมาใหม่ครับเปเดรี่ตรงกลางล็อกสักทีหนึ่งโอยาซาบาลให้มากูกุลย่าเนี่ยเปเดรี่ได้บอลเยอะนะครับให้มาโอโมชิงจังหวะเดียวเฟรนตอเรสยังบังได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษไหลเข้าเขตโทษทั้งขวาจะมาเปิดติดยังดักได้นะครับโจกินเซโดกูจะเลื้อยแล้วปูสินเป่าฟาวโอ้โหพวกสเปนโวยกันใหญ่บอกไม่น่าฟาวครับลูกนี้
1: เมื่อกี้คุณบอกเปดี้ได้บอลเยอะแสดงว่าตรงข้ามวาวอ่ะดิ
0: ทำไมฮะ
1: ได้บอลเยอะเลยเขา
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: อ๋อครับข้ามข้ามไปฮะข้ามไปฮะก็เหลือ25นาทีนะเอ้า
0: อ้าวกุกตัวทำไมนะ
1: อยู่ดีก็สุดลงไปครับ
0: โอ้โหเซฟเยอะไปหรือไงฮะ
1: โอ้
0: เจ็บเจ็บสะโพก
1: ตรงสะโพกด้วยเอ้าแล้วแกเจ็บจังหวะไหนเนี่ย
0: โอ้กูตัวบอก
1: เจ็บครับ
0: กูตัวบอกสะโพกขาดครับตอนนี้เอาแล้วเซนเนอร์ลาเมนแล้ว
1: เฮ้ย
0: ฟอร์มแล้วเซนเนอร์ลาเมน
1: มีสิทธิ์จะได้ลงมาครับ
0: โอ้โหกล้องนี่ก็ถ่ายกองเชียร์นี่ช้อนหน้าดูเห็นคนจมูกถ่ายช้อน
1: คือหรือว่าเจ็บจังหวะนี้เหรอพุ่งปัดเนี่ยนะ
0: อาจจะปึดขึ้นมาก็ได้นะครับไม่แน่ใจมีหลายจังหวะเหลือเกินนะครับกูตัววันนี
1: ้กูตัวแกเซฟเยอะครับวันนี้นี่ครับแล้วก็สุดลงไปเลยครับ
0: ต้นขาซ้ายนะที่จับจับอยู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้ยออกเลยเปล่า
1: เลยครับ
0: โอ้โห
1: ดูแล้ว
0: อ๋อพัก
1: อ๋อพัก
0: ตกใจด้วยว่าออก
1: โอ้โห
0: ไฮเดซันเบรกนะครับอ้าวก็ย้ำอีกทีนะครับกับกิจกรรมของเราไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับก็มีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านแล้วนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดก็ Mcot Superfan นี่ถูกสุด20บาทเท่านั้นเองรับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับลุ้นของรางวัลเป็นรางวัลที่1เป็นรถตู้อเนกประสงค์นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัล นะครับประมาณ 1.6 ล้านจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัล นะครับตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลรางวัลรวมมูลค่า 2.6 ล้านนะครับติดตามรายละเอียดติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงตีหนึ่ง45นาทีของวันที่20กรกฎาคมหรือว่าก่อนนัดชิงนั่นเองนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอผลนะโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับนะฝากพอไปปริ้นมาใหม่ด้วยนะเลือนหมดแล้วฮะเลือนหมดแล้วใช้เยอะ
1: โอ้แล้วเป็นตรงแบบไอ้สโลแกนด้วยนะ
0: โซฟายสเตเดียมนี่อลังการงานสร้างเลือนนะ
1: ก็สนามของไอ้เวย์แรมนี่แหละ
0: ครับ
1: แรมกับชาร์เจอร์ใช้ร่วมกันเพิ่งสร้างไง
0: คือนักข่าวไทยที่ไปนี่ก็อลังการเนี่ยตื่นตาตื่นใจกับสนามของอเมริกันมากนะคือแต่ละที่นี่แบบทันสมัยใหญ่โตมโหฬาร
1: คือพวกของอเมริกันมันก็ต้องสร้างใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไม่สร้างใหม่ทีมมันก็ย้ายหนีเมืองไป
0: คือสนามบอลโลก94นี่ไม่เหลือให้ใช้เลยนะ
1: ไม่
0: มีเลยนะโรสโบยังอยู่แต่ไม่ใช้แล้ว
1: จริงมันก็30กว่าปีเองนะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะ30กว่าปีเองคือแต่ถ้าไปเทียบแบบเม็กซิโกยัสเซกาเงี้ยก็ยังของเดิมอยู
0: ่แต่ว่ามี
1: รีโนเวทบ้าง
0: อาเซกานี่ตั้งอายุ60นะแล้วก็เพิ่งรีโนเวทเสร็จก่อนบอลโลกนี่เอง
1: ใช่แต่ว่าของเนี่ยถ้าเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลก็ส่วนมากสร้างใหม่ๆแป๊บๆเดี๋ยวก็สร้างใหม
0: ่อย่างสนามตอนปี94เงี้ยไอ้ปอนแตกซินเวอร์โดมอะไรเนี่ยทุบไปแล้วนะ
1: ใช
0: ่สแตนฟอร์ดสเตเดียมที่บราซิลเล่นบ่อยๆปีนั้นนี่ก็ไม่มีแล้วนะทุบสร้างใหม่ไปแล้ว
1: ทุบทิ้งไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วสนามมันก็ทันสมัยไงจอเจอแบบโอ้โหเยอะมากอะ
0: จ จอใหญ่เท่าบ้าน
1: คือสร้างมาแบบเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มเนียวอ่ะเขาจัดคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ด้วยนะ
0: อย่างที่ LA นี่ก็แหมจอมอนิเตอร์จอโค้งเป็นวงแหวนเลยแต่ว่านี่ใช้นัดสุดท้ายแล้วนะครับรอบรองนี่จะเตะที่แอตแลนต้ากับที่ดัลลัส
1: ใช่ใช
0: ่สองนัด
1: ผมก็ยังไม่ได้รู้หรอกครับแต่ใช่ไปก่อน จะได้เราจะได้ดูฉลาดหน่อย
0: เหรอโรดี้หยอดก็ไม่ได้เกตโทษนะครับกุลยามงโอ้โหเฟลาตอเลสครับแดะเป็นสับอานิกรต้องมึงแดะตัวมงลูกนี
1: ้โอ้ย
0: โอ้แล้วไม่ไหวนี่ครับคุณตัว
1: ก็เสร็จแล้วลำเบนครับต้องลงสนามมาแทนนะครับทีโบคุกตัวครับพยายามจะกัดฟันสู้ได้อีกแป๊บหนึ่งครับสุดท้ายก็ต้องวิ่งออกมาครับโอ้แล้วจังหวะก่อนนั้นก็สเปย์นะครับคูคูเรย่าหม่งตั้งเข้าไปตรงกลางแล้วก็เป็นเฟรนาโตเลสครับกระโดดหม่งแต่ว่าข้ามคานออกไปโอ้นี่ทีโบคุกตัวแกก็เหมือนร้องไห้ครับ
0: คือก็
1: จะเฮ้ย
0: ไม่เพนเดอร์อะไรอ่ะไม่ใช่ลาเมนเหรอ
1: น่าจะเป็นเพนเดอร์ลาเมนมั้ง
0: อืมนี่ไง
1: ลาเมน
0: เพนเดอร์อะไรวะคือชื่อกลาง
1: กราฟิกเขาขึ้นผิดไอ้โอมือ3ไม้เพนเดอร์ตกใจกราฟิกขึ้นผิด
0: ก็เห็นชัดๆว่าลาเมนเดิน
1: ต
2: กใจหมดเลย
1: นี่ครับ
0: คือกุกตัวเนี่ยมันถ้าเข้ารอบมันก็ไม่รู้เล่นได้รอบรองหรือเปล่านะครับ
1: แกน่าจะแบบอาจจะปิดฉากแล้วด้วยเพราะอายุ34แล้วไง
0: เล่นบอลโลกมา3สมัยนะ3 4 4เลยดิใช่ไหมตั้งแต่2014เนี่ยถูกตัว
1: น่าจะใช่นะผมใช่ไว้ก่อนแหละฮะครับ
0: กับตื้อๆไปเหมือนกันนะครับเกมรุกสเปนในช่วง10นาทีที่ผ่านมา
1: คือโอกาสจะไปยิงในกรอบเขตโทษแบบถนัดถนีมันก็ยังไม่ค่อยมีนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเยี่ยมนี่แน่นมากครับแน่นเป็นเหมือนพุงหยองเลย
0: โอ้โหปึ้งกินครัวซองมาด้วยเมื่อกี้ดิ
1: เหรอ
0: ยิงกาแฟ
1: ผมก็ยังมีครัวซองซื้อเมื่อเช้าอ่ะ
0: นี่เขาขึ้นกราฟิกมาแก้ตัวแล้วเมื่อกี้ผิดโทษที
1: ครับ
0: เมื่อกี้วงเล็บซอรี่มาด้วยข้างหลัง
1: ไม่มี
0: เหรอ
1: ขึ้นแก้เฉยแต่มันก็ผิดบ่อยนะครั้งนี
0: ้
1: กราฟิกของฟีฟ่า
0: ไมค์เพนเดอร์บอกเหรอผมลงเหรอจะรีบเปลี่ยนชุดเลยเอาสเปนลุยขึ้นมาครับทางขวายามาเจอจัวคินเซครับยามาเปิดขวาลูกนี้หลุดออกไปเยอะ
1: ก็เริ่มจะประกบติดได้ดีขึ้นนะครับจัวคินเซ
0: จะเริ่มจับทางได้นะ
1: สองจังหวะแล้วนะครับที่สามารถหยุดลามินยามาลได้นะครับกระชากไปได้เปิดก็จริงแต่ว่าก็โดนบางทางเอาไว้ครับเปิดแล้วก็ปีนออกหลังไปครับโลคุกตัวก็หมดหน้าที่แล้วครับมีปัญหาการบาดเจ็บ
0: ออกไปนั่งคุยกับท็อตซาแล้วส่วนเซนเนอร์ลัมเมนส์นี่เพิ่งจะเกมที่3นะกับทีมชาติชุดใหญ่
1: ใช่ครับ
0: มีคุกตัวขวางอยู่ในใครก็ได้ลงไม่เยอะอยู่แล้วครับประตูเนี่ย
1: คือลัมเมนส์นี่โหจริงๆมาอยู่ทีมไหนก็มีลุ้นเป็นมือหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ด้านมาอยู่เบลเยียมครับ
0: เหลืออีกไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับเกมนี้ต่อเวลาไหมวะ
1: มีสิทธิ์อ่ะ
0: โอ้เอาดำโอโม่ครับแทงมาจับบอลไม่อยู่ครับโอ้ยบอลมันย้อนหลังครับโอโยสบาวไม่ได้ยิงเลยมาใหม่ครับสเปนปอโร่ให้ไว้แล้วมันยามาเจอตัวก็คินเซกแล้วครับให้มาปอโร่ก็ข้ามหลอกอีกแล้วครับขยันข้ามหลอกกันเลยสเปนเฟรนตอเลสนะครับ
1: โอ้ไอเดียดีนะครับเฟรนตอเลสข้ามหลอกแล้วก็ขยับไปตรงพื้นที่ว่างครับมูเยสบาวจะชิงคืนมาให้แต่ว่ามันไม่ค่อยแม่นนะครับบุกต่อครับสเปน
0: เปดี้ให้มาโอโม่หัวกะโหลกนะครับหน้ากรอบเขตโทษโอโม่ไม่มีจังหวะยิงครับยามาวยิงติดบล็อกแหมยืนติดเลยครับยามาวจะยิงฝ่าก็มาก็ไม่ผ่านตอนนี้นี่เก็บบอลได้หมดแล้วนะครับสเปนโรดรี่ให้มาควายอีกแล้วธรรมดาไม่เป็น
1: โอ้ยส่งธรรมดาตรงก่อนเถอะพ่อเอ้ย
0: โอ้เฟลาตอเลสแหมเอาเบียดเยี่ยมตักมาทางขวาครับกาซานเปิดโด่งขึ้นหน้ามาเลยครับลูกากูโอ้โหโดนบอลบ้างยังเนี่ยพ่อ
1: ยังฮะ โอ้โหลงมาแกวิ่งไปวิ่งมาอยู่ด้วยครับ
0: แต่ประมาทไม่ได้นะแกยิง3นัดแล้วนะบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ใช่
0: สำรองล้วนๆนะครับก่อนหน้านี้นี่มีสำรองคนเดียวที่ยิงมากกว่าแกในบอลโลกนะคือโรเจอร์มิย่านะครับยิง4ลูกปี90
1: เนี่ยเนี่ยคุณทำให้ผมดูแย่อีกแล้วเนี่ยข้อมูลเยอะ
0: ผมก็ส่งให้คุณในไลน์แล้ว
1: โอ้คุณภาษาอังกฤษมันอ่านยาก
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้นี่คุณบอกว่ากำลังจะบอกให้ผมแปลให้ด้วย
1: เออทำไมคุณไม่ให้แบบมาแบบพอดีคำอ่ะ
0: เหรอเหรออ้าวลัวกูครับชนครับน่าจะเป็นกูบาซี่นะใช่ไหมโอ้โหเดินจับเอาเป็นลาป๊อกเลยครับเดินจับจมูกป้อยเลย
1: สีหน้าเริ่มเครียดแล้วครับแล้วฟูเอนเต้โอ้โหดิปะทะกับลูกากูครับโอ้โหลูกูอัดไปแล้วก็สะบัดหนีไปอีกโอ้โหคนดู 70,492 คนนะครับฟูเฮาม
0: ันเพลงอะไรวะฟูเฮา
1: ฟูเฮามันเป็นในนี่เปล่าม
0: ันเป็นละครมันมีเพลงประจำเลยใช่ไหมเลนนะเลน
1: หรอไม่รู้ผมรู้แต่ว่าไอ้ไพ่โป๊กเกอร์ฟูเฮาอ
0: ่
1: ะ
0: คิดไปคนละเรื่องกันเลยวะฟาวครับเปดี้โดนเตะครับวิโซเตะร่วงเลยลูกนี้โอ้โห
1: โซนี่อายุ37แล้วนะครับ
0: อยู่จิโรน่านะตอนนี้นะวิโซเอาครับลามินยามาลครับทางขวาก่อเกโทษโยกเข้าซ้ายตอกส้นปอโร่เติมขึ้นมาหักเข้ามาดักได้ครับรัสกินให้โดกูปายแล้วโดกูหนีเปดี้ไปคนครับมีโอซาบาวิ่งมาฟังมาบังครับมันไปข้างหน้าไปเลยโอ้โหเขาเท้ากันดีล็อกมาครับให้ไปลัสกินวนทีหนึ่งโดนเตะร่วงได้ฟาวปอโร่นะครับไปฟาว
1: โอ้แต่ว่าคือโดกูเวลาครองบอลได้ก็จริงมันเจอสเปรลุมหลายคนนะครับมันไปข้างหน้าไม่ค่อยได้ครับก็ต้องรอเพื่อนเติมมาช่วยก็เหลือไม่ถึง15นาทีครับไม่รวมช่วงทดอย่าง 1-1 อยู่นะครับ
0: แต่สเปนนี่ต้องระวังนะครับบทเรียนครึ่งแรกนี่มีให้เห็นมาแล้วนะครับขอทีเดียวครับเบลเยียมนี่ยังไม่ได้ยิงครึ่งหลังเบลเยียมยังไม่ได้ยิงเลย
1: ใช
0: ่สถิติยิงเท่าเดิมเลยนะครับ
1: ดูแทบจะไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายเลยมีก่อนนะเนี่ยที่โดกูคัทแบ็กกลับมาใช่ไหมได้จบป่ะจังหวะนั้นน่ะ
0: โอกาสเกมบุกน้อยมากครับเบลเยียมครึ่งหลังเนี่ยเปิดซ้ายก้อยไหมแล้วครับอย่าเมาเซมงออกมาเข้าทางโรดรีนากอเพโทนะครับตากออกมาซ้ายกูกูเลย่าคืนมาเปดรีโรดรีค่อยๆตีโอบเข้าไปนะครับปอโร่ให้ไปอย่าเมาคืนมาโรดรีถางมาครับทางซ้ายเปดรีแน่นไปหมดเลยครับทางออกไปขวาอย่าเมาปอโร่อย่าเมาโยคินเซนะครับขวางอยู่ไม่ผ่านครับโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไง
1: นี่แย่งมาจากเท้าเลยครับแต่ว่าเตะขึ้นหน้ามาลูกูเก็บบอลไม่ได้ครับ
0: โยคินเซบอกจะผ่านพี่แหละน้องมันอายุ21นะแต่เรียกน้องอย่าเมา19 18 19เองอ้าวหมายอีกครับสเปนโอโมแทงต่อเฟรานตอเลสเกี่ยวให้โอยาซาบาลขวาเอาไว้ขวานะครับจะมาชิงจังหวะเดียวกันไม่พ้นครับโอ้โหเฟรานตอเลสจะแตะให้นะครับแต่ยังโดนดักเอาไว้ได้โดกูไปแล้วโอ้โหเลี้ยงไปเข้าเหลี่ยมอ้าวสินเป่าโอ้โหฉุนกึกเลยปอโร่
1: โอ้ปอโร่ก็พยายามจะบอกว่าเบียดไหลต่อไหลนะครับอ้าวเปลี่ยนตัวครับสำหรับทีมชาติสเปนนะครับนิโกวิลเลียมครับจะลงสนามมาดูอีกทีครับจังหวะฟาวก่อนหน้านี้นะครับเบียดแล้วก็ชลวิทย์โอกูครับร่วงไปยาสบาวครับโดนเปลี่ยนออกเป็นนิโกวิลเลียมลงนะครับก็วิลเลียมน่าจะมาลากเลื้อยทางซ้ายนะครับแล้วก็ให้เฟรนตอเลสนะครับขยับไปเล่นในตำแหน่งของยาสบาวแทนพูดจริงก่อนหน้านี้ที่ลามิยามาวนะครับพยายามจะชิงกับเฟรนตอเลสเนี่ยหลุดด้วยนะครับแต่ว่าเฟรนไปจ่ายเบาไปหน่อย
0: แต่ต้องชมเซนเตอร์ของเบลเยียมวันนี้นะยืนกันตำแหน่งดีนะครับแล้วก็สกัดจังหวะอันตรายได้หลายครั้งโดยเฉพาะเอ็นกอยนะครับ หมายครับสเปนอย่าตายฝั่งเดียวแล้วตอนนี้ปอโร่ให้ไปลามินยามาเอาทางขวาโรดรีเปรีครับให้มาทางซ้ายนิโกวิลเลียมส์ได้บอลแล้วจี้จี้สับเข้าซ้ายเปิดลูกนี้ไม่ฉลับด้วยครับเตะจากประตูครับหลุดออกไปเยอะ
1: พยายามจะเลี้ยงท้าทายนะครับแล้วก็กระชากไปเปิดครับแต่ว่าก็หลุดออกไปครับ
0: ใครมั่งแล้ววะเนี่ย
1: ใครแล้วเนี่ยพวกดาราเลยหรือเปล่า
0: คอร์ทนี่เลิฟเหรอ
1: เหรอไอ้ภรรยาของ
0: เคิร์ตโคเบน
1: นะ
0: โอ้โหคอร์ทนี่เลิฟครับมีเกมเมริโน่บอกเมื่อไหร่ผมจะได้ลง
1: แต่ว่าแกก็ลงมาเป็นทีเด็ดได้เหมือนกันนะครับมิเกลเมริโน่จังหวะสอดไปทำประตู
0: คือแก
1: โอ้โหลูกกูแกไม่ได้บอลเลยครับ
0: คือเมริโน่เนี่ยแกให้สัมภาษณ์บอกว่า
1: อ้
0: าวไปแล้วครับเดอะบอยโอ้โหตึงแล้ว
1: สกิลแล้วประธานนะครับอย่างนี
0: ้เบลเยียมนี่เปลี่ยนไปแล้ว4นะครับ
1: ยังลุกขึ้นมาได้ครับเควินเดอะบรอย
0: เดี๋ยวโคต้าเปลี่ยนอีกคนเดียวนะครับเบลเยียม
1: ทีจ่ายเสียครับก็เลยต้องทำเป็นเจ็บหน่อย
0: แก่เขินนะ
1: แก่เขินนะ
0: กาซันเย่บอกผมดังเบี้ยวนะครึ่งแรกผมยังไม่ออกเลย
1: เออแล้วกล้องก็ไม่ได้จ่ายไปได้แล้วนะไม่รู้แกเป็นยังไงบ้างครับครึ่งหลัง
0: เลือดหยดน่ากลัวน่ากลัวนะหยดติ๋งๆเลยแบบ
1: นี่เนี่ยอาซิมลักมัน
0: อ
1: ะที่โดนหมัดเลนอกลูอิสเลยโอ้โหเลือดทะลักแบบ
0: ก๊อกแตกเอาสเปนขึ้นทางซ้ายครับกูเลยยากเกี่ยวลูอิสยังไม่ออกนะครับไอมาเปดี้เปดี้จะไปทางแคบนิโกวิลเลียมคืนมาเปดี้แตะต่อหมุนยังได้นะครับคืนมาหน้าก็ไปโทษโรดรี่ข้ามเอาไปขวาเลยครับอย่ามาอย่ามาเปิดดื้อๆติดวิเซอร์ดักไว้เดอะบรอยให้ไปทางซ้ายโดกูตอนนี้จะโตดิมองหาโดกูอย่างเดียวลาสกินครับโอ้โหข่าวช้าไปเตะใส่กูบาซี่ครับฟาว
1: ล์ถึงบอลก่อนครับสเปนกดบอลเล่นเร็วเลยครับ
0: โอโมให้ไปทางขวาครับย้ำไปที่ลามินยามาครับปอโร่ให้โรดี้ข้ามออกมาซ้ายนี่ก็วิลเลียมส์มีกัสตานตามมาบังนะครับคืนไปเปดี้หยอดเข้าไปในเขตโทษดูครับมีตัวซ้อนตลอดนะครับนิโกวิลเลียมส์เล่นไม่ได
1: ้หยอดไปก็ตรงนั้นมันมี2คนด้วยนะครับมีกูกูเลย่าด้วยอ้าวมาแล้วครับ
0: เล็กซิสเซเลเมเกอร์ครับ
1: เพิ่มความยากในการเรียกชื่อเข้าไปอีกครับก็ยืนรออยู่นะครับจะเปลี่ยนตัวครับสำหรับทางเบลเยียมไม่รู้จะแทนเควินเดอบรอยหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เหมือนมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่8นาทีสุดท้ายครับไม่รวมช่วงทดโอ้โหเพื่อนไม่รักเลยครับลูกกูครับเปิดข้ามหัวแกไปอีก
0: คือต้องไปรอเข้าฮอตข้างหน้าเนี่ยครับคือแต่เกมเบลเยียมมันไปไม่ถึงข้างหน้าครับสเปนมาใหม่โรดรีตักข้ามลายลูกนี้เกี่ยวลงในเขตโทษว่าบอลมันสะดุดหน้าแข้งครับแล้วมียามาอดยิงเลยครับโอ้โหเอาชนะโยกินเซไปแล้วนะครับ
1: โอ้วิ่งแซงไปแล้วครับแต่ว่าจังหวะดูดแล้วลูกมันมาโดนนักแข้งตัวเองนะครับดูจังหวะออกตัวโอ้โหกำกึ่งครับเหมือนจะไม่ล้ำนะครับเนี่ยดูดแล้วมันโอ้มาติดเท้าขวาตัวเองครับ
0: เอาซ้ายจับลงครับบอลมาโดนนักแข้งขวาเอาแล้วโอ้โหอูไนซิมอนออกมาเล่นนอกเขตบอลไปเข้าทางเดอบรอยนะครับจะยิงไกลครับโชคดีไปติดผู้เล่นสเปน
1: มาช่วยขวางไว้ได้นะครับสเปนก็พยายามจะฟ้องว่าไม่ฟาวหรือไงครับไมเคิลดูรู้ว่าบอกอย่าลืมเลยครับโอ้เป็นกรรมการมวยปั้ม
0: มิสเตอร์อาเบะวันนี้นี่ยังไม่ได้ผนึกกำลังประสานงานกับจะเลดีเลตเท่าไหร่นะยังไม่มีช็อตต้องไปดู VR นะครับ
1: วันนี้ก็ถือว่างานไม่ค่อยเยอะนะครับไมเคิลดูรีเวอร์
0: แจกไปเหลืองเดียวเองมั้งเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เห็นไหม
1: แล้วก็มีเจ็บลำตัวนิดหน่อยครับจังหวะไปชนกับดานิโอโม
0: ่ obstruction ลาเมนส์ครับพ่ายมาเอ็นกอยเบลเยียมพยายามจะเซตขึ้นมาบ้างครับลัสกินให้มากัสตานทางขวาครับลัสกินไปรับบอล ลูกนี้ปิดเซลก็เสียบอลไปดึงโอ้โหดึงไงท้องเลยลูกนี
1: ้นี่ครับชักใบเหลืองออกมาเลยครับไมเคิลโนเลเวอร
0: ์
1: เดือบร้อยครับโดนใบเหลืองไป
0: โอ้โหดึงลูกนี้นี่เสียบุคลิกมากเลย
1: บุคลิกฮะโ
0: อ้เวลานตอเลสหงายท้องไปเลย
1: นี่ก็ดีแมนซิตี้ด้วยกันเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดือบร้อยก็ส่งสัญญาไปที่ข้างสนามครับไม่ไหวครับเควินเดือบร้อย
0: เล่นได้85นาทีครับเกมนี้ตึงๆมาตั้งแต่สัก10นาทีที่แล้วเลยนะครับเล็กซิสเซเลเมเกอร์ครับลงมาเล่นแทนมีดูเข้าปากกว่าชิคาโกเดกาไลเลอร์นะ
1: ใช่ระวังลิ้นพันกันนะครับ
0: ครับสเปนจะเปลี่ยนด้วยครับ
1: สเปนก็แล้วเจเมื่อกี้มายืนบังอีกดานิโอโมครับโดนเปลี่ยนออก
0: เอาเบอร์6
1: มิเกลเมลิโน่ครับลงไป
0: เมลิโน่ครับคือแกให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แล้วกับโปรตุเกสแกบอกว่าตอนแกวอร์มอยู่ข้างสนามเนี่ยแกส่องแล้วนะแกจินตนาการเร็วเดี๋ยวลงไปฉันจะทำอะไรบ้าง
1: ครับ
0: แกบอกไอ้วิ่งเลาะลายลูกที่ยิงโปรตุเกสปกติแกไม่ทำนะ
1: เหรอ
0: เออแกนึกตอนนี้วอร์มอัพอยู่นั่นแหละเอาสเปนหน้ากองไปโทษปาโลยอดมากมันโด่งไปหน่อยครับโอ้โหขึ้นไม่ถึงอมาริโน่บอลยังมานะครับนิโกวิลเลียมกูเลย่าให้ไปเบดดี้โรดรีออกไปขวาอย่ามาแต่จังหวะเดียวให้ปอโลชิงขึ้นอย่ามาแม่เป็นล็อกเข้าซ้ายก็มีเบดเยี่ยมขวางอยู่2คนไม่ยิงขวาครับอย่ามา
1: โอ้ก็อยากจะดึงมาเข้าซ้ายข้างถนัดนะครับแต่ว่าพอดึงมาเข้าซ้ายนี่ก็เป็นเหลี่ยมผู้เล่นเบลเยี่ยมพอดีโอ้ลุยต่อครับตอนนี้สเปนเล่นหนักแล้วครับ
0: ออกมาซ้ายครับนิโกวิลเลียมส์วิลเลียมจีเข้ามากาสตานวิลเลียมเปิดเข้าไปโดนเตะทิ้งออกมาอีกครับเอ้าโอ้ยลูกกูชนเข้าไปละเนระนาดไหลไปเหมือนกันนะครับแต่ว่ากัวซี่ถึงก่อนครับคืนให้อูนายซิมอนเปิดออกมาทางซ้ายครับลาป็อกให้มากูกูเลย่ากำลังจะเข้า3นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมทดเจ็บต่อเวลาแน่ตีห้าเลยวันนี
1: ้เฮ้ยน้ำเสียงเข้าไปดูท้อแท้
0: เหรอสูเลย่าครับเฟรดี้กูบาซี่ครับขึ้นมาเองยิงลูกนี้ละเมตบออกมาซ้ำเข้าไปแล้วครับโอ้โห2-1ครับสเปนขึ้นนำครับนิโกวิลเลียมครับโอ้โหแล้วประตูนี่สเปนได้2ลูกนี่เหมือนกันเลย
1: โอ้โกเบลเยียมครับแม่ลูกยิงไกลครับของเปากูบาซี่ครับตรงตัวนี่แหละครับแล้วก็กระชอกออกมาครับแม่จะบอกตัวเดี๋ยวต้องดูว่าใครเป็นคนซ้ำนะครับเพราะว่าก
0: ล้องจับนิโกวิลเลียมใช่ไหม
1: กล้องจับนิโกวิลเลียมครับแต่ว่านี
0: ่
1: มิเกลเมริโน่แกวิ่งดีใจไปก่อนแล้วครับ
0: หลอกยันกล้องครับ
1: แต่ว่าไม่มีใครมาดีใจกับแกเลยครับ
0: แม่แกต้องปล่อยให้แกมาวิ่งวนมุมธงเลยท่าประจำแก
1: โอ้เดี๋ยวดูนะครับโอ้แต่ว่ามาได้ประตูขึ้นนำช่วงนี้ครับนาที88ครับนี่ครับต้องชมเลยครับจังหวะยิงไกลของเปากูบาซี
0: ่คือ
1: ลูกให้มันเข้ากรอบได้นะครับลูกมันแรงครับแล้วก็เซนาร์ลเมนปัดออกมาเข้าทางพอดีครับ
0: พวกเกมลูกไม่ทำครับกูบาซี่ขอเองแล้วมือคือมันตกพื้นหน้าลาเมนสวัสดีครับล้มตัวไปทุบนี่เอาไม่อยู่ครับกระชอกออกมา
1: คือเหมือนลาเมนแกตั้งใจจะรับครับลูกนี้
0: แล้ว
1: ก็กระชอกมาครับ
0: เมริโน่กับวิลเลียมเข้าพร้อมกันถ้าเป็นเมริโน่เป็นคนแปรเข้าไปนะครับ
1: แต่ว่าเป็นเมริโน่เนี่ยจมูกเร็วนะครับเนี่ยเข้าไปแปรดูครับกระชอกมาแล้วก็เหมือนมาตั้งให้เลยครับเนี่ยแล้วก็โดนซ้ำอีกแล้วครับเบลเยียมมิเกลเมริโน่ครับโอ้แกลงมานี่ทีเด็ดประจำครับโอ้นี่ครับ
0: นัดที่แล้วนี่90บวก2ใช่ไหมโ
1: อ
0: ้นัดนี้นาที
1: ประมาณ88ครับ
0: 88ครับขึ้นมาประตูที่12ครับในนามทีมชาติของมิเกลเมริโน่นะครับ
1: คือแกก็คือก็เป็นจุดเด่นของมิเกลเมริโน่อยู่แล้วครับ
0: โอ้โหกองฉับลาเมนส์บอกทำไมต้องเป็นตัวเหลา
1: โดนด่าแน่ไมค์เพนเดอร์ลงดีกว่าครับ
0: เออ
1: เอา
3: โอ้ละเมินแต่ว่าก็มันก็ยากนะครับลูกนะเพราะมันตกพื้นข้างหน้าพอดีครับ
1: ลูกยิงมามันลงพื้นครับโอ้แกบอกบัวซี่ก็ยิงดีครับโอ้นี
3: ่ยิงต่อกัน2นัดเนี่ยแค่นี้ก็ขึ้น
1: อ
3: ่ะแค่นี้ก็ขึ้นเลยเตะดู
1: อยากขึ้นน่ะ
3: โชว์กราฟิก
1: โชว์กราฟิกหน่อย
3: เอาละครับเวลาที่เหลือเนี่ยเบลเยียมเอายังไงครับคือตลอดทั้งครึ่งหลังนี่รับอยู่ข้างเดียวนะครับตอนนี้ตามหลังแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวต้องดูทดเท่าไหร่นะครับครึ่งหลังเนี่ย7นาที
1: แต่ว่ารูปเกมก็เป็นสเปนนะครับดูดีกว่าชัดเจนจริงๆนะครับ
3: เดลาฟอนเต้นี่ถอดเน็กไทนะครับแต่ไม่สอดสูตรนะ
1: ก็ต้องยังมีมาดอยู่นิดนึงโอ้แล้วดูลูกากูครับแกลงมาไม่โดนบอลเลยครับเพื่อนก็เปิดข้ามหัวไปข้ามหัวมา
3: คือก่อนหน้านี้แกลงสำรองเนี่ยมันจังหวะแรกๆนี่มันมีเหตุการณ์มันได้ตลอดนะเกมไหนที่แกลงมาสัมผัสแรกยิงเลยอ่ะ
1: ใช่
3: ใช่ไหม
1: แต่นี่มันลงมานี่ยังไม่ได้สัมผัสอะไรเลยครับ
3: สัมผัสแต่ตัวกองหลังครับเอาเบลเยียมต้องลุยแล้วครับแบดดันมิเคเล่ขังหน้าไปไม่ได้ครับจ่ายไปเอาควายลูกนี้โดกินเซครับพายไปโดกูให้มาข้างในเดคาตาลเลอร์คืนโดกูจวนตัวโดกูคว่ำไปแล้วครับมาลาก็ไปโดนมือครับโอ้ไมเคิลโอลิเวอร์เป่าแฮนด์บอลไปอีก
1: มาได้ฟาวครับเซรามิโดกูล้มลงไปแล้วก็มือไปโดนบอลครับคือเบลเยียมตัวนี้มันก็เหมือนคิดอะไรไม่ออกก็ต้องฝากโดกูอย่างเดียวครับซึ่งหลายๆจังหวะเจอสเปนลุม 3-4 คน
3: นี่เข้าไปรอในกรอบเขตโทษแล้วบอมแล้วโอ้กาบีไม่ได้ลงเลยครับ
1: ติโบคุกตัวครับถ้าตกรอบครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับในฟุตบอลโลก
3: ปีนี้34นะคุกตัว
1: ใช่
3: แต่ประตูอาจจะยังพอไหวนะข้างหน้า
1: ได้อยู
3: ่นะ
1: แต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันก็มีเซนเนอร์ลัมเมนมีอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าฟอร์มตกลงไปก็ไม่แน่จะลุ
3: กแต่ลูกนี้โดกูครับให้มาโอ้ไดซิมอนออกไปทำไมครับเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหโชคดีนะไม่ถึงลูกากูครับนี่หลบไดซิมอนไปแล้วนะครับแต่ว่าลาปอก็สกัดได้ครับโอ้โหเซเลมาเกอร์เกือบไป
1: โอ้โหนี่เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับมาอยู่ดีก็หลุดมาเลยครับเซเลมาเกอร์แล้วหลบไดซิมอนไปด้วยครับทางซ้ายครับแล้วก็พยายามจะเปิดเข้ามาโอ้โหสกัดได้ครับลาป๊อก
3: คำถามเดียวอูเนซิมอนออกไปทำไมครับพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่แก
1: ชอบออกไปเมื่อก่อนอันนี้แกก็ออกไปทีไงแล้วโดนเดบรอยยิงไกลอ่ะ
3: มันอยู่ทางซ้ายของกรอบเขตโทษเลยแกออกไปนู่นเลยครับโดนแตะหลบไปดึงหงายลงไปโดกูได้ฟาวเอาละครับฟรีคิกหน้ากรอบประมาณสัก45หลานะครับกลางสนาม
1: คือจริงก็อูเนซิมอนนี่มันก็มีคนเรียกร้องว่าได้เป็นดาวิดลาย่าตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วนะ
3: ครับ
1: แต่เหมือนโค้ชเขาก็ชอบอูไนซิมอนนะครับ
3: นี่ลาปอกโดนใบเหลืองไปคนนะครับ
1: ก็ทดผ่านมากำลังจะ3นาทีแล้วครับเซเลมาเกอร์นะครับจะเปิดฟรีคิกไปครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นทีเด็ดของเบลเยียมนะครับอูไนซิมอนเนี่ย
3: เอาเซเลมาเกอร์ครับยอดก็ไม่ได้เคยโทษลูกากูขึ้นลูกนี้ขวิดลงมาบอลตกหน้ากรอบแล้วเก็บได้สเปนไปแล้วครับเปดี้จิ้มออกไปขวายาวไปหน่อยครับโอ้โหโยคินเซครับเฝ้าหลังบ้านอยู่เตะทิ้งออกไป
1: โอ้น่าเสียดายจังหวะโต้ตรงนี้ครับมากันเพียบเลยครับสเปนแต่ว่าเปดี้จ่ายไม่เนียน
3: โอ้เมริโน่ครับรอเลยนี่ปีนี้นี่จริงๆนี่เขาเจ็บยาวด้วยนะใช่ไหม
1: ใช่
3: เรียกความฟิตท้ายซีซั่นนี่เองนะครับที่กลับมาลงสนามได
1: ้นี่เป็นพ่อแม่เนี่ย
3: เหรอไม่รู้เหมือนกัน
1: ใส่เบอร์6ด้วย
3: เหรอฟังในหู
1: ไม่พูดอะไรเลยอ่ะ
3: พูดจะไม่ได้ฟัง
1: เอาโ
3: หกําลังคุยกับคุณอยู่ไง
1: ผมก็รอความหวังจากคุณเลยนะ
3: เหรอ
1: เออนึกว่าฝรั่งเขาจะมีข้อมูลอะไรมั้ย
3: กําลังพูดกับพี่อยู่ไงเมื่อกี้นี
1: ้เราก็แบบคล้ายๆว่าเวลาพูดแล้วมันจะฟังไม่ได้
3: ไม่สามารถแยกประสาทได
1: ้ใช่
3: ทดไปกำลังจะ4นาทีครับเหลืออีก3บอมแล้วเบลเยียมเอ๊ะไม่ได้ดิต้องไม่เชียร์ให้มันต่อเวลา
1: เออ
3: ละไม่ได้มันต้องไปตามบอลครับบอลเป็นไงแล้วมันก็เอาวิเซอร์หาบอลไม่เจออีกนี่ก็วิลเลียมส์เปรี้โดนชนความลงไปผู้สินไม่เป่าวิเซอร์เสียบลูกนี้โอ้โหฟาวสิครับเหลืองอีกคนนึง
1: โอ้ช่วงหลังนี่เหลืองออกกระจายครับเซอร์วิสเซอร์นะครับ ก็ตัดเกมครับบริเวณกลางสนาม
3: วิเซลในบอลโลกสุดท้ายแน่คร
1: ับ โอ้โห37แล้ว
3: โอ้โหเหยียบเข้าไปนะแข้งโรดรี่ครับลูกนี
1: ้พุ่งเข้ามาเสียบครับเซอร์วิสเซลปัจจุบันก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
3: อะไรไม่ได้อยู่จิโรน่าใช่ไหม
1: ก็ออกจากจิโรน่ามาแล้วว
3: ิสเซลบอกเล่นเซกุนด้าไม่เล่นดีกว่า
1: โชคดีที่เปิดวิกิพีเดียหน้าเบลเยียมพอดีฮะ
3: เอา
1: โอ้โหเอาบอลนี่
3: โอ้โหโดนบีบจ่ายออกข้างไปดื้อครับเอาเบลเยียมลุยสแลมเมเกอร์ล็อกคืนมากาสตันลาสกินเปิดเข้าไปได้เขตโทษครับโอ้โหลูกกูมองโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโรดี้เตะทิ้งทันทีอ้าวแล้วสเปนเก็บได้แต่หนีไปแล้วครับล็อกอีกทิ้งโอ้โหโดกูยังไปขวางได้มาเชิญลอยลูเวอร์ช่วยไปช่วยขวางอีกคนนึงครับมาอ้าวลัสกินเปิดโค้งเข้าไปในเขตโทษอู้นายซิมอนคว้าได้เอาลุดลูกนี้แต่ผู้สินเป่าฟ้าครับไปชาร์จผู้สาประตู
1: ก็พยายามจะบอมเข้าไปครับเป่าไปอยู่ที่ลูกกูเลยครับลูกนี้มันโด่งแล้วก็รับติดมือแล้วครับลูกกูไปชนนี่ไงอ๋อแต่มันเป็นของของเชียร์เบลเยียมใช่ไหม
3: เบลเยียมไง
1: ไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆสูตรเขาเรียกอะไร
3: โมเลกุล
1: โมเลกุลเออ
3: ไม่รู้ก็เรียกอะไรเหมือนพิพิธภัณฑ์มันตาพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยที่เบลเยียมอ่ะเออโอ้เรื่องนี้ลูกกูครับไปชนใส่คุณไอซิมอนนี่เหมือนโดน18ล้อชนเลยชัด
1: ๆตัวแกหนามากครับลูกกูของเชียร์เบลเยียมครับเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีครับนาทีสุดท้ายแล้วครับของช่วงทด
3: คุณไอซิมอนเปิดยาวมงสกัดมาเอาเก็บได้ด้วยครับเมริโน่บอกไม่ไปแล้วครับข้างหน้าคืนไปตั้งข้างหลังดีกว่าแล้วเบิร์นมาให้กูกุเรย่ามีพื้นที่เพียบเลยนะครับจี้เข้าไปหน้ากรอบเขตโทษกูกุเรย่าก้มหน้าใส่ลูกนี้ลำเบิร์นบอกพอแล้วทีเดียววอหลับเข่าซองได้ครับคราวนี
1: ้มีตัววิ่งเตรียมมาซ้ำด้วยนะครับโอ้แต่ว่ารับติดมือครับโอ้แต่เปิดยาวมาก็ดักได้ครับลาป๊อก
3: อย่าทำลำเม่นเยอะครับเดี๋ยวกลับมาแมนยูแล้วไม่มั่นใจเอาสเปนมาอีกครับกลายเป็นสเปนบุกเลยครับนาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเบนเยี่ยมแย่งบอลกลับมาครองไม่ได้ครับ7นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับปอโรกระชากขึ้นมาทางขวาปอโรจิ้มอ้อมไปแล้วครับเข้าเขตโทษทางขวาหักมาลูกนี้เมนกอยเตะทิ้งแล้วไมเคิลลิเวอร์เป่าหมดเวลาครับโอ้โหสเปนเข้ารอบรองครับ
1: โอ้ก็ไปเจอกับฝรั่งเศสนะครับในรอบรองชนะเลิศครับเฉือนชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อ1นะครับสเปนขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกยิงซ้ำของฟาเบลุยครับนาที30เบลเยียมมาตีเสมอได้นะครับลูกหม่งของชาอูเดคาเตเลเล่นะครับนาที41ครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นมิเกลเมลิโน่นะครับฮีโร่สเปนมาซ้ำจ่อๆเข้าไปครับนาที88ครับให้สเปนชนะไป2ประตูต่อ1
3: โอ้เป็นซูเปอร์ซับ2เกมติดเลยครับมิเกลเมลิโน่ครับโอ
1: ้โหแล้วเบลเยียมนี่ก็หลายๆคนก็ต้องดูครับว่ามันอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของพวกเขาด้วยนะครับอย่างลูกกูเงี้ยก็33นะครับทอร์ซาเนี่ยเงี้ย31ใช่ไหมหลายๆตัวเลยนะครับเดบรอย35แล้วครับวิสเซล37อย่างนี้นะครับกองหลังเมเคเล่เงี้ย33นะครับทีโบคุกตัว 3-4 ครับคือยุคทองหมดไปนานแล้วครับแต่ว่าก็พวกนี้ครับก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาลุยฟุตบอลโลกอีกแล้วนะครับ
3: ครับ
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ Softail ตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการนิตินายไลฟ์บอลโลนะครับเวอร์ชั่นรอบลูกกีฬานะนะครับวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะครับ2ชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ไปนะครับมาเก็บตกหลังเกมกันนิดนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกและกีฬาที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณพี่โอ๊คการเป็นกันและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีคุณฟังครับ
0: ครับขอกราบคำว่า
1: สวัสดี
0: สวัสดีนะครับสวัสดีไปยังแฟนๆรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง40สถานีนะนะครับตอนนี้เราออกอากาศสดอีก1ชั่วโมงแล้วออกอากาศสดที่จริงตั้งแต่ที่คือถึงตี5แต่ว่าในช่วงเราก็รายงานสดประมาณ1ชั่วโมง
1: ครับอ
0: ีก1ชั่วโมงเนาะนะครับคุยกันนะครับทักทายกันได้นะ468 9899นะครับทางSP แล้วก็รวมทางออนไลน์ด้วยนะ
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: ทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับผมก็ทักทายตอนนี้ก็ TikTok ของเราก็มีไลฟ์สดด้วยนะเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือว่าใครที่กำลังแบบขับรถขับราโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะพี
1: ่ครับ
0: ขับรถไปแต่ส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเขาจะตื่นเช้าไปซื้อกับข้าไปกี่ยุ่งกี่ย่างทำอาหารแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะฟังทางวิทยุเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: ครับผม
0: ทางไทยเลยนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราไม่ได้มาฟรีใช่ไหมฮะ
1: ต้องขอบคุณมิเกลเมริโน่ด้วย
0: โอ้มิเกลเมริโน่นัดที่แล้วอยู่ในสนามไม่กี่นาทีเลยพี
1: ่
0: อยู่ในสนามไม่ถึง6นาทีมั้ง
1: นี่ก็ลงมาแป๊บเดียวเองนะ
0: ลงมาแป๊บเดียวฮะไม่ถึง5นาทีฮะก็ยิงประตูได้เมื่อกี้หยองตอนที่บรรยายแกก็โหข้อมูลเยอะจังเลยอ่ะ
1: นะ
0: จนโอสิทธิ์พงไปไม่ทันเลยล่ะข้อมูลเยอะจนแบบเฮ้ยส่งไปให้หวานเจี๊ยบแบบนี้ต้องมีตอบโต้กลับมาแน่นอน
1: ข้อมูลถูกต้องนะ
0: ข้อมูลถูกต้องนะก็ในช่วงอบุญร่างกายนะวอร์มอัพอยู่ข้างสนามนะครับจับไปที่เขาใช่ไหมหน้าที่ไปสปกถูกส่งลงสนามครับแล้วเมเนโน่อยู่ในสนามแค่2นาทีครับยิงประตูชัย
1: ครับ
0: ซูเปอร์ซับนะในเกมโปรตุเกสอยู่ในสนาม5นาทีฮะเบลเยียมอยู่ในสนาม4นาทีหมายถึงว่าก่อนทดเวลานะ
1: โอ้สุดยอด
0: แค่4นาทีคุณ
1: ลงมา86
0: ยิงนาที88
1: สองนาทีเท่านั้นเอง
0: สุดยอดนะมิเกลเมเรโน่
1: เขาชื่อมิเกลนะ
0: มิเกลนะ
1: มิเกลมิเกลพ่อเขา
0: อ๋อไม่ใช่คนนั้นบาดที่ภาพตัดไปเมื่อกี้อ่ะ
1: ใช่
0: ไ
1: ม่รู้ใช่ป่าวผมไม่เห็นนะผมไม่ดู
0: พ่อคุณพ่อเนี่ยก็เป็นนักบอลกับนักบอลเนี่ย
1: แต่เขาอะมิเกล
0: มิเกล
1: มิเกลมาอาเดต้าเนี่ยมิเกล
0: ครับ
1: แต่พ่อเขาอะมิเกล
0: ก็
1: ที่เขาวิ่งดีใจถ้าวน
0: รอบคุณพ่อไง
1: วนรอบไอ้เสาธงอ่ะวนรอบเสาธงแล้วก็ท่าดีใจคุณพ่อเหมือนก
0: ัน ใช่
1: คุณพ่อก็ยิงได้ในบอลโลกเหมือนกันครับ
0: ก็เมื่อกี้ที่จะเป็นคุณพ่อหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะ
1: ผมไม่เห็นเหมือนกัน
0: เอ้า
1: เมื่อกี้พอดีขับรถมาไง
0: เห็นก่อนเซ
1: ่เอ้าเห็นได้ไง
0: ใช่ไหมน่าจะเป็นคุณพ่อนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะน่าจะใช่เว้ยเฮ
1: ้
0: ภาพตัดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
1: โอ้น่าจะยองว่าไงอ่ะว่าใช่เปล่า
0: ฮะ
1: ยองว่าใช่เปล่า
0: เมื่อกี้ใส่หมายเลขหก
1: อ๋อ
0: มีน่าจะใช่นะเพราะคุณพ่อเป็นนักบอลเก่าผมจำได้
1: ใช
0: ่เออคุณพ่อของไอ้มิเกลเมริโน่อ่ะ
1: ครับ
0: เป็นไอ้เป็นนักบอลเก่านะแล้วเธอเป็นมิเกลนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มิเกลถ้าลูกเนี่ยมิเกล
0: มิเกลแน่นอนครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็คนละคน
0: คนละคนนะ
1: แต่ว่าถือว่าตอนนี้อ่ะผมว่าดีกรีชื่อชั้นน่ะไม่เป็นรองคุณพ่อล่ะ
0: โอ้โหใช
1: ่ทำได้ตั้ง2ประตูขนาดนี้นี
0: ่ครับ
1: แล้วเป็นประตูที่สำคัญสุดๆ2ประตูในรอบน็อกเอาท์อ่ะ
0: ครับ
1: พาทีมเข้ารอบตัดเชือกไปแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมันทำให้สเปนมีอาวุธที่อันตรายขึ้นมาอีกอย่างนึงเฉยเลยตอนแรกก็มีใครมองเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้โหเปลี่ยนตัวลงมายิงปังปัง2ทีนี
0: ่โอ้โห
1: เป็นเรื่องเลย
0: ครับ
1: หลังจากนี้ก็เจอสเปนก็เรียกว่าถึงแม้จะเจาะไม่ได้ยิงไม่ได้แต่ว่าเล่นไปเล่นไปก็ยังมีตัวทีเด็ดรออยู่ข้างสนามนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: น่าสนใจน่าสนใจแล้วยิ่งไปเจอกับฝรั่งเศสเวอร์ชั่นที่โอ้โหไม่สมบูรณ์แบบก็ใกล้เคียงอ่ะคือเล่นดีมากๆอ่ะ
0: ครับ
1: ก็โอ้โหเจอกันนี่ก็ถูกคู่สุดๆและคนยกให้คู่นี้น่าจะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำไปเป็น2ทีมที่ดีสุดในทัวร์นาเมนต์จริงๆ
0: ครับ
1: ทุกคนก็ต้องยอมรับนะฮะแล้วก็มาเจอกันก็ดีแฟนบอลจะได้ดูแล้วก็ได้รู้กันไปเลย
0: ก็รีแมตช์ฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาไงนะครับที่สเปนเข้าไปถึงแชมป์เนาะ
1: แชมป์
0: ที่ชนะอังกฤษไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นการกลับมารีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ สเปนก็ชนะในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ชนะ 2-1 อ่ะ
1: ชนะฝรั่งเศสนี่แหละ
0: ชนะฝรั่งเศส 2-1 ไง
1: รอบรองเหมือน
0: กันเบนยามากับดานี่โอโม่นะที่ยิงประตูได้ทั้งที่ฝรั่งเศสนำก่อนด้วยแต่ว่าครั้งนี้ฝรั่งเศสบอกแต่ก่อนอันนั้นมี F4 ใช่มั้ย
1: F4 นิกอะไรนะ
0: F4 เ
1: จอรี่เหร
0: อตอมิกซือเจอรี่อะไรฮะแล้วกูฝรั่งเศส F4 เดี๋ยวตอนนี้มีใครบ้างล่ะเดสเล่ดูเอใช่ไหม
1: ไม่รู้กี่โฟเลยเยอะมาก
0: เอ็นบัปเป้นี
1: ่เอเป้เล่
0: เอเป้เล่แล้วก็เซ่ครับ
1: แล้วก็
0: อ
1: ัน
0: นี้เอฟโฟเลย
1: มีล่าด้วย
0: ฮะ
1: มีเอล่าด้วย
0: ล่าอ๋อแบลลี่บาบาบาโคล่านะโอ้แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งนั้นฝรั่งเศสหรือว่าเขาเรียกอะไรมาเรียกว่าใช้อะไรกว่าเดิมโมดิฟายมาดีกว่าเดิมเหมือนเราแต่งรถไง
1: ถ้าเป็นพี่เบิร์ดก็ต้องบอกว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น
0: ไอ้คุณจะเอาเพลงที่ผมไม่รู้จักสิ
1: เ
0: พลงอะไร
1: ฐานโอชุดบูมแมลงอย่างดังเลย
0: เพลงอะไรอ่ะ
1: คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้นไง
0: ร้องไง
1: คืนนี้ติดแต่เพียงคืนนี้อะไรเนี่ย
0: โอ้คุณร้องเพลงจะเหมือนสมยศนายมไปทุกทีแล้วนะ
1: เอออ๋อ
0: เหรอ
1: ผมอยู่เจอเขาบ่อยเลยนี่
0: อ๋อเจอเขาบ่อยนะเออ
1: ครับ
0: นะครับอ้าวตอนนี้ก็ที่โซฟาสเตเดียมนะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะนัดสุดท้ายแล้วที่ LA นะครับ
1: หมดแล้วเหรอ
0: สนามเหย้าของแอลเอรามใช่ไหม
1: ก็ใน LA นั่นแหละLA ก็เอาง่ายๆคือ LA ลอสแอนเจลิสนั่นแหละนะ
0: ใช่สนามสร้างใหม่โซฟาย
1: โซฟิเนี่ย
0: โซฟาย
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: สนามสวยมากใหญ่มากแล้วก็เป็นสนามที่มูลค่าสูงที่สุดสนามหนึ่งในโลกเลยนะ
0: ใช่ไหม
1: ทันสมัยมากดูดิอย่างสวยอะ
0: โซฟายเขาสร้างใหม่ไง
1: อ
0: ยู่ LA เนาะ
1: ใช
0: ่สนาม
1: อยู่แถวฮอลลีวูดอ่ะอยู่ในย่านนั้นเลยห่างกันไม่ไกลห่างกันประมาณ20กิโลนั่นเอง
0: ครับ
1: ไอย่านฮอลลีวูดที่มีป้ายฮอลลีวูดอ่ะ
0: โอ้โหLA ราม
1: กับ70,000คนนะ
0: LA Charger เนาะนะที่มาใช้สนามนี่ไงนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็จบไปได้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่2นะสเปนก็เฉือนชนะเบลเยียมไป1ประตูต่อ0นะครับสเปนได้ประตูนำก่อนนะจากฟาเบียนรุชนะครับที่วันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงปกติเป็นสำรองนะ
1: ครับ
0: เป็นสำรองของเปตรีไงวันนี้เบียดเปตรีนะครับเป็นตัวจริงด้วยนาที30เป
1: ็
0: นจังหวะชาร์จเหมือนกันประตูเบลเยียมมันเป็นอะไรเนาะนะครับโหไม่เยี่ยมเหมือนประตูเหมือนสมชื่อเลยนะฮะ
1: ก็
0: แต่ไปเลยอ่ะ
1: ก็จุดเปลี่ยนอย่างนึงก็กุกตัวเจ็บนี่แหละตัวเจ็บแล้วก็ต้องส่งลาเม่นลงมาก็รับซองแตกก็เรียบร้อย
0: ครับ
1: เมริโน่ก็ซ้ำเข้าไป
0: ซ้ำเข้าไปนะแล้วก็เบลเยียมก็ไม่ได้ประตูตีเสมอ1-1จากชาวเดเคอร์ตาเลเลอร์
1: ฮะ
0: ครับ
1: หม่งเข้าไป
0: หม่งเข้าไปนะหม่งสวยด้วยวิ่งมาตัดแล้วก็หม่งเข้าไปเนาะใกล้ๆเจาะๆเข้าไปนะ
1: ครับ
0: ก็ตีเสมอ1-1ก็ทำท่าว่าจะต่อเวลาแล้วเมื่อกี้ยอมบอกต่อเวลาแน่ๆฮะรับเต็มเลย
1: ต่อเวลานี่ยองยิ้มเลยนะ
0: ยิ้มเลยยิ้มสิแล้วก็บอกว่าถ้าว่าต่อเวลาก็ต่อเลยถ้าไม่ต่อก็รายการปกติเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากที่ขอบคุณมิเกลเมริโน
1: ่ครับผม
0: ครับยีลงมาไม่กี่นาทีนะก็ยิงประตูชัยเลยครับนาที88สเปนเฉือนชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อ1ครับ
1: ครับ
0: ไปเจอกับฝรั่งเศสเนาะที่
1: ฟ็อกโบโล
0: ATNT ที่ดัลลัส
1: อ๋อที่แอร์ลิงตันใช่คร
0: ับที่แอร์ลิงตันที่ดัลลัสสเตเดียมนะสนามเหย้าของดัลลัสคาร์บอยรับในคืนวันที่14
1: เท็กซัสที่เท็กซ
0: ั
1: ส
0: กรกฎาคมนะครับ
1: คืนวันเช้าวัน
0: คืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่15
1: ครับ
0: กรกฎาคมนะครับ
1: บอลโลกนี่ก็มีเดี๋ยวก็มีวันเนี้ยวันเสาร์นี่ใช่ไห
0: ม
1: วันเสาร์นี่คืนตีสี่คู่หนึ่งแล้วก็เช้าวันอาทิตย์8โมงคู่หนึ่ง
0: ใช่
1: แล้วก็คืนวันอาทิตย์ไม่มีคือวันจันทร์ไม่มี
0: ครับ
1: มีคืนวันอังคารคืนพุธแล้วก็หยุดคืนพฤหัสศุกร
0: ์ใช่
1: แล้วก็ชิงที่3คือวันเสาร์คือชิงชนะเลิศคือวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับ
0: ครับผม
1: เอาเป็นคืนนะง่ายๆนะ
0: ใช่ใช่ใช่เคยมีญี่ปุ่นเนี่ยที่เขานับเวลาเกิน24ชั่วโมงเพื่อจะไม่ให้มีการสับสนโอลหม่ากันนะฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าม ันตีหนึ่งมันคืนไหนกันแน่ฮะ
1: ใช่ใช่งงมากเลย
0: มันงงจริงเหมือนเขานับเวลาใหม่เขามีจริงนะญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะครับเขามีนับเวลาแบบ30ชั่วโมงคุณระบบนับเวลา30ชั่วโมงเอาจริงๆเป็นการขยายเวลาของวันก่อนหน้านี้หลังเที่ยงคืนไปจนถึงเช้าตรู่ของอีกวัน
1: มันก็ดีนะผมว่า
0: 30ชั่วโมงเท่าไหร่คุณ
1: มันก็ทำให้คนเข้าใจง่ายดีนะ
0: 25 26 27 28 29
1: 30 30ชั่วโมงก็ถึง6
0: ช
1: ั่
0: วโมง6โมงเช้าเลย
1: 6โมงเช้าเลยครับผม
0: คนอีสานมาเลยผม
1: เออครับ
0: ครับ6โมงเช้าเลยเด้อ
1: 6โมงก็เช้า
0: 6โมงก็เช้า
1: 7โมงก็เช้า
0: 7โมงก็เช้า
1: ครับ
0: ครับผมแล้วตอนเย็นก็โอ้หน้าแรงด้วยนะครับผม4โมงแรง5โมงแรง
1: ครับ
0: ครับอ้าว
1: เช้าไม่พอแรงด้วยครับ
0: ไอ้มึงนี่จะใช้อะไรนะ
1: โอ้ชีวิต
0: เออลำบากลำบากชีวิตนะฮะ
1: ทั้งเศร้าทั้งแรงเลย
0: ทั้งเศร้าทั้งแรงเลยนะก็อันนี้เรื่องจริงนะจีนญี่ปุ่นเขานับเวลาแบบ3ชั่วโมง
1: เฉพาะบนโลกหรือว่าไง
0: ไม่เขานับเนี่ยเขานับเวลาทำงานเลยเป็นการขยายวันนะครับไปถึงเช้า
1: สมมติว่า
0: ใช
1: ่สมมติตีสี่ยี่สิบเนี่ยเขาก็ยังเป็นวันที่9อยู่เป็นวันที่10อยู่เงี้ยเหรอ
0: ใช่ใช่สมมติวันนี้อะไรวันนี้วันที่10ใช่ไหมล่ะเมื่อวันนี้วันที่10ใช่ไหมล่ะก็วันนี้ยังเป็นวันที่10อยู่ถ้านับเวลาแบบญี่ปุ่นนะจนถึง6โมงเช้าเลย
1: 6โมงเช้าเลย
0: คือเขาบอกว่าเป็นการไม่ให้เกิดความสับสนในการเปลี่ยนวันก็ใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตารางรถไฟเขาก็นับนับมาส่งอยู่นะตอนนี
1: ้
0: หรือธุรกิจที่เปิดข้ามคืน
1: ครับ
0: สมมติยองเนี่ยมีธุรกิจด้านสีเทาอย่างเงี้ยก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าโอ้ผมเปิดธุรกิจสีเทานะ
1: อ๋อขายอินบ็อกขายบล็อก
0: หรือสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดกับบอกเจ้าหน้าว่าเนี่ยผมเปิดจนถึงหกโมงเช้าเด้อประมาณนี
1: ้
0: ก็รับแบบสามชั่วโมงนะ
1: ดีดี
0: ก็ดีนะอันนี้จริงๆนะผมเพิ่งไปรู้ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็รู้แล้วเชื่อ
0: เช
1: ื่ออยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วไม่ต้องกลัว
0: เฮ้ยทำไมเวลาคนพูดผมพูดอะไรคนไม่ค่อยเชื่อผม
1: เชื่อนี่ไง
0: เหรอ
1: เ
0: ชื่อกันน้อย
1: เชื่อตั้งแต่แรกแล้ว
0: เอาเหรอ
1: จะมาไม่เชื่อโดนคนบอกว่าจริงๆเนี่ยแหละ
0: เอาครับ
1: ก็ดีนะเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสับสนกันพอสมควร
0: อ
1: ่ะไอเราเวลารายงานข่าวเวลาพูดอะไรก็ต้องแบบอธิบายตอนเวลาเนี่ยใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาประมาณหลายนาทีเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เตะคืนวันที่10นะครับเช้าวันที่11นะครับถ้าจะเอาเวลาไทยก็คือวันศุกร์ครับอะไรเงี้ยถ้าจะเอาเวลาแบบทางการก็ต้องเป็นวันที่11นะครับ
0: ครับ
1: มันก็เสียเวลาอธิบายนิดนึงแต่ว่าคือคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเงี้ยอาจจะสับสนอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าคนที่ติดตามดูมาตลอดก็คงพอรู้แหละ
0: ใช
1: ่ว่าเตะคืนไหนอะไรยังไงนะเพราะว่ามันก็ติดกันมาตลอดเลยบอลโลกเตะกันมา1เตะกันมาจะ100แมตช์แล้วนะ
0: ครับ
1: แมตช์เนี้ยเป็นแมตช์ที่98นะหยุดไปวันเดียวเองเพิ่งหยุดไปวันเดียวเองนะตอนจบ

0: กาเนี่ยก็ถือว่าเตะ2คู่เลย
1: ใช่นี่ก็โชว์เนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องบางครั้งบอกคนก็บอกว่าเอ้ยวันนี้คืนเสาร์ต่อเช้าที่นะต่อเข้าวันอาทิตย์ต้องบอกอย่างนี้ไงเดี๋ยวคนงงบางคนตี4ตี4ไหนบางคนอย่างเช่นในตามบริการเขาจะเขียนว่าตี4ของวันอาทิตย์บางคนก็เอ้ยตี4วันอาทิตย์แสดงว่าอ๋อข้ามไปวันอาทิตย์เปล่าไม่ใช่ก็คือตี4ของข้ามจากคืนเสาร์มาเช้าที่ไงมันต้องใช้เวลาแบบนี้นะ
0: ก็คือถ้าจะบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องบอก4นาฬิกาของวันอาทิตย
1: ์อื
0: มก็คือตี4
1: ตี4ไงผมก็จะงงไง
0: โอ้ยยิ่งพูดยิ่งงง
1: เออนับเวลาแบบญี่ปุ่นดีกว่าเนาะนะครับอ้าวก็ยินดีกับทีมชาติสเปนแล้วก็เป็นไปตามที่ฟีฟ่าต้องการฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยแต่ถ้าเป็นโมร็อกโกเจอเบลเยียมในรอบต่อไปก็เรียบร้อย
0: อีกสายหนึ่งนี่ถ้าเป็นโมร็อกโกเจอไม่ใช่เจอ
1: นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด
0: ์นอร์เวย์สวิตนี่
1: ก็หากันเลยเนี่ยก็ฟีฟ่าหากันเลยแหละ
0: ก็รอบชิงนี่ก็รอผู้ชนะคู่นี
1: ้ครับ
0: ก็ได้เปรียบเยอะเลยแต่ถ้าเป็นอังกฤษกับ
1: อาร์เจน
0: ตินาก็
1: โอ้โหเรตติ้งแน่นอนอินฟานติโนยิ้มนะยิ้มชัยไหมล่ะ
0: ก็
1: ยิ้มได้ล่ะ
0: ก็คือ4ทีมที่ที่กะเก่งกันอยู่แล้วว่ามีสิทธิ์คว้าแชมป์โลกจริงๆจังๆอ่ะนะแบบจริงๆจังๆอ่ะนะฮะ
1: ใช่
0: ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เขาก็มองกันว่า4ทีมนี่แหละฝรั่งเศสสเปนนี่ก็เต็งพอๆกันรองๆลงมาก็อาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษนะฮะโอ้ถ้ามาครบนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ตามความคาดหมาย
1: ก็ล็อกอยู่แล้วล็อกเป้าอยู่แล้ว
0: ล็อกให
1: ้
0: เหร
1: อก็ขนาดนายกเทศมนตรีของอะไรนะมาของนครนิวยอร์กเขายังบอกเลยว่าเอ๊ะมันตัดสินไปแปลกนะคู่อาเจนกับเบลเยียมไงฮะไอ้คู่อาร์เจนตินากับนี่ไง
0: อียิปต
1: ์อียิปต์ไงขนาดไอ้พ่อเมืองของนครมหานครนิวยอร์กเขายังพูดเลยฮะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: มีมีผมมีแน่นอน
0: เปโดจิคอริน่าบอกตัดสินถูกแล้ว
1: ต้องมีแน่นอน
0: เอ้าม
1: ีแน่ๆ
0: แล้ว
1: คร
0: ับเอ๊ะทำไมคุณมองโลกแง่ร้าย
1: โอ้โห
0: จะไม่มีอะไรฟุตบอลมึงกับฟุตบอลสาย
1: ๆตอนนั้นทำอย่างโทรศัพท์ไปล็อกอะไรๆว่าเฮ้ยตัวกองหน้าของอัวเนี่ยลงนะไม่งั้นนะอัวไม่ต้อนรับนะ
0: ทำก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกให้กลับโทษ
1: เหรอ
0: เขาบอกให้พิจารณาลองพิจารณาดูนั่นเองฟีฟ่าแบบเอาใจเกินไป
1: เหรอ
0: เออทำก็ไม่ได้บอกให้กลับโทษนะเขาไม่ได้หัวระงับอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยมันมีกฎไม่ใช่เหรอว่าเนี่ยไม่แบนได้นะ
1: ม
0: าพิจารณาหน่อยไหมมันก็ไม่น่าโดนใบเหลืองนะไอ้ใบแดงนะ
1: เออ
0: เขาก็บูดเกะพูดแค่นี้เองเขาก็บอกเอง
1: ใช่เหรอ
0: เอออินฟานติโนก็โอ้โหเอาใจเกินเบอร์ไปเลย
1: ก็เหรอ
0: กะว่าแบบว่าไม่เสียค่าเช่าไง
1: ส
0: ำนักงานของฟีฟ่า
1: เดี๋ยวไปเสียค่าเช่าก็ต้องมีบ้างอะเนาะเออก็เออพอโทรมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนปั๊บเลยนะแล้วพออังกฤษยื่นอุทธรณ์โทษแบนของเจเลคอนซาไป
0: เป็นไง
1: หือเหรอมีหือมีเอือเหร
0: อ
1: เขาไป2นัด
0: เอาไปเพิ่มอีกนัดนึง
1: เพิ่มอีกนัดนึงเป็นไงต่อต้อเหรอต่อต้าเหร
0: อ
1: ต่อต้าเหรอเอาไปอีก1นัดเป็น2นัดเลย
0: ค
1: อนซาจะไม่ได้ลงนัดนี้แล้วก็ในรอบรองนะ
0: ครับ
1: แบ็คขวากองหลังอ่ะของเลเวอร์คูเซ่นที่เล่นแบ็คขวาแทนนะเจ้าเจสสเปนเนี่ยลิสเจมก็เจ็บอีก
0: แล้วลิเจมหายทันไหมเนี่ยนี่ได้ข่าวว
1: ่า
0: ไม่น่าทันนี่ได้ข่าวว่า
1: ดิคาไรป่วย
0: ไรก็เจ็บนะ
1: ไม่เคย
0: ก็ไม่ได้ซ้อมมัน
1: เออเอาเข้าไปฮะ
0: ไอ้ต้องใช้นี่แล้วอะไรนะไอ้นี่ติดทีมด้วยนะ
1: สเปนใคร
0: ไอ้เทวชาโลบา
1: อ๋อชาโลบา
0: ที่เรียกมาติด
1: อ๋อที่เรียกมาติดแทน
0: ลิเมนโต
1: เออลิเมนโตใช่ไหม
0: ต้องคงต้องใช้อ่ะ
1: ง
0: ั้นไม่รู้ที่เรียกมาทำไม
1: ก็เอาที่ดีกว่านะทูเคอร์นะคอมบี้เมนูไปเล่นแบ็คขวาไปให้น้องมาเล่นบ้าง
0: ผมว่าเอาดีกันไลท์อ่ะดีกันไลท์เล่นแบ็คขวาเอาเมนูเล่นกลาง
1: เอาไม่แน่นะเพราะอัสโลก็ให้เดคันไรท์คุณต้องเสียว่าเดคันไรท
0: ์เ
1: หรออย่าดีแคร์สิเดคันไร
0: ท์เดคันไรท์เนี่ย
1: เดคันไร
0: ท์แล้วอะไรนะโอเทอร์เฟิร์ดอ่ะโอเทอร์เฟิร์ดป่ะ
1: โอเทอร์เฟิร์ดแล้วก็คัมนาว
0: เบนเฟิร์ด
1: อินเตอร์ใจ
0: ฮะ
1: ชัดอินเตอร์ใจอ้าวอีกแล้วอีกแล้ว
0: ขอแบบเสียงแฮร์รี่เคนหน่อยดิ
1: จอร์แดนเฮนิสันเฮลเลนแล้วก็เล่นอยู่นี่ว่าเสียงผมไม่ได้ขอโทษนะเสียง
0: เออ
1: ไม่เออก็แปลกนะสงสัยไปอยู่ที่สูงที่อัสเตกาที่เม็กซิโกเสียงคนเป็นเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: แบบตะโกนเยอะไงเวลาคุณเคยไปดูคอนเสิร์ตไห
1: ม
0: แล้วเวลาตะโกนอะไรนานๆไปเยอะอย่างเงี้ย
1: คือในสนามสมมติเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วในระหว่างคอนเสิร์ตอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่าลิมิตของเสียงเท่าไหร่เพราะเราก็ตะโกนร้องเพลงไปเรื่อยเนาะแต่ว่าพอออกมาเราจับจุดเล่นดับเสียงแล้วไม่ได้ไง
0: โอ้โห
1: เฮ้ยออกมาเฮ้ยออกมาทำไมเสียงเป็นอย่างนี้วะ
0: เออเสียงแบบหายเลยอะ
1: เสียงหายเนาะ
0: ก็แล้วอีกข่าวที่ขำคืออีกวันแก
1: อะไร
0: นักข่าวคนเดิมไอ้ที่สัมภาษณ์นั่นคือนักข่าวผู้หญิงของ BBC อีกวันนึงมาเจอ สัมภา

0: ข้างนอกแล้วบอกว่าเออเนี่ยเสียงผมกลับมาแล้วนะครับ
1: ครับแฮร์รี่เคนก็น่ารักดีนะบรรยากาศแคมป์เป็นไปด้วยดีเนาะบรรยากาศแคมป์เห็นว่าเอชแรมเข้าไปร้องเพลงในแคมป์ทีมชาติอังกฤษด้วย
0: เอชแรมร้องเพลงให้ฟังแล้วก็
1: ร้องเพลงให้ฟัง
0: แล้วก็ไอ้อะไรนะของโอเอซิสอะ
1: โอเอซิสวันเดอร์วอล
0: บอกว่าเดี๋ยวถ้าได้แชมป์โลกเดี๋ยวไปร้องให้ฟังหนึ่งแคมป์เลย
1: เลียมเหรอ
0: หลังจบ
1: โนเอล
0: ไม่รู้ใครสักคนอะใครเป็นคนร้องอะ
1: โนเอลเป็นคนพี่
0: ไม่แล้วใครเป็นคนร้องเพลงนี้
1: คนร้องอะเลียมเรียนมาน้อง
0: นั่นแหละไอ้คนร้องอะแหละบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้แชมป์โลกเนี่ยเดี๋ยวจะไปร้องให้ฟังถึงอเมริกา
1: แต่คนแต่งเพลงแต่งอะไรจะเป็นพวกเอเจนต์พี่ชายเป็นโนเอลเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะก็ใช้ได้เหมือนกันก็เปรียบใช้ได้เหมือนกันเอาไปร้องจริงเปล่า
0: จริงเขาบอกมีข่าว
1: เหรอ
0: ว่าจะไปร้องให้ฟังในรอบชิงเลย
1: อ๋อเหร
0: อหลังรอบชิงนะได้แชมป์อ่ะ
1: because maybe อย่างนี้เหร
0: อ
1: เอ้ยวิจารณ์เกี่ยวกับเบบี้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: You may one day wow น่าจะใช่นะเพลงของเขานะ
0: ครับก็เป็นโอเอซิสไง
1: ใช่โอเอซิสไงแต่ว่าคนที่แต่งส่วนใหญ่จะเป็นไอ้คนพี่อะโนเอลอะโนเอลเป็นคนแต่งเพลงI wonder why I wonder why yesterday คนละเพลงละเฮ้ยวันนี้เนื้อนำมาเต็มไว
0: ้ไปเรื่อยไว
1: ้ไปเรื่อยไปเฮ้ย
0: โอ้แต่ว่า
1: อะไรสิ
0: รอบชิงนี่น่าดูนะครับทำโชว
1: ์
0: ดูไหม
1: เห็นบอกหาตามโชว์เท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเลยเหรอ
0: โอ้ศิลปินเยอะเหลือเกินอ่ะก็ต้องประมาณนั้นแหละ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ต่ำกว่า20 25นาทีอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
0: ก็โอ้โหมีล่าสุดมีประกาศจัสตินบีเบอร์อีกอ่ะชากิล่าจัสตินบีเบอร์แล้วก็ใครนะมาดอนน่าด้วยมั้ยเหร
1: อ
0: โอ้โหเหลือเชื่อมาดอนน่าเนี่ยมีไอ้เนี่ย BTS ไง
1: ครับ
0: BTS นี่เบอร์ใหญ่นะเพิ่งไปเล่นที่ลอนดอนมาที่สนามสเปอร์เนี่ยโอ้คนดูเต็มเลย
1: ครับอ๋อเขาว่าเป็นไอ้โนเอลเป็นคนแต่งจริงด้วยคุณเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อต้องการมอบให้อดีตภรรยาเพลงนี้ Wonder Wall
0: ภรรยาเป็นแบบว่ากำแพงชีวิตเขาเนี่ย
1: น่าจะใช่ Wonder Wall ต้องการเขาเขียนเพลงว่า Wishing Stone นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Wonder Wall ฮะ
0: I Wonder Wall
1: I Wonder Why Yesterday เฮ้ยคุณส่งอะไรให้ผมเนี่ย
0: คุณร้องเอง
1: อ๋อก็อยากให้แฟนรายการที่ต่างจังหวัดเขาได้คึกคักแล้วตัดกำลังกีดยางกันอยู่กีดกันอยู่เห็นเราเล่นมุกไปกีดมือตัวเองเลยฮาไง
0: ล่ะ
1: ครับ
0: กีดมือตัวเองไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะ
1: ไม่ค่อยหานะ
0: เออ
1: นะครับอ้าวก็ประมาณนี้เน
0: าะเดี๋ยวคืนนี้ก็ดูกันต่อ
1: ดูกันต่อดูกันต่อเลยตีสี่นะ
0: ตีสี่
1: ตีสี่แล้วเห็นว่าแจ๊สเนี่ยเขาว่าจะให้ดู2แมตช์เลยทุกคนนี่เข้าไปที่สวนรถไฟไง
0: ถ้าดูฟรีนี่ต้องไปสวนรถไฟ
1: คือคู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสโมร็อกโกก็ดูฟรีอยู่แล้วใช่ไหมทางช่อง29ใช่ไหมล่ะ
0: คู่แรกอังกฤษ
1: ไม่คู่เอกคู่
0: รอบ8ทีมรอบ8ทีม
1: ใช่ๆแล้วก็คู่ที่จะถ่ายทอดสดฟรีทีวีนะช่อง29เนี่ยนะครับก็คู่
0: อาเจน
1: คู่เจอสวิต
0: คู่
1: 8โมงอ่ะนั่นแหละแต่ว่าคู่เนี้ยคู่สเปนเจอเบลเยียมแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยคู่ในคืนวันนี้อังกฤษเจอนอร์เวย์ก็ไม่ถ่ายนะ
0: แต่ว่าถ้า
1: ไม่ได้ถ่ายคือไม่ได้ยิงสดทางฟรีทีวีแต่ว่ายิงสดทางโมโนเขาอ่ะ
0: แต่ว่าถ้าคุณไปสู่รถไฟ
1: ครับ
0: ตอนตีสี่
1: จัดให้ดูฟรี2แมตช์เลย
0: คืนวันพรุ่งนี
1: ้คือใช่คืนเสาร์ต่อเช้าที่เนี่ย
0: ก็คืน
1: ตีสี่แล้วก็แปดโมงเนี่ย
0: ก็คุณดูได
1: ้ดูได้เลย
0: เขามีจอให
1: ้เวลาตีสี่นอร์เวย์เจออังกฤษและเวลา8โมงเช้าเนี่ยฮะอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งแจ๊สเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะใครที่ไปวิ่งอยู่ทางรถไฟนะฮะที่สวนวัชระเบญจทัตนะครับก็ไปได้นะครับบริเวณกิจกรรมต้นหนอนนะคุณก็ตัวหนอนตรงไหนอ่ะ
0: ไม่รู้ไม่เคยไป
1: เห็นคุณรถบอกว่าจอดรถปุ๊บก็เห็นอ่ะ
0: เมื่อก่อนเคยไปสวนรถไฟนี่ตอนมันมีร้านเหล้าเยอะ
1: จริงป่ะ
0: จริงเมื่อก่อนตอนนั้น
1: ผมไม่เคยไปวิ่งแต่ว่ามันเข้าตรงไหนอ่ะมันเข้าตรง
0: เข้าข้างหลังสวนจักรไงอ๋อ
1: เหรอแต่ว่าไม่ได้เข้าข้างปตทใช่ไหม
0: ตั้งแต่ปตทแหละถ้าปตทมันก็จะไปทางขวานี
1: ่ทางวิภาแล้วก็ออกขวาแล้วก็เลี้ยวเข้าเลาะซอยไปอะไรนั่นใช่ไหม
0: ใช่
1: อ๋อเหร
0: อก็เลี้ยวออกมาทางคุณมาจากทางไหนอ่ะ
1: ปกติเนี่ยถ้าไปสวนรถไฟนะจะไปทางไม่ได้ไปเพราะว่าผมต้องออกวิภาไง
0: ออกวิภาวดี
1: วิภาที่งงๆอ่ะเวลาจะเข้าเอ้ยมันเข้าซอยเนี่ยว่าถ้าเข้าซอยผิดเดี๋ยวไปโน่นเลยนะโน่นนะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวลาดพร้าวเลยนะ
0: ห้าแยกลาดพร้าวนี่ใครไม่หลงให้เตะ
1: โอ้ใครไม่หลง
0: ไปทุกวันยังงงเลย
1: ใครว่าเอ้ยอยู่กรุงเทพมาโดนนะแล้วก็ใครไม่หลงแถวห้าแยกนั้นก็วนสมมติว่าคุณมาจากคนอยู่ที่จะไม่ได้มาจากไอ้ตึกช้างแล้วก็ขับรถมาแล้วจะกลับรถเพื่อที่จะเข้าเซ็นทรัลนะถ้าใครไม่ลงนะเนี่ย ตะหยองได้เลยอ่ะครับ
0: แต่ดูป้ายดูป้ายก็ดูเปิดแมปก็เปิดนะ
1: กลับรถตรงไหนเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวเลี้ยงผี
1: ประมาณมีหลายครั้งเลยประมาณจะกลับรถในคนครับผมก็บอกว่าปุ๊บมีคันหลังเอ้ยคันข้างหน้าผมก็เขียนมาว่าอย่าตามผมหลงฮะท่านนั่นแหละโนดออกนู่นฮะไอออกจตุจักรอ่ะ
0: ก็ถ้าคุณเลี้ยวมาจากเส้นไอพหลโยธินใช่ไหมคุณเลี้ยวซ้ายออกมาถึงราชบุรีใช่ไหมแล้วคุณก็ชิดซ้ายไว
1: ้
0: คุณผ่านหน้าป้ายรถเมย
1: ์ครับ
0: แล้วคุณก็ชิดซ้ายไปเรื่อยแล้วมันมีทางวนเข้าไป
1: เออใช่เห็นอยู่อาจจะมีป้ายรถเมย์แล้วก็มีปั๊มอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
0: ได
1: ้ข้างๆปตท.อ๋อตรงนั้นเนาะก็ไปชมฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับที่สำคัญนะ
0: นี่จะเป็นมิติใหม่ของการ
1: ดูบอลตอนเช้า
0: ออนกราวเลยนะ
1: เออ
0: เวลาดูบอลออนกราวนี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบงานกลางคืนงานแบบว่าปาร์ตี้สนุกสนานกินลงกินแอลกอฮอล์อะไรไปแต่นี่ครับโอ้โหไปออกกำลังกายกันด
1: ู
0: ถ่ายทอดสดฟุตบอลกัน
1: เออ
0: ผมก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าเวลามันต้องเป็นแบบนี้นะฮะ
1: ใช
0: ่
1: ก็
0: ไปแอโรบิกไปด้วยดูบอลไปด้วย
1: เต้นไปด้วยไง
0: ยิ่งคู่8โมงเช้านี่8โมงเศร้านี่ยิ่งสนุก
1: แปดโมงเศร้าเลยนะ
0: อาเจนด้วยและอาเจนนี่เล่นนี่มีดราม่าทุกเกมนี่รอบรองแล้วด้วยเจอสวิต
1: ต้องมีนะ
0: สวิตเจอสวิตนี่ก็จืดไม่รู้ว่ามีดราม่าอะไรเปล่าน
1: ะ
0: ครับ
1: ก็ประตูจะเปิดตอนตีสี่นะบอลเตะพอดีกับคุณ
0: อ้าวเหรอ
1: ประตูสุรไฟจะเปิดเวลา4นาฬิกาครับก็ไปกันได้มีจอยักษ์เชียร์สดกิจกรรมและขอรางวัลมากมายงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครไปวิ่งตรงนั้นนะครับก็ไปกันได้นะ
0: อย่าไปดูบอลฟรีก็มันไม่มีถ่ายสมมติคนไม่ได้ซื้อแพ็กเกจใช่ไหม
1: ใช่
0: มันไม่มีถ่ายอยากไปดูฟรีก็ไปดูนั่นได
1: ้ครับเยี่ยมเลย
0: แจ๋วแจ๋ว
1: แจ๋วนะไปไหมคุณไปไหมตีสี
0: ่ดูอยู่บ้าน
1: ไปวิ่งไงคุณออกกำลังกายหน่อย
0: ที่บ้านก็วิ่งได
1: ้ก็แต่ที่จะบอกหน้าไป
0: อ๋อหน้าไป
1: หน้าไปเชิญชวนเนี่ย
0: ก็หน้าไปแต่
1: ว่าจะมีน้องทีมงานของเราก็จะไปนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นน้องเจมส์ว่าจะไปอยู่
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ไปวิ่งเหรอ
1: ไปวิ่งอาจจะไปเดินเก็บกระชากของไปกระชากสร้อยเขาบ้างแถวนั้นนะฮะไปวิ่งซ
0: ิอ๋อคุณจะไปใช่ไหมที่พูดอย่างนี้เนี่ย
1: ผมต้องมาดูโรงงานมีจัดรายการต่อ
0: โอ้ชงซะเยอะเลย
1: อยากหน้าซิ
0: เดี๋ยวมีรายการต่อ
1: ผมมีรายการต่อผมมี
0: หน้าที่รับผิดชอบ
1: หน้าที่รับผิดชอบเดี๋ยวต้องมีจัดรายการแล้วก็มีบรรยายฟุตบอลนิดหน่อย
0: ไม่งั้นไปแล้ว
1: อ
0: ๋อคุณคืนนี้คุณน่ะ
1: คืนนี้คู่8โมงเช้านะมันเข้าในช่วงของรายการ Money Talk Weekend พอดีเลย
0: อ๋อ
1: คู่8โมง
0: คุณกับใครพี่ตุ๋ย
1: พัชราลำเรื่องเนี่ย
0: อ๋อแล้วอังกฤษนี่ใครอ
1: ังกฤษเป็นคุณเอกฮิมสกุล
0: กับคุณจุน
1: จะเป็นคุณเอกนพดลแล้วตอนนี
0: ้อ๋อเอก
1: ครับ
0: เอกเลย
1: นะฮะอ้าวก็ไป
0: เอกนพดลนี่บอลโลก104คู่แก่พลาดน่าจะประมาณ60-70คู่
1: อ้าวจะเย็นเสีย
0: ดี
1: นะ
0: ครับ
1: อ่ะครับผมอ่ะก็ติดตามกันนะครับ
0: ครับ
1: ไปชมไปเชียร์กันได้แล้วไปดูไปวิ่งส่วนใหญ่คนไปวิ่งสวนรถไฟเยอะเนาะเห็นว่าสาวๆด้วยสวยเยอะคุณ
0: ก็แถวนั้นมันมีหลายสวนไง
1: เอาเหรอ
0: จะรู้จักด้วยส่วนรถไฟด้วยโอ้โหแล้วตอนนี้นะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: จะบอกให้ว่าโลกของแฟชั่นโลกของสาวๆอะไรเงี้ย มันไปอยู่ตรงนี้หมดแล้ว
1: ใช่
0: ก
1: ็สาวๆสวยๆก็ไปแบบยังไงเขารักษาร่างกายนะแล้วใส่ใจสุขภาพแบบไปวิ่งแล้วพูดตรงๆนะโอ้หน้าตาดีท
0: ุกค
1: นเลย
0: แจ่ม
1: แล้วก็แต่งตัวสวยด้วยอ่ะคุณเขาแต่งตัวสวยแล้วก็มีอะไรแก๊ตเจ็ดใช่ไหมอะไรแก๊ตเจ็ดอะไรนะ
0: อ
1: ะไรสักอย่างอ่ะอุปกรณ์ละอ่ะ
0: ตกไม่ถูกเลย
1: ครับ
0: ตกตอนไหน
1: อุปกรณ์อะไรพวกนี
0: ้ไอ้พวกหูฟัง
1: แล้วก็
0: รองเท้าแหล่งไหนมันต้องชุดเชิ้ตอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ้ผมบอกเลย very good ดีมาก
1: ๆน่ารักเนาะ
0: ดี
1: เขามากับแฟนเขานะ
0: อ๋อก็เรื่องคนนี้ก็ดีนะก็ต้องมากับแฟนเขาสิ
1: มากับแฟนเขาด้วย
0: เรื่องของแฟนเขาดิเรา
1: ก็เชิญชวนคนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะที่ฟังวิทยุอสมทนะครับ40สถานีนะทั้ง40สถานีนะครับก็หากว่าแวะมากรุงเทพมหานครก็มาได้นะบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับหรือว่าหากไม่ได้มาก็อย่าลืมฟังการสปอร์ตของเรานะรายงานสดเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ไลฟ์สดทางYT นะนี่เป็นไงYouTube บนสีแดงแล้วก็
0: แดง
1: บ้านฟ้าก็คือแอปน้ำเงินนะแอปฟ้านะครับ
0: ครับ
1: อ
0: ตอนช้างเป็นอะไรเนี่ยเรอัลมาดริดบาร์ซ่าตอนไปสเปนพี่เจมส์ลาลิก้าเล่าตอนที่คอบอนคาเฟ่นักข่าวที่ไปคราวนั้น ได้ทุกคนจริงไหมครับ
1: อืมอะไรฮะมีอะไรฮะ
0: อ๋อไม่นี่ไอ้นั่น
1: อ๋อมีส่งเข้ามาใช่ไหม
0: ข้อความ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บส่งกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วเนาะนะครับส่วนอื่นๆนะครับเรารายงานผลเทนนิสหน่อยไหมคุณหรือว่าไงเดีย
0: โอ้ยอควิชใช่ไหมอ
1: ืมเป็นไง
0: ก็เรียบร้อยฮะ
1: ครับ
0: แพ้ฮะ
1: โอ้โหจะสู้ได้ยังไงล่ะซินเนอร์ฮะ
0: มาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้ว
1: ใช่ฮะ
0: ยอควิชที่อายุ39ปีไปแล้วนะ
1: ครับผม
0: ว่าเมสซี่ยังอยู่นะก็เมื่อกี้นี่ก็แพ้ไอ้ยานิกซินเนอร
1: ์
0: ของอิตาลีไปก็ไม่เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะเป็นรอบรองของรายการวิมเบิลดันนะครับก็แพ้ไป3เซตรวดนะครับ4-6 4-6 4-6 นะฮะก็คือยานิกซินเนอร์ชนะ6-4 6-4 6-4
1: ครับ
0: รายงานทำไม2ทีนะฮะ
1: เอ้า
0: ครับ
1: ไม่ใช่ฮะก็ซินเนอร์จะไปเจอกับซาชาสเวเลฟนะ6-4-3เซตเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ซินเนอร์ก็เบรกเกมเสิร์ฟได้เกมเดียวจบเลยนะ
0: ทั้งสาม
1: เซต
0: ซินเนอร์นี่ก็เพิ่งได้แชมป์เอ้ยไม่สเวเลฟนี่เพิ่งได้แชมป์ไม่นี่มาเนี่ย
1: เฟนโนเฟน
0: ใช่
1: แล้วเป็นแชมป์สแลมครั้งแรก
0: ซินเนอร์นี่ก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันรอบชิงวันอาทิตย์นี้นะฮะ
1: ส่วนอาร์เธอร์ฟอรี่ฮะก็ไม่ได้แล่นเรือฟอรี่แล้วนะ
0: ก็เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยนะครับจบเส้นทางสุดบัตรจังของเขาไว้ที่รอบรองชนะเลิศนะเป็นมือไวกาด้วยจากเจ้าถิ่นนะสหราชอาณาจักรนะครับเชื้อสายฝรั่งเศสนะคนนี้นะ
0: อาตูแฟรี่
1: อาตูแฟรี่นะครับผม
0: ก็ถือว่าทำได้ดีเลยว่าเซตแรกนี่สู้ดีแต่ว่ามาโอ้โหเล่นไทยเบรกแพ้ไป 7-0 ก็เลยแพ้ไป 7-6 ไทยเบรก 7-0
1: ครับผม
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็เซต2ก็โดนเบรกไปอีก2ทีเซต3ก็โดนเบรกทีนึงก็แพ้ไป3เซตรวดเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: ถือว่าเป็นรอบรองของแกรนด์สแลมที่3เซตรวดทั้ง2คู่ซึ่งไม่ค่อยเคยเกิดขึ
1: ้
0: นปกติรอบรองแกรนด์สแลมผู้ชายนี่โอ้โหบางที5เซตอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องมี 4-5 ชั่วโมงอ่ะบางทีนะฮะ3ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ย
1: ต้องมีนะ
0: อันนี้นี่ไวเหลือเกิน
1: ครับ
0: แต่ก็ถือว่าเกมในก็สนุกอยู
1: ่
0: ทั้ง2คู่นะฮะ
1: ครับ
0: รอบชิงวันอาทิตย์4 ทุ่มทุ่มวันอาทิตย์นี่ไม่มีบอลโลกด้วยก็
1: ใช่ใช
0: ่
1: ครับผม
0: อันนี้คืนวันอาทิตย์นะ
1: เออ
0: วันอาทิตย์แล้วเขาถ่ายทางทูใช่ไหม
1: ถ่ายแล้วก็สป
0: อ
1: ร์ทางสป
0: อ
1: ร์ททีวี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็น ATP ก็จะเป็นของ AAS นะครับ
0: ครับ
1: ก็ไอ้อาร์ตูร์แฟรี่เนี่ยเกือบเขาว่าเป็นนักเทนนิสที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดคนที่สองนะที่มาถึงรอบรองที่ได้สิทธิ์ไวการ์ด
0: โกลันใช่ไหม
1: แค่คนแรก
0: ปีสองพันหนึ่งเป็นแชมป์
1: โกลัน
0: น
1: ั่นแหละอีวานิสเซวิชนะครับจอมเสือพลังช้างทีโกลันปาเดียนมันกองหน้ามาซิโดเนียฮะ
0: ครับ
1: โกลันอีวานิสเซวิชใช่ฮะก็เป็นมือไวการ์ดปีสองพันหนึ่ง
0: ใช่
1: ได้สิทธิ์ไวการ์ดไวการ์ดก็คือได้สิทธิ์มาแข่งขันโดยไม่ต้องมาลงเล่นรอบเลือกนะครับจากปัญหาการบาดเจ็บหรืออดีตแชมป์อดีตนักเทนนิสดังๆหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของความการเล่นและการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้แข่งมาก็ให้สิทธิ์ไวการ์ดก็คือมาแข่งเลย
0: เชิญมาเลย
1: เชิญเลยเชิญเนี่ยผมรับเชิญคุณเนี่ยรับเชิญมาเลยแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งรับเลือก
0: ครับ
1: อีวานิสวิดิททำได้ครับเป็นมือไวการ์ดคนแรกแล้วคนเดียวที่ทำได้นะได้แชมป์เลยชนะแพทริกรัฟเตอร
0: ์รอบชิง
1: 3-2เซตวันนั้นผมดูด้วย
0: แพทริกรัฟเตอร์3-2เซตนี่สกอร์อะไรมา
1: เอาหักหน้าอีกแล้ว
0: เอาก็บอกดูด้วยอุตส่าห์ชงให้นะเนี่ย
1: หักหน้า
0: เอาก็คุณบอกคุณดูด้วยคุณก็ต้องแบบแบบจำได้
1: แพทริ
0: ก
1: รัฟเตอร์ตอนนั้นคือผมสั้นละ
0: คุณนั่นแหละผมสั้น
1: รับเตอร์เดี๋ยวก่อนผมยาวพระธิรับเตอร์เดี๋ยวผมยาวสมัยก่อนใช่ไหมล่ะ
0: โอ้หล่อมาก
1: หล่อมากแพทรับเตอร์ดีมันเขาโลกจากออสเตรเลียไงแล้ววันนั้นเขาตัดผมเขาตัดผมสั้นแล้วแล้วสนิทกับเขาเรียกรู้สึกจะเรียกโกรันว่าไม้มั้ง
0: ไม้
1: เวลาเขาเสิร์ฟเขาสมมติเขาเสิร์ฟเขาโยนลูกเสิร์ฟแล้วเขาไม่ได้เสิร์ฟเนี่ยมีปัญหาในการเสิร์ฟเขาจะ sorry ไม้นี่เหมือนจะสนิทกัน
0: อ๋อแปลว่าเวลาโยนไปแล้วจังหวะไม่พอดีก็ปล่อย
1: ไม่พอดีก็จะเอ้ยขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นโกดันก็โหเตะเอ้ยเตะอะไรนะมีการเตะตะข่ายเตะอะไรก็ดูดันเหมือนกันนะ
0: สไตล์เขาอยู่แล้ว
1: สไตล์เขาไง
0: โอ้แต่โกดันทัวร์นาเมนต์นั้นนี่เหลือเชื่อมากคือเหมือนองค์ลงอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนองค์ลงแล้วก็มาให้ได้แชมป์จริงๆอ่ะสุดๆเลยนะ
1: ครับผม
0: ก็ได้แชมป์แล้วก็แถวไวการ์ดก็เป็นมีทุกปีอ่ะมีทุกปีทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะนะ
1: ฮะใช่ๆ
0: เหมือนเชิญมาแข่งอะไรเงี้ยแบ
1: บ
0: นักเทนนิสดาวรุ่งหรือว่าน่าสนใจน่าจับตามองคนที่กำลังดังอะไรเงี้ยก็เชิญมาแข่งในรายการนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ไม่ก็ ก็เชิญมาก็คงจะไม่ค่อยที่จะได้ลุ้นแล้วแหละมันเป็นแบบให้สร้างประสบการณ์อะไรมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็มีที่ดังๆเลยก็คือโกลันที่ไปได้แชมป์เลย
1: อือฮึใช่ฮะ
0: แล้วก็มีภาพนี่ด้วยนะ
1: อะไรฮะคุณ
0: ลิซ่าไปดูเกมเมื่อกี้ด้วย
1: อ๋อเหรอไม่เห็น
0: ไม่เห็นใช่ไหมแต่กล้องจับได้นี่ยืนอยู่กับนี่ด้วยเอ้ยไม่ใช่ยืนคือลิซ่าเนี่ยนั่งอยู่แล้วแถวๆ
1: ลิซ่าไม่เพ่งเราเลยนะ
0: ลิซ่าฟิลิปมา
1: โอ้โหครับผมไปสักเก่าเชียว
0: ครับ
1: อันนั้นเขาเล่นมายากล
0: อ๋อแล้วเขาอยู่แถวๆเดียวกับนี้ด้วยที่คุณที่ผมไอ้โนเอลอะ
1: โนเอลกาลาเกอร์
0: ใช่ใช่ไปดูเกมนี้ด้วย
1: อ๋อโนเอลไอ้โอซิสนะ
0: ใช่ใช่
1: อ๋อแสดงว่าโนเอลน่าจะไปดูเกมอังกฤษนะ
0: ใช่
1: มีสิทธิ์เกมที่อังกฤษ
0: อังกฤษที่ไหนเนี่ย
1: เกมที่อังกฤษแล้วจะเตะที่
0: ฮัตล็อกอะ
1: ไมอามี่เปล่า
0: ที่ไมอามี
1: ่ไมอามี
0: ่ไมอามี่นี่ไกลกันไหม
1: จากไหน
0: จากเนี้ยจาก
1: ไมอามี่อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ขอบสุดขวาสุดเลยใต้สุดอะ
0: แล้ว LA อ่ะ LA
1: อยู่ซ้ายสุดไง
0: โอ้ไกลเลย
1: อันนี้แหละโซฟาโอ้ไกลคนละฟังเลย
0: คนละฟังเลย
1: ฟังตะวันตกกับฟังตะวันออกเลยคุณเอ้ย
0: อ๋
1: อเวลาเขายังใช้ต่างกันเลย
0: ต้องรีบออกแล้วจะไปดูอะ
1: โอ้ทันไหมอะ
0: ทันถ้าออกอะทันอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: ไม่เห็นอินฟานติโน่บินไปบินมาบินไปบินมา
1: เมื่อกี้ก็คุณห่างหน้าผมอะ
0: อะไร
1: 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 และ 9-7
0: อะไร
1: ไอ้โกลันกับไอ้แพทตี้ดัตเตอร
0: ์ผมจะไปหาเขาด้วยสุดยอด
1: ไม่ได้คุณหักหน้าผมหักหน้าหักหน้า
0: โอ้ก็คุณบอกคุณดูอยู่
1: หักหน้ามันหยองหักหน้าโอซิโบเลยเมื่อกี้
0: อ่
1: ะ
0: อ๋อเยอะ
1: ชงให้เหมือนเกย์มุทาไลเลยหล่นปุ๊บไม่ฟาดสักที
0: ไม่ฟาด
1: ใช้เขาแก้ไม่ฟาดสักทีชงให้หวานเจี๊ยบเลย
0: ไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร
1: ่ไม่ค่อยเข้าแล้วไม่ค่อยเข้า
0: แล้วต้องเป็นผมแล
1: ้วไอ้โจแสนต้องเป็นเราแล้วล่ะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้ผมก็ชงให้อย่างงามเลยผมเห็นคุณบอกว่าคุณไปดูผมก็นึกว่าจำได้
1: ไม่ได้ไปดูเราดูเทปจะได้ว่าหรือจะเป็นคุณอาพิษณุนินกรัตให้เสียงมันใสเป็นเทปน่าจะเป็นเทป
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้จะ2-1น่าจะมีถ่ายแล้วสดแล้วนะ
1: เทปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านานอะแต่ว่ามันเร็วมัน5เซตมันน่าจะ3-4ชั่วโมงป่ะแต่ว่าวันนั้นผมดูมันตัดเหลือสั้นเหมือนกันนะ
0: เออ
1: ไม่แน่ใจนะหรือว่าแต่ว่าน่าจะเป็นไอคุณอาพิสตูนะที่ให้เสียงไปใส่นะ
0: ไม่ใช่พี่แอดดี้นะ
1: พี่เดนคนเสียงเหมือนไม่ใช่ถ้าพี่เดนจะเป็นนะคัชแมร
0: ์หมายถึงพี่พิสตูเหมือนพี่แอดดี้
1: ใช่คืออ้าวเอ้พี่ดูเอง
0: อ๋อ
1: เออก็คนแกบอกคนหน้าเหมือน
0: เหมือนทุกอย่าง
1: ไม่เป็นไม่น่าใช่เสียงคุณพี่แอดดี้นะนะครับเพราะถ้าพี่แอดดี้ก็จะมีโอ้เสิร์ฟเอสตูรินาคัชแมร์โกรันเสิร์ฟเรื่องนี้นะคัชแมร์
0: อันนี้ไม่มี
1: เออ
0: นี่โอ้ถ้าเป็น
1: แล้วก็บอกว่าโอ้โหเสิร์ฟเอสตูรินเรียบแต่ไม่ร้อยพอแล้วเจ๋งพี่เอง
0: โอ้นี่ถ้าเป็นมวยนะครับในจังหวะนี้นี
1: ่ถือว่าถ้าเป็นภาษามวยจังหวะนี
0: ้กันต้องมี
1: เหรอ
0: โอ้พี่วิษณุนี่ภาคอะไรก็
1: เนาะ
0: ก็มีสีสัน
1: เดี๋ยวชั่วมวย
0: สุดยอดมาก
1: ก็สับของแกก็อะไรนะเอหน้าสบัดเป็นลำตัดแม่นะ
0: แม่ประยูน
1: แม่ประยูนเลย
0: โอ้โห
1: ลำตัดหน้าสบัดเป็นลำตัดเลยอ่ะโอ้โห
0: นี่ยังไงนะแต่ละอันนะ
1: เออเออ
0: โอ้แบบสุดยอดมาก
1: ก็เหมือนผมนะสายธรรมชาติเนี่ย
0: โอ้ชงเข้าตัวเองเฉย
1: เนี่ยสายธรรมชาติความมลพิษ
0: ครับ
1: เป็นไง
0: ครับ
1: อ่ะย้อนกลับไปบทสัมภาษณ์ของโดเล่นะที่แพ้ซินเนอร์เจ้าตัวบอกว่าหวังว่าจะแข่งอีกปีนึงนะ
0: อ
1: ีกหนึ่งครั้งแม้ปีหน้าจะอายุครบ40ปีก็ตามบอกว่าเขาอยากกลับมาอย่างน้อยอีกครั้งแล้วเรามาเลสซีก็คือค่อยมาดูกัน
0: ยังไม่เลิกนะ
1: เออ
0: ไม่เลิก
1: ยอมรับว่าเซนเดอร์เหนือกว่าตัวเองอย่างชัดเจนนะครับเขาช้าคือมันคนอายุ39เนาะเขาบอกว่าเขาช้าไปประมาณครึ่งจังหวะทุกลูกเลยเขาภาษาเทนนิสคือตีเลียดอะตีช้าตลอด
0: ใช่เขาไม่ค่อยทันแล้วไง
1: มัน
0: ลูกส่ง
1: ใจมันได้ไง
0: ลูกส่งลูกเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เขาเวลามันเขาเห็นจวนตัวก็ไม่เอาแล้ว
1: ใช่
0: เขาเห็นมันมาแบบเกินที่จะรับได้ก็ไม่พุ่งแล
1: ้
0: ว
1: แล้วมันไม่ค่อยกระดอนด้วยนะลูกขอดหญ้าเนาะไม่ค่อยกระดอนด้วยไงมันก็บางครั้งถ้าเสิร์ฟเอสได้ก็เรียบร้อยจบ
0: แต่ไอ้พวกนี้นะเอาจริงกันตู่ถ้าเจอพวกโนเล่นาดาวเฟเดเลอร์ตอนลุ่งๆนะ
1: โอ้โห
0: เรียบร้อย
1: อันจริงๆเฟเดเลอร์นาดาวเสร็จอะผมว่า
0: โอ้สู้ไม่ได้หรอกคือถ้าเจอสมัยรุ่งๆกันนะ ไอ้พวกนี้ก็มีความโชคดีอยู่อย่างที่เกิดหลังยุคนั้นไปแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเกิดยุคนั้นเนี่ยคุณจริงๆคนเกิดยุคนั้นเก่งๆอีกหลายคนนะ
1: อ
0: ีกเพียบเลยนะฮะเออแต่ว่าขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่ขึ้นมาไม่ได้ก็ขึ้นมาได้ระดับนึงแต่ว่าไม่ถึงระดับแบบที่ควรจะเป็นในยุคนี้นะเพราะว่าโดน 3-4 เทพนะเขาบดบังรัศมีไปหมด
1: ครับ
0: กวาดแชมป์เกือบทุกครั้งอ่ะในการแกนสแลมนะไม่เคยพ้นใน 3-4 คนเนี้ย
1: ใช
0: ่ต้องมีสักคนนะฮะ
1: ครับอ้าวก็อายุเท่านี้ก็เราเก่งแล้วเนาะมาตรฐาน
0: โอ้แค่นี้ก็
1: สุดยอดแล้ว
0: สุดๆแล้ว
1: ครับ
0: มา39ปีแล้วก็มาเล่นกับเอาใช้ว่าหลานยังได้เลยได้ขนาดนี้นี่โอ้ก็ยอดมนุษย์แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เกินคนมากๆแล้ว
1: ก็เสียด้วยก็ยกย่องโนเล่นะในขณะว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันดีไปด้วยนะนะครับการเจอโนเล่เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเขาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเพราะว่าเซนเนอร์เนี่ยเคยไปถ่ายรูปกับโนเล่ตอนที่โนเล่ยังพีกๆอ่ะเขายังเด็กอยู่เลยนะ
0: ครับ
1: ที่ดูรายการฮะแล้วดูรายการตอนนี้ยังไงล่ะในเรื่องของนักกีฬาต่างเนี่ยลูกชายของเลเจนด์ทิวิตก็มาตีทินเดอร์นะคุณตัวโตแล้วฮะตอนนี้ฮะ
0: ทิวิตที่ชอบเอาหมวกกับด้านนะ
1: ใช่เลเจนด์ทิวิตนี่ฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้ไอ้ซินก็เสิร์ฟแรกเข้าเป้าด้วยเนาะเฟิร์สเสิร์ฟอ่ะแต่ร่างกายก็ล้าเพราะว่าทางโนเล่เนี่ยบทกับนี่ไง FWA ไงเฟลิกโอเจลิซิม3ต่อ2 5เซตแล้วเซตตัดสินด่วนกันไทยไปเลยด้วยคุณ
0: ตีตั้ง 4-5 ชั่วโมงไม่อยากเห็นน
1: ะเกมนั้นก็ล้าด้วยโนเล่ไม่ไหวแล้วและตีเขาเรียกซูเปอร์ไทยเบรกด้วยนะไทยเบรกเซตตัดสิน10-10 10-4อ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ไหวล้าด้วยส่วนซินเนอร์ชนะสบายสบายเลย3ต่อ0เซตในรอบ8คนสุดท้ายแล้วรอบรองก็โนเล่ก็สภาพร่างกายก็ไม่ไหวแล้ว
0: รอบชิงก็เรียบร้อยก็เสร็จอยู่ดี
1: ก็
0: เซนซินเนอร์อยู่ดี
1: ไม่แน่นะสวีเดนก็โอเคอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นโนวักนะนะครับที่คว้าแชมป์ที่นี่มาแล้วหลายครั้งแล้วสวีเดนก็บอกนะครับว่าก็ไม่ใช่ง่ายอยู่ดีนะไม่ว่าจะเจอใครตอนนี้เขาแข่งก่อนเนาะแต่ก็ believe in myself นี่เป็นไงบอกว่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนี่เป็นไง
0: ครับ
1: ครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของสวีเลฟนะ
0: ครับ
1: หลังจากชนะอาร์เธอร์แฟรี่มาได้นะครับ
0: ครับ
1: เข้าชิงวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกเลยครับผมพวกนี้ก็ติดตามกันนะครับส่วนวันนี
0: ้แต่ว่า
1: อะไรสิ
0: ไอเกมไอเนี่ยกับอาร์เธอร์แฟรี่กับอเล็กซานเดอร์สวีเลฟเนี่ยคุณได้ดูไหมถ้าใครดูอยู่มันจะมีจังหวะหนึ่งที
1: ่มีอะไร
0: สเวเลฟโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ยืนตอนอยู่ในขวานเข้ามาโทรศัพท์เลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออมันเขาเช็คน้ำตาลในเลือดเปล่า
0: ใช่ใช่
1: แมตต์ที่เยอรมันแมตต์ที่เยอรมันเขาก็มีปัญหาเรื่องของไอ้น้ำตาลในเลือดเนี่ย
0: เขาเป็นเบาหวาน
1: เบาหวานใช่เขาเป็นเบาหวานเขาเช็คน้ำตาลในเลือดที่บอกว่าดูแอปอะไรหรือเปล่าเขาดูแอปเช็คน้ำตาลในเลือ ดซึ่งแมตต์ไหนหน้าที่ตีที่เยอรมันอ่ะเนี่ยตกรอบรองอ่ะมีปัญหาสภาพร่างกายครับ
0: ต้องเช็คน้ำตาลแล้วก็เผื่อน้ำตาลตก
1: เกิดเจ้าตัวเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว
0: ก็หลายคนก็งงไงงงว่าเอ๊ะทำไมใช้โทรศัพท์ได
1: ้ครับ
0: ตอนอยู่ในคอร์ดเลย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเช็คอันนั้น
0: เช็คน้ำตาลเฉยๆนะ
1: เช็คน้ำตาลในเลือดเฉย
0: ก็เลยอัมพายก็เลยอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได
1: ้ใช่ใช่
0: ไม่ได้โทรไปหาเมียอะไร
1: เอา
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คู่เยาวชนชายจบอย่างคุณจอร์แดนลีกับไอ้ครูสทิวิตลูกชายของเลนเทนทิวิตวัย17ปีอ่ะจบอย่างคุณ
0: ไม่รู้เดี๋ยวดูกัน
1: เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงจะตีเนาะสองสาวจากเช็กเกียนะจะเจอกันนะครับ
0: วันนี้รอบชิงผู้หญิง
1: ใช่เยาวชนชายนะครับก็ออกยังไม่ตีคุณเลย
0: ยังมีรอบชิงเหรอ
1: รอบชิงชายไง
0: รอเข้าชิงเลยเหรอ
1: จอร์แดนลีกับไอ้ครูสฮีวิตลูกชายของเลเทนทิวิตเนี่ยจะแข่งขันรอบชิงเยาวชนชายนะคุณนะโอ้โหยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครูสฮีวิตอายุเพียงแค่17ปีคุณเลยลูกชายของนักเทนนิสในสมัยที่เราดูตอนนี้มาขึ้นมาเล่นเทนนิสอาชีพแล้วนะ
0: แล้วไอ้เนี่ยมีลูกไหม
1: ใครเอ่ย
0: ล็อดดิกมีไหม
1: ก็ดีไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเฟเดเลอร์เนี่ยมีลูกฝาแฝด2คู่ไ
0: ง2คู่เลย
1: คู่หญิงคู่ชายอ่ะ
0: แต่เขาตั้งใจนะตั้งใจทำ
1: ครับ
0: เฟเดเลอร์ก็มาดูด้วยมาดูวิมเบิลดันด้วย
1: มาด้วยใช่ไหม
0: มาไอ้เมื่อวานนี้ก็ไปดูไอ้ฟานไดซ์อ่ะ
1: ครับ
0: ตกรอบแล้วก็ไปกลับไปลอนดอนนะ
1: ก็เหรอ
0: มานั่งดูเทนนิสแต่งตัวเท่เลย
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: น้องใหม่มณัญญาสว่างแก้วนะครับลงสนามตอน22นาฬิกาใช่ไหมวันนี
0: ้รายการอะไรฮะ
1: มีตีไหมคุณเนี่ยไม่มีใช่ไหม
0: เอา
1: เป็นรายการที่ผมดูก่อนว่าน้องใหม่ต้องไปดูข่าวของสมาคมเนาะครับผมน้องใหม่ก็มาแข่งขันด้วยนะ
0: มาตกรอบไปแล้วไงตกรอบเข้าถึงรอบ32คน32คนเลยรอบโอ้โหถือว่าผลงานดีมากๆเลย
1: ใช่น้องใหม่กับน้องโลข้าวเนาะน้องใหม่คือมณัญญาสว่างแก้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนก็ไปคือน้องรวงข้าวเนาะ
0: น้องรวงข้าวลลนา
1: ลลนาสว่างแก้ว
0: ฮะ
1: นะ
0: สว่างแก้ว
1: ลลนาทราดดีอันนั้นมณัญญาสว่างแก้วโอ้ยเบลอแล้ว
0: มณัญญาสว่างแก้วทั้งคู่เลย
1: มกตื่นตัวหรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณอย่าหันหน้ามามองแล้วว่าเฮ้ยใช่เหรอคุณเนี่ยเมื่อกี้ในสายตาคุณเหมือนจะผิดผมนะ
0: โอ้สายตาผมลอยมากเลย
1: แล้วก็หยาดหยามผมเมื่อกี้เหมือนหยองเลยอ่ะใช่เปล่าเมื่อกี้หยองบอก
0: ก็คุณบอกสว่างแก้วนี่ผมก็ตะลึงแล้ว
1: มณัญญาสว่างแก้วอ๋อขอไปเอาชื่อมาสลับกัน
0: อ๋อก็ไปแข่งไงเนี่ยอะไรนะ Hall of Fame Open นะ
1: อ๋อที่ไหน
0: ที่อเมริกา
1: อ๋อโอเคแข่งยัง
0: แข่งไปเมื่อวานแล้วนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เมื่อวานนี้รอบ2เอาชนะลีอาอาม่าอะไรเนี่ยลีอาหม่าแล้วที่ลีอาหม่านะ
1: ครับ
0: ของอเมริกาไป2เซตรวดก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับแมรี่โซยาน่าของอเมริกันเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูก่อนว่าวันนี้แข่งหรือยังนะฮะ
1: เหมือนจะแข่งยังน่าจะแข่งแล้วบ้าง
0: น่าจะแข่งแล้วนะ
1: เป็นยังไงแ
0: พรบ
1: เป็นยังไง
0: Hall of Fame
1: มีไหมขออภัย
0: น่าจะยังฮะ
1: ส่วนวันนี้เนี่ยก
0: ็
1: วิมเบิลดันของฝ่ายหญิงจะชิงกันนะครับเป็นการเจอกันเองของนักเทนนิสจากสาธารณรัฐเช็กนะครับหรือว่าเช็กเกียนะวันนี้นะครับก็เป็นคาร์โรลีน่าต้องเสียว่าเป็นมูโฮวาเลยนะไม่ใช่มูโชวาเลยนะคุณ
0: มูโความ
1: ูโควาหรือมูโฮวาม
0: ูโความ
1: ือ10ของรายการในการที่ชนะไอ้โกโก้กอล์ฟใช่ไหมก็ทางมัวว่าจะไปเจอกับลินดานอสโควานะที่ชนะมอสไอมาตาคอสยุกจากยูเครนมานะครับก็เป็นรอบชิงหญิงเดี่ยวแกสแลมครั้งแรกในรอบ9ปีที่นักเทนนิสจากชาติกันมาชิงกันเองครับต่อจาก US Open ปี2017เลยนะ
0: ครับ
1: ที่สโตนสตีเฟนนะครับชิงกับปาริสันคีไงก็จะทำให้นักหัวชาวเช็กเกียนะครับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวเวมบลดันเป็นคนที่3คนในรอบ3ปีนะ
0: เช็คทั้งคู่
1: ใช่
0: เช็คทั้งคู่
1: หลังจากมาเคต้าวันโดโชวากับบาโบราเคซิโควานะครับได้แชมป์ปี2023และ2024โอ้นักเทนนิสจากเช็คทำไมเก่งอย่างเลย
0: ก็มันก็เหมือนมียุคหนึ่งที่นักเทนนิสจากเซอร์เบียมาเยอะ
1: มาเยอะเน
0: า
1: ะ
0: พวกยอโควิดพวกเยเลน่าอะไรนะยานโควิด
1: ครับ
0: อานาอีวานอวิช
1: ใช่
0: มันก็มียุคหนึ่งที่เป็นยุคๆไป
1: ตอนนั้นก็มีรัสเซียไงอนาสเซียเมสกีนา
0: จริงยุคนี้ก็จริงๆยุคนี้รัสเซียก็เยอะนะ
1: ผมชอบอะไรนะเอเลน่าเดเมนเตวา
0: ดิเมนเตวา
1: โอ้ยสวยดีผมชอบมากเลยผมร้อนด้วย
0: ครับ
1: ครับส่วนคุณโอ๊ตก็ชอบอนาสเซียเมสกีนาชอบมากเลย
0: เออน่ารักน่ารัก
1: น่ารักดีนะ
0: ผมเคยเจอด้วยนะ
1: เหร
0: อสวยไง
1: เหรอ
0: หลังๆก็มาเป็นคอมเมนเตอร์หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนเลย
1: อีกคนที่มาเป็
0: น
1: คอมเมนเตอร์ก็คือดาเดล่าฮันตุโควา
0: อันนี้ก็สวย
1: โอ้เธอมาบรรยายเทนนิสแบบเสียงแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าจังหวะจากคนดีมากเสียงเพราะจังหวะจากคนแบบเล่าแบบประสบการณ์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มืออาชีพเลย
1: มืออาชีพแบบโหระฟังแล้วเพลินเลยอ่ะ
0: พวกนี้นี่ก็ต้องฝึกฝนนักกีฬาเก่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาเป็นคอมเมนเตอร์ทุกคนนะก็ต้องดูบุคลิกรูปร่างหน้าตาแล้วก็เสียง
1: ครับ
0: แล้วก็ความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อ
0: ันตูโชวานี่สวยด้วย
1: ครับ
0: ตอนเล่นนี่ชอบเลยสวยสวยแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นโอหลังๆก็เลยออกตลอดอ่ะได้ทำหน้าที่ในรายการในแกนแทนตลอด
1: ครับ
0: ก่อนนั้นก็มีพวกที่เก่าๆหน่อยก็มาบ่อยๆนะเพียบแทมมงแทมมี่อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แทมมี่ก็มาบ่อยนะ
1: ครับ
0: แทมมี่ก็ไปบ่อยนะรายการแกนสแลมอย่าง
1: ก็ไปเพราะแทมมี่ก็ภาษาอังกฤษดีน่ารักด้วย
0: น้องใหม่ตอนนี้จริงๆเธอมีแข่งในประเภทคู่ด้วยนะคุณเจ๋งนะจับคู่กับอะไรหว่องเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: จับคู่กับ
1: เจสันหว่องเหรอ
0: ไม่ใช่แต่เอชอะไรหว่องไม่รู้ชื่อหน้าชื่ออะไรไม่รู้จากฮ่องกงตอนนี้ตีกับคู่ของคลอสกับโรเจอร์ของแคนาดาอยู
1: ่ครับ
0: ไปเจอคู่มือสองตอนนี้รู้สึกเราจะชนะไปแล้วนะเพราะว่าเสมอ1ต่อ1เซตนะ 6-3 แล้วก็ 3-6 แล้วก็ชนะในซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ6นะฮะครับอันนี้เป็นรอบ16คนของประเภทหญิงคู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนหญิงเดี่ยวนี่ยังไม่ได้แข่งนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เป็นรายการระดับ WTA 125นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ก็บคะแนนกันไป
1: ก็ว่ากันไปนะวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับน่าจะชิง2ทุ่มมั้งวันนี้อ่ะของผู้หญิงอ่ะไปกระเดิ่งชิงประมาณหัวข้ามประมาณนี้2ทุ่มนะชิงกันนะครับโอ้โหเทนนิสจากเช็กเกียชิงกันเองด้วย
0: นะ
1: นะ
0: สุดยอดถ้าเราเป็นคนเช็คคงจะดีใจนะ
1: โอ้ดีใจสิเหมือนคนไทยชิงกันเองเนี่ย
0: ไอ้บอลโลกเตะกันไปกูไม่สนจะดูเนี่ย
1: นะจริง
0: แต่แน่นอนเพราะว่าโอ้โหประวัติศาสตร์นะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ปกติเห็นแต่พี่น้องวิลเลียมชิงกันเองนะฮะอันนี้ก็
1: มีวินัทก็มาตีนี่วินัทอ่ะ
0: มา
1: ตีด้วยนะ
0: ใช่
1: เออ
0: โหแบบสีสันมากเลย
1: เนาะ
0: ครับ
1: คนโอ้คนแบบร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วมาค้างเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรมันก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะคิดถึงตอนที่ตัวเองมาทัวร์แล้วก็มาเล่นเทนนิสอาชีพไงหลายคนก็มากลับมาตีนะระดับอะไรลีเจนด์อะตำนานอะไรอย่างเงี้ย
0: ตั้งหมดฮะ
1: ไม่ใช่ฮะก็แบบมันคิดถึงบรรยากาศเนี่ยตี
0: อ
1: ่ะเออประมาณนั้นเนาะนะครับสายธรรมชาติขวามลพิษหาครับผ่านครับพี่นี่เป็นไงค่ะนะเดี๋ยวเรายังไงดีเราพักสักครู่ไหมคนนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อคุยเรื่องของกอล์ฟด้วยแล้วก็หลังเกมนิดนึงแล้วกันแล้วก็พรีวิวกันเนาะช่วงนี้เราลาแฟนรายการนะครับที่ฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้ง41สถานีด้วยนะนะครับเพราะว่าต้องกลับไปที่สถานีของคืนสัญญาณกับทางสถานีต่างๆกันเนาะทั่วประเทศไทยนะครับของสมทของเรานะนะครับช่วงนี้ลากันก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อครับในเบรกที่2นะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะหลังจากหายหน้าไป7วันเสียงก็ต้องหายไปด้วยหน้าเป็นๆก็โผล่กลับมาอีกครั้งด้วยความไม่อายเห็นไม่อายอ่ะดิฉันนั่งแก่ดิฉันนั่งขี้เลยก็พร้อมจะนำข่าวสารมาเล่าสู่แล้วก็วิเคราะห์ร่วมกับพี่น้องนะคะสวัสดียามเช้าที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดิฉันนี่แหละหน้าเป็นๆหน้าสดสดไม่ใช่หน้าสวยๆนะหน้าสดสดแต่จะสวยขี้เหร่ดิฉันก็ไม่รู้ตัวหรอกดิฉันก็นะพี่น้องนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองในกระเป๋าก็อัดแน่นในบัญชีก็โอโหเพิ่มพูนแล้วเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ด้วยนะจ๊ะทักทายพี่น้องที่เคารพของดิฉันดีกว่าดิฉันรักพี่น้องของดิฉันจริงๆเปิดเพลงที่ชื่อว่ารำวงดาวพระศุกร์ให้พี่น้องได้เสิร์งแล้วก็ต่อด้วยการเต้นอย่างสนุกสนานพกเมียมาด้วย ไปไหนก็ต้องพกเมียช่วงนี้ข่าวเรื่องนี้กำลังดังโดยเฉพาะบอนโดเลมอนคุณผู้ฟังรู้กันแล้วเนาะนี่ทักทายก่อนเดี๋ยวงอนเดี๋ยวมีงอนดิฉันน่ะไม่งอนหรอกดิฉันงอนไม่เป็นนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนตรงๆแบบนี้แหละเล่าข่าวก็เล่าตรงๆนะคะเล่าตรงๆแล้วก็เล่าจริงๆจริงจังในการเล่านะคะทักทายคุณสมศรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนิสาแล้วก็คุณชัยนาทาวนะคะตามต่อมาเนาะทักก่อนเดี๋ยวงอน คุณมาลินีสามพวงบุญนะคะบอกว่าชอบเพลงวัยสรุ่น ที่ร้องเกี่ยวกับแก่ๆแล้วก็การไปรักษาพยาบาลน่ะนะเดี๋ยวดิฉันหาให้อีกวันนี้ก็มีนะคะฟังดีๆในรายการหามาให้สองเพลงสามเพลงนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนามุมทองบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่แฟด22คลองจันจ่ะสวัสดีค่ะคุณสุธีบรรเทาทุกคนนี้ที่ฉันจำได้จำแม่นจำอยู่ในหัวใจตลอดเวลาจากจังหวัดระยองน้องจ๋าเลยจ้ะสวัสดีค่ะคุณทวชัยขวัญวงทิมพี่แหม่มพี่แหม่มรู้ไหมหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมยาเมื่อฝนตกพรำๆมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะพี่แหม่มนะมันก็ต้องเข้าใจนะของแบบนี้นะอ่ะว่าแล้วพยากรณ์อากาศเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ว่าประเทศไทยประเทศของเราเนี่ยนะคะจะมีฝนตกหนักและหนักมากเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับพายุไต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยช่วยกันดึงนะคะให้มรสุมเนี่ยมีกำลังแรงมากขึ้นแม้ว่าพายุจะไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงก็ตามพื้นที่ที่ต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักสะสมนะคะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันตกของภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกด้วยโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงากาญจนบุรีจันทบุรีและตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากฝนมาเวลาเดิมนั่นคือตอนเย็นๆ 30% ของพื้นที่นะจ๊ะรายงานกันไปหันมาทางนี้เดี๋ยวทักก่อนนะคะคุณนิรันดร์สวัสดีค่ะคุณพาร์ทคุณรุ่งคุณบุญยฤทธิ์จันเต็มคุณมะมิอัมคนนี้เป็นพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะถัดมาคือคุณภูนคงสืบชาติคุณอนันต์ปันผสมนะจ๊ะ
พี่แอมบ้านพี่ไปถึงไหนแล้วโอ้ยฉาบแล้ว คุณผู้ฟังนี่ก็สนใจนกนี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะมันจะเหลืออีกครึ่งเนี่ยของปีแล้วตอนนี้ก็ใกล้เกือบจะครึ่งเดือนแล้วอะเงินเดือนเหรอหมดไปนานแล้วนะเงินไทยช่วยไทยพัสก็ล่อยหรอบางคนก็หมดแล้ววันก่อนดิฉันไปเดินนะร้านค้าแถวๆถนนมหันนบดิฉันก็บอกว่าดิฉันจะใช้สิทธิ์ไทยพาสได้ไหมคะแม่ค้าบอกว่าพี่เป็นคนแรกเลยที่พูดชื่อถูกดิฉันก็งงเนาะดิฉันคงแก่มากอ่ะเขาถึงคิดว่าแก่ๆอย่างนี้ไม่น่าจะพูดชื่อถูกเขาก็พูดต่อเนาะแม่ค้าขายหมู3ชั้นทอดน้ำปลาโอ้โหนุ่ฟังอร่อยเด็ดถนนมหันนบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าขายแต่เสาร์อาทิตย์นะวันอื่นไม่ขายอย่ามานะจ๊ะมียักษ์คิ้วใส่ด้วยดิฉันก็เหรอใช่มั้ยคงกลาดก็ไม่ได้ชื่อยากอะไรใช่มั้ยคิดแบบนี้เนาะแล้วก็เขาก็พูดต่อนะคะแม่ค้าก็บอกว่าบางคนมาก็โครงการคนละครึ่งบางคนก็บอกว่าครึ่งไทยครึ่งแต่บางคนเด็ดกว่านั้นอีกพี่บอกโครงการอะไรเหรอเขาบอกว่าโครงการอนุทินคนที่มุงกำลังรอซื้อหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะห้ากันกระจุยเลยคุณผู้ฟังโครงการอนุทินโอ้โอเคมันก็ใช่อ่ะนะมันก็ชัดดีนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันตอนนี้นะเอาผู้ประสบภัยความหิวมาทางนี้ผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะไข่ขยี้ปลากระป๋องเมนูนี้ง่ายง่ายสารอาหารก็ครบเหมาะการเป็นมื้อเร่งด่วนมากๆเลยวัสดุก็คว้าในครัวนั่นแหละไม่ยากหรอกไข่ไก่ปลากระป๋องพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยตะไคร้ซอยใบกระเพราไปหยิบป้าข้างบ้านต้นหอมก็ซอยผักชีก็ซอยดินะซอยหยาบซอยละเอียดก็ซอยไปเถอะนะเอาอย่างนั้นเลยจากนั้นก็ตั้งกระทะใช้ไฟระดับกลางใส่น้ำมันลงไปเลี้ยงนิดนึงพอไม่ให้ติดกระทะนี่มันจะใกล้สิ้นเดือนเดี๋ยวน้ำมันจะไม่ถึงนะคะแล้วก็ผัดเลยนะหอมแดงเทลงไปพริกขี้หนูตะไคร้สามอย่างเนี่ยแหละเอาลงไปผัดจนกระทั่งได้กลิ่นหอมตักเอาเฉพาะเนื้อปลากระป๋องนะใส่ลงไปตะหลิวมีใช่ไหมก็บีบีให้แตกเป็นชิ้นน้อยๆ นะคะไม่ต้องละเอียดเนาะจากนั้นก็ไข่ไงตอกใส่ลงไปรอเลยพอไข่เซ็ตตัวเล็กน้อยก็ใช้ตะหลิวนั่นแหละค่ะมุมตะหลิวเนาะตรงที่มันคมๆอ่ะขยี้ไข่แดงไข่ขาวให้เข้ากันกับเนื้อปลามองลงไปในกระทะไข่เนี่ยนะคะยังคงกึ่งสุกกึ่งดิบเป็นมีเดียมแรโอ้ภาษาอังกฤษดิคือครึ่งๆอ่ะไม่ต้องเหยาะน้ำปลาไม่ต้องเติมน้ำตาลถ้าทนไม่ไหวก็ใส่ซอสในปลากระป๋องอ่ะที่เมื่อกี้เราตักเฉพาะเนื้อใช่มั้ยใส่ลงไปสักหน่อยนึงพอเพิ่มรสชาติแต่ไม่ควรเทน้ำของซอสปลากระป๋องเนี่ยนะคะลงไปทั้งหมดอ่ะเพราะว่าจะทำให้เมนูเนี้ยแฉะจากนั้นเอ้ยมองลงไปเข้าท่าละก็โรยต้นหอมซอยใบกระเพราใส่ลงไปผัดให้เข้ากันอย่างเร็วๆเลยนะผัดแบบไม่ต้องบรรยายบรรยังขยี้ขยี้ไปอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็ปิดไฟตักข้าวสวยมาเอาข้าวสวยมาใส่จานมาข้าวสวยร้อนๆนะแล้วก็ตักไข่ขยี้ปลากระป๋องโปะราดลงไปยังบรรจงบีบมะนาวลงไปมะนาวนี่สดๆตอนนี้มะนาวไม่แพงละบีบนะเพิ่มทันทีเลยรสชาติที่ได้นะคะจะนุ่มละมุนลิ้นโปรตีนมาเต็มๆจ้านี่เห็นไหมบอกแล้วเมนูดิฉันทำยากไม่ทำเพราะว่าดิฉันเนี่ยทำกับข้าวไม่เก่งนะคะดิฉันจะทำง่ายๆแล้วเวลาทานก็ทานง่ายๆแบบนี้แหละอะไรที่ยากก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าขนมเค้กอะทั้งชีวิตดิฉันเนี่ยนะแก่จนปูนเนี้ยยังไงก็ทานมาไม่เกินนะ2ปอนด์ดิฉันไม่ทานอะกว่าจะล่อนแป้งกว่าจะเอาไปโอ้เยอะไม่เยอะไม่อะยังไข่เนี่ยไข่ต้มรับทานนะคะไข่ดาวรับทานแต่พอเป็นไข่เจียวนี่เริ่มยุ่งละเพราะว่าต้องเอาตีก่อนใช่ไหมตีเสร็จแล้วถึงเอาลงกระทะใช่ไหมต้องล้างชามไหมใช่แ
แล้วถ้าเป็นเขาเรียกไข่อะไรอ่ะที่มันห่อๆอ่ะไข่ระเบิดเออหรือว่าไข่ยัดไส้อ๋อยากละดิฉันไม่ทานอ่ะแล้วดิฉันก็ไม่ทำด้วยอะไรยากไม่นะคะอ่ะทักทายพี่น้องคุณรวิภาสีเขียวคุณมานพสายทองคุณวรรณาสีสะอาดคุณสิงห์โยธีคุณจุ่นขนส่งทั่วไทยคุณขาวดีพุทธชาตินิยมคุณทิงไงอย่าถามโอ้โหนักเลง คุณนงนุชแก้วทอง ชอบชื่อเมื่อกี้มากเลยอ่ะ ทิงไงอย่าถามคุณแหม่มๆนะคะสวัสดีจ้าโอ้น่ารักทุกคนต่อดีกว่านี่เลยวันนี้ในอดีตเนี่ยนะคะวันนี้วันที่11นะคะเป็นวันที่เมื่อปี2231นะคะสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยนะคะเสด็จสวรรคตณพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีปิดฉากยุคทองของการทูตและการค้ากับชาติตะวันตกในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยการดำเนินนโยบายแบบเปิดกว้างและถ่วงดุลเพื่อรักษาเอกราชของกรุงศรีอยุธยาจากการคุกคามของชาติตะวันตกด้วยการผูกมิตรกับฝรั่งเศสในการที่จะคานอำนาจฮอลันดารวมถึงการค้าฝั่งตะวันออกกับจีนญี่ปุ่นแล้วก็การส่งคณะทูตเนี่ยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรซาฟาวิทซาโฟวิทเนี่ยนะคะก็คืออิหร่านเปอร์เซียคุณผู้ฟังละครที่ถ่ายทอดเรื่องราวในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็นโยบายต่างประเทศในยุคที่อยุธยามีความรุ่งเรืองยิ่งนะคะละครเรื่องนี้ก็ชื่อว่าบุพเพสันนิวาสแล้วก็ภาคต่อมาก็คือพรหมลิขิตอ๋อเจ้าเอ๋ยไงเป็นบทเพลงนะคะที่ฮิตถล่มทลายแทนความรู้สึกของพระเอกด้วยถ้อยคำโบราณอ๋อเจ้ามาขับร้องได้อย่างไพเราะยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ LTM FM 95 22ปีผ่านมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้น23ปีไปด้วยกันปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่เลยมาเลยใครจะรับสมัครลูกน้องมาขับรถมาทำงานบริษัทโน่นนี่นั่นนะคะนอกเหนือจากราชการเนี่ยเขาจะใช้แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะต้องใช้บริการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรเปิดให้บริการนะคะตรวจสอบประวัติเนี่ยด้วยชื่อสกุลเลขประจำตัวบัตรประชาชนผ่านระบบออนไลน์นะคะที่ชื่อว่า www.c

rd.go.th เพื่อยื่นสมัครมีทั้งสมัครงานมีทั้งขอวีซ่ามีทั้งตรวจประวัตินะคะตรวจประวัติได้ด้วยนะเพื่อที่จะดูดีว่าเอ้ยเป็นคนมีประวัติไม่ดีหรืออย่างไรขั้นตอนทำง่ายมากค่ะนั่นคือกรอกคำร้องขอตรวจสอบประวัติจากนั้นก็ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID เนาะซึ่งก็คือการใช้เลขรหัสบัตรประชาชนเนี่ยพร้อมกับกรอกข้อมูลเลยแล้วจากนั้นก็ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เนาะPayment ก็ได้เคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้ตู้ ATM ก็ได้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้โมบายแบงกิ้งก็ได้สแกน QR code ก็ได้แล้วจากนั้นรออีกประมาณสัก 7-15 วันก็รับผลจะรับได้ทางไหนอ่ะอ๋อไปรับผลด้วยตัวเองที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรไปรับที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหรือว่าไปรับที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็จะให้รับส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารให้นะคะอ๋อส่งทางอีเมลก็ได้อีเมลนี่จะเร็วเลยนะคะแล้วก็สะดวกที่สุดนะดิฉันว่านะกรณีขอหนังสือฉบับภาษาอังกฤษเพื่อนำไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าทำงานต่างประเทศแล้วก็จดทะเบียนสมรสเนี่ยติดต่อที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยนะคะเขาจะแจ้งผลการตรวจสอบประวัติเป็นฉบับภาษาไทยเท่านั้นคราวนี้สงสัยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่02-205-1347ตามวันแล้วก็เวลาราชการถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยติดต่อที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรโดยผ่านระบบออนไลน์นะคะ www.crd.go.th คุณผู้ฟังถามใครจะใช้เอกชนใช้หมดนะคะเอกชนใช้หมดนะคะราชการใช้อยู่แล้วอ๋อไปสมัครเป็นรปภ.ใช้ด้วยค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะทำมิดีมิร้ายอะไรมาหรืออาจจะเป็นการหนีคดีมาที่เขาตามจับได้อ่ะหนี10ปียังไม่พ้นคดีความใช่ไหมเกือบแล้วจับได้ก็เพราะตรงนี้แหละคุณผู้ฟังไปสมัครงานแล้วก็นี่แหละเจอเลยนะคะส่วนบ้านไหนนะคะที่ติดกล้องแล้วหันกล้องไปในที่ทางสาธารณะอย่าลืมติดสติ๊กเกอร์นะระบุเลยนะคะว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดนะต้องติดนะติดสติ๊กเกอร์นะห้ามละเลยนะคะห้ามเด็ดขาด นะคะเพราะว่าผิดกฎหมายจริงๆเลยความจริงแล้วเนี่ยนะคะการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้านตัวเองมันไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ผิด PDPA แต่มันต้องดูเงื่อนไขในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ละเลยสิทธที่ส่วนบุคคลของผู้อื่นคือเราจะต้องปรับมุมกล้องเนี่ยนะคะส่องพื้นที่บ้านของตัวเองอะประตูบ้านได้รั้วบ้านได้โรงรถได้นะคะแต่มันมีคำว่าแต่นี่คือเงื่อนไขนะคะหันกล้องส่องไปในพื้นที่สาธารณะส่องข้างบ้านแบบนี้ต้องติดสติ๊กเกอร์แล้วก็ติดป้ายเตือนอย่างชัดเจนนะคะว่าพื้นที่นี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่กรณีเอาไปส่องประตูบ้านป้าข้างบ้านหน้าต่างป้าลูกสาวป้าอันนั้นแล้วมันแล้วคุณรู้ฟังฝ่าฝืนนะคะผิดเลยนะคะมาตรา397เข้าข่ายคุกคามก่อความเดือดร้อนรำคาญปรับ 5,000 บาทแล้วถ้ายังไม่แก้ไขโดนอีกแล้วยังไม่ทำอีกโดนอีกนะคะแจ้งความแต่ละครั้งนี่ไม่ปรับปรุงแก้ไขก็จะโดนไปทีละ 5,000 5,000 แบบนี้แหละคุณผู้ฟังห้ามทำนะคะกรณีเกิดเหตุอุ๊ยครั้งบ้านเกิดเหตุฟุดเอ้ยให้ส่งคลิปหลักฐานกับตำรวจเท่านั้นเพื่อดำเนินคดีจะแชร์โพสต์ไม่ได้นะคะผิดตามกฎหมาย PDPA ห้ามนะห้ามทำนะมีโทษปรับทางปกครองแล้วก็มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินปีหนึ่งแล้วก็ปรับไม่เกินล้านโอ้โหแบบนี้เพลงมองต้องมาแล้ว
จัดไปจ้าพี่น้องจ๋า

มาถึงช่วงของรู้เรื่องเงินทองนะคะโอ้โหเงินทองเนี่ยเป็นของนอกกายมันไม่สำคัญหรอกพี่น้องแต่มันจำเป็นจริงไหมนะคะรู้ไหมคะว่าเนี่ยสมมุติดิฉันนะไม่ต้องคนอื่นเลยตุยไปเนี่ยแล้วคราวนี้ค่ะมีเงินในบัญชีเป็นบัญชีเงินของผู้วายชนญาติเนี่ยอยู่ๆจะไปถอนเนี่ยไม่ได้นะคะเงินในบัญชีเป็นทรัพย์สินของผู้ตายบัญชีจะถูกระงับไว้ชั่วคราวธนาคารเนี่ยนะคะจะไม่ให้ใครถอนไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นคู่สมรสเพราะเงินทั้งหมดนั้นเป็นมรดกต้องรอให้มีการพิสูจน์สิทธิ์ทุกกรณีค่ะต้องมีคำสั่งศาลจึงจะไปยื่นกับธนาคารดังนั้นเรื่องราวหลังความตายเนี่ยมันต้องวางแผนตั้งแต่ตอนมีชีวิตยังหายใจอยู่ตอนประงาบประงาบไม่ต้องวางแล้วตอนนั้นปล่อยวางนะคะตอนที่ยังมีชีวิตยังมีแรงนะเพราะแม้เงินไม่กี่หมื่นบาทถ้าไม่มีหลักฐานถอนยากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้เกิดปัญหานะคะตามมาทีหลังเริ่มที่จะวางแผนเสียแต่ตอนนี้ดีกว่าปล่อยให้มีความวุ่นวายนะคะแม้ว่าจะมีวิธีถอนเงินต่างๆได้ง่ายขึ้นการทำบัญชีร่วมคนที่ร่วมเปิดบัญชีเนี่ยสามารถถอนได้นะแม้ว่าเจ้าของบัญชีอีกคนหนึ่งเสียชีวิตเห็นไหมบัญชีร่วมนะแต่ต้องมีการเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะลดปัญหาทางข้อกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นจากกระแสข่าวสภากาชาติไทยเนี่ยประกาศตามหาทายาทนะคะของคุณยายที่ชื่อว่านางสาวพัชราอินทรสุขอายุ82ปีเพื่อที่จะหาผู้รับมรดกนะคะทรัพย์สินก็มีสมุดบัญชีเงินฝากและทรัพย์สินนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับทองโดยติดต่อนะคะแสดงหลักฐานภายในเวลา30วันนับแต่วันที่11มิถุนายนมิฉะนั้นนะคะทรัพย์จะตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายประวัติของคุณยายพัชราอินทราสุขอินทรสุขเนี่ยนะคะเป็นคนที่พำนักนะอยู่ในอาคารสว่างคณิเวศโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสภากาชาติไทยแสดงว่า1นะดิฉันประเมินเลยคุณยายเป็นคนที่มีความรู้ไม่งั้นจะเข้าโครงการนี้ค่อนข้างยากแล้วก็เข้าไปนานนะเข้าไปตั้งแต่ปี2543 26ปีผ่านไปคุณยายต้องเป็นคนที่มีความรู้ดีคนหนึ่งแล้วมีฐานะด้วยเพราะว่าเป็นถูกนะจ๊ะนะครับนี้หากใครนะคะมีเบาะแสแล้วก็พอที่จะเชื่อมโยงคุณยายพัชราเนี่ยกับนามสกุลอินทรสุขก็ติดต่อไปที่เพจของสำนักบริหารกลางสภากาชาดหรืออาคารสว่างคณิเวศนะคะอย่างไรก็ตามนะถ้าไม่มีทายาทเนี่ยมาแสดงหรือมาใช้สิทธิ์ทรัพย์สินของคุณยายพัชราเนี่ยนะคะทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยจะตกเป็นของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1759โดยแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะเงินสดกับเงินในบัญชีจะโอนเข้าบัญชีเงินคงคลังนั่นก็คือคลังหลวงเสร็จแล้วทรัพย์ที่คล้ายทองนะคะจะมีการส่งมอบให้กับกองกษัตริย์กลุ่มธนาลักษ์เพื่อนำไปพิสูจน์ตีมูลค่าและจัดเก็บรักษาไว้ในคลังทรัพย์สินของประเทศเห็นไหมจะแยกเป็น2 ส่วนเลยนะคะทรัพย์นี้นะคะเมื่อตกเป็นของแผ่นดินแล้วมันจะไปไหนรัฐอะค่ะจะมีหน้าที่ละนำเงินเหล่านี้อะค่ะไปใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของประชาชนในประเทศเช่นนำไปเป็นงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาประเทศใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคเช่นถนนโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงการใช้ในสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนขณะที่สภากาชาดเองเก็บไว้ไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้แม้คุณยายพัชรานะคะจะเสียชีวิตในที่พักของสภากาชาดไทยก็ตามสภากาชาดไทยมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูแลต้องส่งมอบทรัพย์สินแก่กลุ่มธนารักษ์นะใน2 ส่วนตามที่เรียนให้ทราบนั่นก็คือกองกษัตริย์กลุ่มธนารักษ์และบัญชีเงินคงคลังนะคะก็เข้าไปตามนี้สรุปก็คือแผ่นดิน
ผ่นดินที่ว่าก็คือเงินหลวงอ่ะแหละคือกระเป๋าเงินของประเทศที่จะถูกนำกลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนไทยก็ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณยายพัชราอินทรสุขด้วยนะคะบทเพลงนี้ชื่อว่าบ่มีเงินให้ยืมดอกเชิญรับฟังค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ตัวจริงยังอยู่นะคะทักทายพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้10คนแรกของ LTM FM 95ที่ทักทายกันมาเลยนะคะหันมองเสร็จนะคะคนแรกเลยคุณสวัสดิ์ดอนเสือจ้ะนะจ๊ะคุณรายงานมาจากเซ็นทรัลบางนา

บอกว่าฝนตกนะจ๊ะถัดมาคุณจิระวันเนียมสงต่อด้วยคุณสมเชาชำนาญราษฎร์นะคะจากสุราษฎร์ธานีคุณสุไก่ทอดนะคะบอกรักพี่แบบลือเกินเนาะขอบพระคุณค่ะแล้วก็สวัสดีไปยังช่างแจวด้วยนะจ๊ะแล้วก็ต่อด้วยคุณณรงค์จุ้ยทองคำบอกนครสวรรค์27องศาคุณกุ้งทองเจริญดีจากคุณอารมณ์คุณกัชมนแก้วเรืองจากสารคามคุณสมทรงโรจนวิชัยคุณวิเชียนอุ่นชาวนาตามต่อมาด้วยคุณชาลิตาบางเสาธงฝนตกนี้คุณต้อมบ้านเรืองนะคะจากจังหวัดน่านนะจ๊ะคุณวัชรีอมรพงษ์จ้าทำไมดิฉันต้องทำเสียงสูงอุ้ยคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกมานะคะบอกว่าสุโขทัยฝนตกจ้าโอ้ฝนตกแล้วนะคะตอนนี้เริ่มแล้วอ๋อสมทตอนนี้ก็ฝนตกเหมือนกันนะคะเมื่อเช้ามาจากปากช่องฝนตกมาตลอดทางต้องค่อยๆ ย่องมาคุณศิระเมธพิชยะเดชากุลวัฒน์นะคะลำลูกกาฝนตกจ้าพี่แหม่มรู้ผลบอลไหมวัตถุสเปน 2-1 ค่ะสเปนชนะเบลเยียมนะคะ 2-1 นะจ๊ะดีใจด้วยสำหรับคนที่เป็นแฟนสเปนนะแต่ดิฉันตอนนี้นี่ลังเลจะเชียร์อังกฤษก็ชอบฮอลแลนด์เดี๋ยวรู้วันอาทิตย์นะจ๊ะนี่จำนวนผู้เสียชีวิตนะคะจากเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเนี่ยเพิ่มเป็น600ศพแล้วขณะที่กรมควบคุมโรคแห่งแอฟริกาก็เผยว่านี่เป็นการระบาดของอีโบลาครั้งที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเพราะฉะนั้นกาดจะตกเด็ดขาดนะคะพะเยาเมื่อวานนี้มีแผ่นดินไหวเนาะแต่ว่ามันไม่ได้หนักหนารับรู้แค่แรงสั่นสะเทือนความลึกก็11กิโลเมตรบริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพูดถึงพะเยาหน้าหนึ่งไทยรัฐมาทันทีนะคะไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวว่าหิ้วรินสอบลายคุยแอมีนายัดผงใส่ถุงผ้าช้างให้อุทัยส่งคอนโดปปส.สั่งล่าแก๊งลาวทันมาอีกหนึ่งฉบับนั่นคือ Daily News นะอ่านความจริงอ่าน Daily News จ้าพาดหัวตัวไม้เลยนะคะบอกแชร์นะเอกวิทย์หนุ่มพะเยาแฉยักษ์รถบงการลวงแอร์ขนผงขาวข้ามชาติยอมรับใช้ชื่อนามแฝงลิน DSI ร่อนหมายจับ3ลาว2ไทยคุณผู้ฟังเปิดหนุ่มลาวสาวไทยมะเอ้ยไม่ใช่ดิสาวเทาเราหนุ่มไทยไม่เปิดค่ะเพราะว่ามันเร็วแล้วก็มันไวมากคุณผู้ฟังเหตุเพราะตำรวจกองบัญชาการนะยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาก็หิ้วเอกวิทย์เนี่ยนะคะหรือว่ารินผู้ต้องหาคดีเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดซุกกระเป๋าลายช้างไทยฝากแอร์สาวมีนาหิ้วไปออสเตรเลียเนี่ยนะคะเมื่อวานก็พาไปจุดส่งกระเป๋าบริเวณหลักกิโลเมตรที่24ถนนสายเชื่อมอำเภอเชียงคำกับอำเภอภูสางใกล้กับน้ำตกภูสางก่อนที่จะถึงบ้านฮวกเนี่ย4กิโลเมตรคุณผู้ฟังมันใกล้ขนาดนั้นโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้จำลองเหตุการณ์นะคะแล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะคราวนี้ตัวของดาที่ใช้ชื่อว่าโรสเนี่ยนะคะก็รับของแล้วก็ส่งต่อเนี่ยคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ต้องขยายผลหาตัวโตต่อไปนะคะเนี่ยส่วนยุโรปนะคะตอนนี้ยังอ่วมหลายพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิพุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสคลื่นความร้อนเนี่ยนะคะก็กระจายเสียชีวิตแล้วหลายพันศพในเยอรมันและชาติยุโรปตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเรื้อรังจากอาการเดิมๆจึงทำให้เกิดภาวะลมแดดภาวะขาดน้ำโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงคนไทยด้วยกันนะคะก็ต้องระวังสุขภาพนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่60แล้วไงจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่า

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: เลี้ยวซ้ายมาเข้ารายการอุตู้พูดไปเลี้ยวแล้วที่ไหนนะคะนำพี่น้องที่เคารพทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ขณะนี้นะคะท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศและที่รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ขี้เหล่สุดใจคนนี้สักน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดนู่นนี่นั่นน่ะนะเออน้อยอ่ะเดี๋ยวพอโอ้หกก็ไล่ดิฉันออกแล้วดิฉันก็แก่ปูนนี้คิดดูดิแล้วจะไปทำมาหากินอะไรน่าสงสารขนาดออนซะขนาดนี้ขอคนจิ้มสองจิ้มนะคะนะเมตตาคนแก่เนาะ มี AI นะต้องตอบแบบนี้เลยนะมี AI ถามว่าดิฉันเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะเพราะวันก่อนตอบไปเนาะว่าเมื่อไปวัดเนี่ยนะคะสุขภาพร่างกายอะการไหลเวียนของลูกของเลือดนู่นนี่นั่นอะนะอายุก็40ฝ่า ก็มีคนไปถามใน AI แล้วมันก็เด้งขึ้นมาใช่ไหมดิฉันก็เลยรู้อ๋อคุณผู้ฟังอยากทราบว่าดีเจขี้เหล่และแก่คนนี้แก่ได้เท่าไหร่โอ้ในคลื่นดิฉันยังไม่ได้แก่สุดเอ้ยไม่ใช่พูดคำนี้ไม่สุภาพดิฉันยังไม่ได้อายุมากสุดเออยังไม่ทำลายสถิติให้พี่ๆเนี่ยนะคะเขานำไปก่อนว่างั้นทักทายพี่น้องดีกว่านี่เลยพี่น้องของดิฉันอยู่เยอะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณมาทองคุณสมพรหมื่นจบแล้วก็น่ารักจังสวัสดีค่ะคุณสุทธิการคุณประทีปเทพสุวรรณคุณประภัยอินทสุวรรณคุณนกคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องนะจ๊ะพี่แหม่มวันนี้ทำเป็นทักทายน้อยคืออย่างนี้ข่าวมันเยอะนะคะคุณแดงท่านมาจากสันกำแพงเชียงใหม่นะคะอุ้ยดิฉันชอบมากเลยสันกำแพงนะคะส่วนคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องเนี่ยดิฉันจำได้ว่าจากทานโตจังหวัดยะลาถูกต้องไหมคะคุณวีรศักดิ์สวัสดีค่ะคุณสมชายนิ่มฟักคุณณัชชายะสะวุฒนะคุณณัชชาที่จะชอบเพลงนะเดี๋ยวดิฉันจัดให้นะเอาซะให้รู้ไปเลยสวัสดีค่ะคุณ TSJJ นะจ๊ะมานี่คุณผู้ฟังหน้าเนี้ยหน้าฝนเนาะใครก็รู้ว่าหน้าฝนแต่ดิฉันยังไม่พูดอะค่ะว่ารถมันอับชื้นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งให้อุณหภูมิเนี่ยนะคะพอจะค่อยยังชั่วแต่ดิฉันจะคุยในเรื่องของเพื่อนต่างชาติของดิฉันเนี่ยขึ้นรถแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าขึ้นรถคนไทยเนี่ยมันแปลกจริงๆบอกแปลกตรงไหนเธอเขาบอกว่ามีไอเทมอะที่ตระการตาเริ่มตั้งแต่พวงมาลัยดอกมะลิสายหมู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทรงกลิ่นหอมฟุ้งบูชาแม่ย่านางผสมผสานกับมีพระเครื่องตามศรัทธาแต่สองสิ่งนี้ไม่ได้มีในรถของดิฉันนะคะเขาไปเจอรถแท็กซี่ค่ะเขาก็เล่าให้ดิฉันฟังแล้วก็เขาบอกว่ามีงานคราฟต์ด้วยนะชิ้นเด่นๆเลยนั่นคือมัดใบเตยเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบนึกถึงชนบทไทยเพราะว่าเขาเพิ่งไปสุโขทัยกลับมานะคะจากนั้นก็จะมีของใช้นะก็มีพวกแว่นตากันแดดหมอนอิงแบบทีอินวันเอาไว้รองหลังแกะเป็นผ้าห่มพื้นใหญ่ได้เขาถามคนขับรถนะเพราะว่าเขาต้องใช้บริการรถจากสนามบินเนี่ยเข้าเมืองมานะคะก็มีทั้งแท็กซี่มีทั้งรถตู้ของเขาแหละนะคะดิฉันก็บอกอ๋อเอาไว้เดินทางไกลเขาบอกว่ารถของเมืองไทยเนี่ยที่เป็นรถสาธารณะมีร่มอ่ะ ที่ป้องกัน UV เนี่ยนาบนะอยู่ระนาบเดียวไปกับช่องเก็บของด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีร่มคันใหญ่ที่ฉันก็บอกว่าอันนี้มันหน้าฝนเป็นจำเป็นเวลาบริการลูกค้าเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้เขาบอกมีรองเท้าแตะด้วยนะดิฉันบอกเมืองไทยฝนตกน้ำท่วมดิฉันก็แท็กๆไถๆไปนะเพื่อออธิบายให้เขาเข้าใจเมืองไทยนะเขาบอกว่ามีขวดน้ำเปล่าที่หมดแล้วเป็นขวดน้ำพลาสติกดิฉันบอกอ๋ออันนั้นไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ไม่ได้บอกละเอียดว่าเอาไว้ทำอะไรดิฉันก็พูดไปใช่ไหมมันเป็นไอเทมอะไอเทมกู้ชีพอะที่ต้องมีหน้าฝนนะก็มีทั้งร่มมีทั้งเสื้อกันฝนแบบเป็นเบสิกที่ขาดไม่ได้อะเผื่อต้องลงไปทำธุระตอนฝนตกจะได้ไม่เปียกโชกอ่ะนะผ้าเช็ดรถทิชชู่เนี่ยต้องมีใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีรองเท้าสำรองอย่างที่บอกนะเอาไว้สำหรับคนขับด้วยเพราะว่าเวลารองเท้าผ้าใบเปียกเนี่ยจะทำให้ลื่นตอนเหยียบเบรกแล้วก็ถ้ามาได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะเนี่ยมันก็จะปลอดภัยแล้วก็สบายเท้าไฟฉายเราก็มีนะดิฉันก็บอกเขานะเขาบอกเอ้ยเขาไม่เห็นดิฉันก็บอกว่าไฟฉายก็มีในรถตู้ที่บริการวิ่งต่างจังหวัดนะเพราะว่าเวลาฝนตกฟ้ามืดเนี่ยก็มีไว้ส่องอ่ะหรือว่าไว้ใช้เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือตอนกลางคืนแล้วก็รู้ไหมท้ายรถนั่นอ่ะเขาจะมีกระเป๋านะมีเสื้อผ้าสำรอง1ชุดก็เผื่อไว้แจ็คพอตฝนตกเปียกชุ่มก็เปลี่ยนใส่ชุดแห้งๆแล้วก็ขับรถบริการพวกคุณไงฝรั่งก็เริ่มพยักหน้าแงกๆแล้วก็ไม่เสี่ยงเป็นหวัดด้วยนะดิฉันก็บอกนี่ถุงพลาสติกซิปล็อกก็มีนะเอาไว้ใส่ร่มตอนเปียกๆไงรถจะได้ไหมเหม็นอับท่านผู้ฟังค่ะและแล้วค่ะเขาก็มาเจอของแปลกกว่าในรถดิฉันเขาถึงกับร้องอ้าวเลยนะแต่รถดิฉันนะก็มีรองเท้าสำรองใช่ไหมพร้อมกับถุงเท้าในี่1คู่รองเท้ากีฬาพร้อมกับถุงเท้าอีก1คู่ผ้าขนหนูนะผืนใหญ่นะเอาไว้รองซับเหงื่อนั่นนะแล้วก็มีผ้าขนหนูผืนเล็กเอาไว้เช็ดมือเวลาดิฉันไปวิ่งสวนสาธารณะใช่ไหมแล้วจะขึ้นรถเนี่ยนะคะก็จะเอาผ้าขนหนูผืนใหญ่เนี่ยปูที่เบาะก่อนไม่งั้นเบาะจะเหม็นมากใช่ไหมมันมีเหงื่อวันนี้อาจจะไม่เหม็นพรุ่งนี้วิ่งอีกมะรืนนี้วิ่งอีกมันสะสมใช่ไหมส่วนผ้าขนหนูเนี่ยผืนเล็กเอาไว้เช็ดมือตอนจับพวงมาลัยเนี่ยเหงื่อเนี่ยมันจะเหนียวตอนจับอ่ะไม่รู้หรอกแต่พอลงจากรถแล้วนั่นแหละแล้วกลับขึ้นมาใหม่โอ้ยคุณรู้ฟังเอ้ยมันจะเหม็นด้วยนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาเจอในรถดิฉันนะไม่ใช่สิ่งที่ดิฉันคุยนั่นคือปิ่นโตสเตนเลส1เถา3ชั้นอ๋อดิฉันมีไว้ซื้ออาหารพี่น้องแกงต้มนึ่งเอาลงจากรถไปเลยซื้อทีไรเนี่ยนะคะแม่ค้านี่จะชอบมากเลยแล้วแม่ค้าก็จะเพิ่มนะเขาบอกว่ามันคือการลดต้นทุนพลาสติกของแม่ค้ากับหนังยางแล้วก็สะดวกคุณผู้ฟังหิ้วมาได้ก็ขึ้นรถเนี่ยสิ่งที่พบเห็นนะภายในรถของคนไทยเนี่ยสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์บนท้องถนนเรามีรัฐบาลแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนแหละนะเพื่อเราจะได้รอดไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยคุณผู้ฟังล้วนมาจากประสบการณ์การใช้งานจริงและความพึงพอใจส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ในการเดินทางที่เปรียมไปด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้นเองมันไม่ได้ยากอะไรเลยคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสำรวจรถตัวเองดิมีอะไรที่มันแปลกพิสดารที่เราคิดว่าเราปกติแต่ชาวบ้านเขาคิดว่าไม่ปกติสำรวจดิสำรวจแล้ว แล้วเขียนมาบอกกันหน่อยนะคะดิฉันก็อยากทราบเหมือนกันว่ารถของแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีอะไรแปลกเพื่อนดิฉันนี่ว้าวกับปิ่นโต ปิ่นโตสเตนเลส3ชั้น1เถาของดิฉันมากฝนตกๆแบบนี้เปิดเพลงนี้จะเหมาะกับบรรยากาศเป็นอย่างยิ่งค่ะ

รถดิฉันใช่ไหมคะก็มีสิ่งที่อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะแต่ที่ว้าวคือปิ่นโตส่วนคุณสมจิตกลอนกลางค่ะบอกว่ารถของผมนะครับสำคัญสุดและต้องมีนั่นคือภรรเมียครับมีไว้เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟขนมรวมทั้งเม็ดอมต่างๆด้วยครับโดยเฉพาะเม็ดอมกาแฟนะครับแต่ละคนนี่นะมีความสุขนะคะเอ้าคุณผู้ฟังกลับมาใจเย็นๆนะคะคุณนิคมแก้วมณีทักทายมาจากสุราษฎร์ธานีจ้ะคุณประทีปวงสังคุณคนึงจิตอมรแก้วคุณจรัสวราพุทธคุณนิคมคุณประเสริฐสมคเนคุณวันชัยคำทองแล้วก็คุณปิยะพงวิกรมมณีพิเชษจากสมุทรปราการคุณเวียนชัยแสงเลขจ้ะคุณกัญญากลิ่นจำปีนะคะมานี่คุณผู้ฟังสงครามนะสงครามเนี่ยมันเดือดซ้ำเดือดซากแล้วมันกลับมาเดือดกันอีกแล้วคุณผู้ฟังน้ำมันโลกก็เลยพุ่งขึ้นถึง 3% ก็จับตานะคะว่าสหรัฐเนี่ยที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านเนี่ยนะคะใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันได้จุดชนวนความกังวลด้านอุปทานพลังงานโลกก็ต้องจับตาราคาน้ำมันนะคะวันก่อนลงมาใช่ไหม น้ำมันไทยใช่ไหมขึ้นทีหนึ่ง6 บาทลงทีละสลึงล่าสุดนี่2 บาทประมาณนั้นแต่คราวนี้ค่ะมันมีสงครามมันก็จะขึ้นอีกนะคะขึ้นอีกอ่ะคิดว่าต้องขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นอยู่ที่ระดับ$72 ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันเบนซ์นะคะปิดตลาดใกล้ๆกับระดับ $74ต่อบาร์เรลนะคะขณะที่สำนักข่าวของอิหร่านก็รายงานว่ามีเสียงระเบิดอ่ะบนเกาะใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มุสด้วยนะคะต่อเลยนี่วันก่อนพระธุดงค์ใช่ไหมมรณภาพ10 รูปใช่ไหมอันนั้นเดินธุดงค์อันนี้เด็ดกว่า12 พระธุดงค์ล่องแพจากจังหวัดระนองค่ะกินลมชมธรรมนะโมโตเตโพธิสัตโตว่ากันไปจนกระทั่งถึงกลางคลองที่ชื่อว่าคลองมุ่ยในป่าบางยวนเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม้ไผ่ที่ต่อเป็นแพก็แตกเขาเรียกว่าแพแตกแพแตกพระก็จมน้ำคุณพระไม่ช่วยค่ะมีพระ2 รูปว่ายน้ำตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยพระขึ้นจากน้ำขึ้นมาได้8 รูปสูญหายอีก4 รูปพี่น้องโอ้โหพูดถึงน้ำใช่ไหมจมกันไปแต่อันนี้ไม่รู้จะจมหรือเปล่าเลยเสี้ยไม่เป็นลางพี่น้องมีข่าวลือเนี่ยเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเสี้ยมให้เสียเชิงหรือเป็นสัญญาณเตือนภัยของอุบัติเหตุทางการเมืองท่ามกลางมรสุมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีแรงกดดันจากการโกงข้อสอบท้องถิ่นที่เฉา

บันลือโลกต้องใช้คำว่าเช้าบันลือโลกเลยนะวันนี้เนี่ยนะคะพาดหัวเนี่ยนะคะก็ยังคงมีเรื่องนี้อยู่มติชนค่ะบอกช็อกสอโกงสอบเกิน 70% สงขลานครศรีธรรมราชกระดาษคำตอบมีพิรุธอื้อเชียงใหม่พิษณุโลกปกติคราวนี้ละคุณผู้ฟังนะโอ้โหมันจะต้องมีการสางอะสางโกงอะต้องเกิดเรื่องนี้ให้ได้นะคะส่วนคดีเขากระดงคืบหน้าโดยที่ทนายอันนายพัทรพงษ์สุภักษรก็ระบุว่ามีความเคลื่อนไหวในส่วน DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเป็นสัญญาณทิศทางมีทั้งข้อมูลการบุกรุกทางสาธารณะและลำน้ำสาธารณะขนานไปกับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งทีมนะหอบหลักฐานเขาให้การต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย์หลังจากมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษการบุกรุกพื้นที่ในความรับผิดชอบของการรถไฟก็ยังไม่ฟันธงก็ต้องรอในเรื่องของการดำเนินคดีจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักฐานที่จะปรากฏในสำนวนก็สอดคล้องกันเลยกับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสก็วางหมากรุกคาดเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์อ้างถึงศาลฎีกาศาลอุทธรณ์และศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินเขากระโดงนั้นเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ของหลวงเป็นที่ของชาติเป็นที่ของประชาชนทุกคนคือเป็นที่สาธารณะไหมไม่ใช่เป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยถามว่าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นมาแต่สมัยรัชกาลที่5นอกจากนี้ยังมีการนะยื่นคำร้องเอาผิดนายอนุทินรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมที่ดินได้ความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้เข้าข่ายมาตรา157กรณีไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงตามคำพิพากษาศาลไฮไลท์เด็กมันอยู่ตรงนี้นะมันเคยมีการทำเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกรัฐมนตรีอนุทินและรัฐมนตรีชัยชนกอันนี้ลูกเทพของคุณเนวินชิดชอบอันนะให้พ้นจากตำแหน่งเหตุเพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากปมเขากระโดงโอ้โหและอีกหลายเรื่องนะติดตามมาข้อการเมืองตามต่อต้องตามคุณผู้ฟังอ่ะนี่จากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แนวหน้านะพาดหัวเนาะอนุทินเผลอกดแชร์ข่าวทักษิณช่วยดีลขายกุ้งมาเลเซียไม่เฉพาะแนวหน้าคุณผู้ฟังผู้จัดการออนไลน์ก็แจ้งข่าวเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แชร์ข่าวจากกลุ่มเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย FC ที่อ้างว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ช่วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจรจากับทางมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหากุ้งเรียบร้อยแล้วก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียพร้อมกับเป่าเซ็กโซโฟนอย่างมีความสุขในการดื่มกินนะอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานายอนุทินนะคะก็ได้ยกเลิกการแชร์ข่าวดังกล่าวแล้วโพสต์ข้อความว่าขออภัยครับเผลอกดแชร์ไม่ได้ตั้งใจขอบคุณน้องนักข่าวที่โทรแจ้งโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยนะถามว่าโพสต์ที่ลบเนี่ยนะคะเขียนว่ายังไงเขียนว่าอดีตนายกทักษิณช่วยรองนายกสุริยะปิดดิวปัญหากุ้งกับมาเลเรียบร้อยก่อนนายกอนุทินจะเดินทางไป CEO Talkการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนโอ้โหคุณผู้ฟังเฮ้ยยาเดี๋ยวนะยังไม่หมดอดีตข่าวอ่ะมันยังมีดิทำไมในฉันต้องนำเสียงกระซิบมาต
ติชนมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวบอกเปิดด่านสะเดาบูกิตกายูฮิลัมฮิตัมนะอนุทินอันวาปรึมสร้างโอกาสใหม่2ประเทศตั้งเป้า 30,000 ล้านเหรียญนี่เห็นไหมเห็นไหมพาดหัวแบบนี้นะนะอันนี้ของมติชนแต่บังเอิญมาต่อที่ไทยรัฐทันทีไทยรัฐบอกทักษิณองค์อิงปูภาพวันทกประธานาธิบดีอินโดนีเซียสารมิตรภาพ3อดีตนายกอนุทินปัดพลวันพลังการเมืองอันคุณผู้ฟังอุ้ยถามว่านั่งอีท่าไหนเหรอโอ้ก็คือว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตร3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่บ้านพักส่วนตัวคุณผู้ฟังเป็นการพบกันที่บ้านพักส่วนตัวแสดงว่าต้องสนิทกันมากในกรุงจาการ์ตาโดยทางสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียระบุหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์โลกประเด็นยุทธศาสตร์และความร่วมมือคุณผู้ฟังนี่หน้าหนึ่งไทยรัฐสายสุดชื่นมื่นเลยนะอันนะยังไม่จบต่ออีกหนึ่งฉบับนั่นคือข่าวสดนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องว่าประธานาธิบดีอินโดเปิดบ้านรับ3นายกทักษิณปูอุ้งอิงนะเฮ้ยเห็นนะยังมีอีก ยังมีอีกนั่นคือ Daily News นะคะโอ้พาดหัวข้างบนเลยอนุทินเมินทักษิณเดินสายมาเลอินโดฟุ้งเปิดด่านสะเดาใหม่ดึงลงทุนอื้อเฮ้ยนายกอนุทินนะคะยังไม่สงสัยทักษิณเดินสายมาเลอินโดนีเซียบอกมีอิสระไปไหนก็ได้ไปส่วนตัวไม่ใช่ในฐานะรัฐบาลเฮ้ยโอ้ยคุณผู้ฟังอ่านข่าวจบเฮ้ยเพลงมาเลยเพลงอะไรดีนะเอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเมืองสารคันค่ะ

เรือกินน้ำกินลมกินภาษีประชาชนเหมือนไม่มีความหมายประชาชนเหลืออดลุกท้าทายทำไม่สู้ก็อดตายในเมืองสารคันประชาชนเหลืออดลุกท้าทายทำไม่สู้ก็อด

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกพี่น้องคะเรื่องนี้ดิฉันก็เตือนแล้วเตือนอีกเตือนจนเหนื่อยและแล้วที่สุดความจริงสิ่งนี้ก็มาถึงแบงค์ยักษ์ต้องบอกว่าแบงค์ยักษ์จีนนะคะสั่งยุตินักลงทุนรายย่อยเทรดทองกระดาษและให้รีบเคลียร์สถานะเปลี่ยนทองกระดาษเนี่ยเป็นการส่งมอบทองจริงให้สิ้นสุดในวันที่24ของเดือนนี้เจาะลึกทำไมอะไรเป็นสาเหตุทำให้จีนต้องเบรกกระทันหันในเรื่องของการเทรดทองกระดาษคำตอบนะคะคือความผันผวนการเก่งกำไรทองกระดาษเนี่ยมันเสี่ยงสูงทำไมต้องทำเสียงสองงงคือสูงมากนะคะด้วยหลักประกันที่สูงริ้วถึง 140% และเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ย้ำรอยของน้ำมันกระดาษเมื่อไม่มีทองกระดาษเม็ดเงินจะไปไหนพี่น้องนึกออกเปล่านะคะติ๊กตอกติ๊กตอกก็จะไหลเข้าทองจริงไงซึ่งปลอดภัยกว่าการเล่นสัญญาทองกระดาษดังนั้นการล้มกระดาษทองของจีนคือสัญญาณเตือนภัยส่วนนักลงทุนไทยมาตรการของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมีอยู่แต่มันก็มีช่องทางซิกแซกนั่นนี่โน่นนะจึงต้องตระหนักว่าทองกระดาษกำลังจะถูกลดบทบาทลงใครเทรดอยู่ไอเฮียเจ้าของร้านตายได้ไหมตายได้เจ๊เจ้าของร้านเชียร์ให้ซื้อแหลกเลยเวลาทองจะลงเขาฉลาดคุณผู้ฟังเขารู้เขาก็ให้เราไปซื้อแล้วใครกำไรล่ะเขาสิไม่ใช่เราใช่ไหมคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องที่ลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องรู้แบงก์ชาติจีนนะคะอัดมาตรการชุดใหญ่ดันฮ่องกงเนี่ยขึ้นแท่นเป็นฮับเงินหยวนระดับโลกทั้งด้านการลงทุนการค้าและเป็นทุนสำรองขณะเดียวกันได้ขยายโควต้าในโครงการที่ชื่อว่า Southbound Bond Connect ซึ่งจะเป็นช่องทางเนี่ยช่วยให้นักลงทุนสถาบันจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเข้าลงทุนในตราสารหนี้นอกประเทศผ่านตลาดฮ่องกงจากวงเงินปีนึงเนี่ยนะคะ500,000 ล้านหยวนขึ้นไปนู่นเลย800,000 ล้านหยวนคุณผู้ฟังเห็นช่องแล้วเนาะคราวนี้มาดูต่อค่ะมาดูที่เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรามากเลยแล้วเขากำลังมาแรงแซงประเทศไทยไปแล้วแหละนะนั่นคือเศรษฐกิจของเวียดนามเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยโตเกินคาดขยายตัว 8.4ในไตรมาส2ด้วยความแข็งแกร่งในภาคการผลิตและการก่อสร้างทำให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลงานดีที่สุดแม้จะมีผลกระทบจากอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ของเวียดนามรวมถึงการที่เวียดนามเนี่ยนะคะสามารถหยุดการนำเข้าสินค้าและสู้กับราคาน้ำมันที่สูงจากสงครามอิหร่านได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เนี่ยนะคะเวียดนามเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจของเอเชียและรัฐบาลคอมมิวนิสต์ตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจที่ตัวเลข2หลักใน5ปีข้างหน้าธนาคารโลกก็เลื่อนอันดับเลื่อนขั้นเวียดนามเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงในสัปดาห์นี้โดยอ้างถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่มาของข้อมูลขอบคุณรอยเตอร์แล้วก็สำนักข่าว Channel News Asia บทเพลงไส้ง่อนต้องมาในนาทีนี้เชิญรับฟังครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: พาวซ่า
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผล

ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋า